0: การลงทะเบียนก็เหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านผมก็ได้สั่งการให้ทางท่านรัฐมนตรีคลังท่านเอกนิติได้ไปขยายนะครับการใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นเดือนหรือ2เดือนหรือไงก็แล้วแต่ก็ให้ครบอยู่ในจำนวนวงเงินที่เรามีอยู่หลังจากนั้นก็ค่อยว่าไปทีก็ต้องต่อเนื่องไปเพราะว่ามันเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีนะก็ไอ้เงินที่เหลืออยู่ทำได้แค่ไหนเราก็เอาลงไปให้พี่น้องประชาชนได้ลดภาระเพราะว่ามันมีภาระเรื่องของค่าน้ำมันที่มันขึ้นไปด้วยนะครับ
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลยืนยันที่จะผลักดันมาตรการบรรเทาทุกข์ในทุกวิถีทางเพื่อให้เม็ดเงินภาครัฐกระจายลงสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดที่สุดโดยหลังจากสิ้นสุดการใช้จ่ายวงเงินงบประมาณที่ขยายออกไปในรอบนี้แล้วกระทรวงการคลังจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไป
2: กระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาท
3: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชนว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีได้จัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในปีงบประมาณ2569ทั่วประเทศจำนวน23ครั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงก่อนฟ้องคดีพร้อมช่วยเหลือหลังศาลมีคำพิพากษาทั้งยังมีการประสานกับสถาบันการเงินกว่า40แห่งทุนทรัพย์รวมกว่า 8,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 60,000 รายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินกว่า 40,000 รายและมีอัตราความสำเร็จเกือบ 100% สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นบางส่วนเกิดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่นแล้วเจ้าหนี้ไม่จ่ายตามกำหนดทำให้ผู้ค้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งที่มีวินัยการเงินส่วนตัวที่ดีซึ่งหลังจากการเจรจาขอไกล่เกลี่ยหนี้ในมหกรรมแล้วทำให้บางส่วนสามารถลดหนี้จากหลักแสนเหลือหลักหมื่นได้
4: ที่ผ่านมาเนี่ยปีงบประมาณ2569เนี่ยเราดำเนินการไปทั้งหมด23ครั้งในทั่วประเทศนะครับเราก็จะแบ่งเป็นภาคแต่ละภาคก็ประชาสัมพันธ์ไปนะครับมีพี่น้องก็มาร่วมเราก็จะจัดเป็นกลุ่มจังหวัดเอาแล้วก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยเราจัดทั้งหมด23ครั้งนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 60,000 กว่ารายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินประมาณ 40,000 กว่ารายเลยพอไกล่เกลี่ยสำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% นะครับ23ครั้งเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้านจำนวนเงินที่ค่อนข้างมากก็ต่อรองได้เยอะมากจากหลักแสนจะเหลือหลักหมื่นก็มีคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการในภาพรวมสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
3: ส่วนการแก้ไขปัญหาทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้งวดรถตลอดจนหนี้กยศ.นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าในปีงบประมาณ2570จะมีการดำเนินงานจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนทั่วประเทศอีกครั้งผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนยุติธรรม1111กด77ผ่านิตคาดนาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษใน21จังหวัดยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและของบกลางเพิ่มเติม350ล้านบาทสนับสนุนการทำงานเชิงรุกร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่ามีปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารอย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำรัฐบาลได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี2570ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นอาจส่งผลให้งบประมาณดัง

0: ล่าวไม่เพียงพอต่อการดำเนินการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีให้รับทราบในหลักการแล้วและอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุม
1: กรมส่งเสริมการเรียนรู้เร่งรัดสถานศึกษาดำเนินงานธนาคารหน่วยกิจนำร่องดำเนินการขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้นางรุ่งอรุณชัยโสพลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานของธนาคารหน่วยกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการสะสมและเทียบโอนการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาการศึกษาต่อการพัฒนาตนเองและการประกอบอาชีพตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยโดยเน้นย้ำให้สถานศึกษานำร่องที่มีความพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและระบบงานเพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นธนาคารหน่วยกิจสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมผลักดันให้บุคลากรในพื้นที่เป็นผู้ขับเคลื่อนที่ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนและภาคีเครือข่ายทั้งนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจจากหลักเกณฑ์สู่บริการที่ประชาชนใช้ได้จริงโดยพัฒนามาตรฐานเครื่องมือบุคลากรและระบบการประเมินรับรองที่โปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อลดการเรียนซ้ำและไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดพร้อมมุ่งให้สถานศึกษาเข้าใจบทบาทและขั้นตอนการรับรองสะสมและบันทึกผลการเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิจให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
0: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นกรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันที่ล่าสุดสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39บาท84สตางค์ต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซล34บาทต่อลิตรคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจึงมีมติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารสำหรับรถโดยสารประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดเพิ่มขึ้นในอัตรา3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งหรือหากเดินทางระยะทาง100กิโลเมตรจะปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปสำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเดินรถได้ตามต้นทุนที่แท้จริงและคงจำนวนเที่ยววิ่งให้เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชนโดยกรมการขนส่งทางบกยืนยันจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลอัตราค่าโดยสารให้มีความเป็นธรรม
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชลีลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าบรรดาสมาชิกกลุ่มประเทศบริกส์ควรร่วมกันต่อต้านการละเมิดอธิปไตยและการแทรกแซงกิจการภายในประเทศอื่นรวมทั้งมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆนอกจากนี้ยังควรร่วมกันปฏิเสธการกีดกันทางการค้าทุกรูปแบบและสนับสนุนระบบการค้าแบบพหุภาคีโดยมีองค์การการค้าโลกเป็นศูนย์กลางความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่24กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้ารายสำคัญของจีน
0: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ซเลนสกีผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ดอยเชเวลเลอร์ของเยอรมนีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขายินดีที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐในเดือนธันวาคมนี้ทั้งนี้นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกมาระบุว่าการพบหารือกันระหว่างผู้นำรัสเซียกับยูเครนในการประชุมสุดยอด G20 ถือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้พร้อมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีเซเลสกี้เดินทางมายังกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินโดยตรงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนันทนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบโดยผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนหญิงเพชรดามั่นคงทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลกทำเวลา1ชั่วโมง 35.55 นาทีได้อันดับ1พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม92คะแนนขณะที่รุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของณรงค์เดชแสงฉายเวลา1ชั่วโมง 7.33 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของมนตรีธีรทีพคะแนนรวม94คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานเดนเชลตันนักหัวดาวรุ่งชาวสหรัฐสร้างผลงานสุดยอดพลิกแซงเอาชนะฟรานซิสติอัลโฟ3-1เซตในรอบชิงชนะเลิศศึก US Open 2026ได้เป็นครั้งแรกในอาชีพโดยเข้าไปชิงแชมป์กับอเล็กซานเดอร์สเวเรฟจากเยอรมนีที่หัวชนะคาเรนคาชานอฟ3-0เซตแข่งขันขึ้นวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา1นาฬิกาการแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยลีก2026ที่ยิมเนเซียม6มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตธรรมศาสตร์สเตเลียนเปิดบ้านชนะนนทบุรีฟุตซอลคลับ6-1ทำให้ธรรมศาสตร์สเตเลียนมีเพิ่มเป็น27แต้มจาก19นัดแซงขึ้นมาอยู่อันดับ5ต่อกลุ่มโคต้าเพลย์ออฟลุ้นแชมป์ที่จะคัดเอาอันดับ 1-6 ของฤดูกาลปกติไปแข่งขันหาแชมป์ต่อไปงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าประเทศญี่ปุ่นซึ่งทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไต้หวันและเวียดนามเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักเตะสาวไทยกล่าวว่าการได้ลงเล่นในกลุ่มที่ทีมอื่นมีอันดับโลกสูงกว่าถือเป็นความท้าทายและเป็นโอกาสอันดีสำหรับทีมโปรแกรมการแข่งขันของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยวันที่14กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นาทีถ่ายทอดสดช่อง PPTV HD 36วันที่17กันยายนพบไต้หวันเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดช่อง MCOT HD 30และวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา 17:30 นาทีถ่ายทอดสดช่อง MCOT HD 30นายสุรัตน์จรณะโยชินรองอธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดสตูลบีชวอลเลย์บอลโอเพ่น2026จัดการแข่งขันระหว่างวันที่12-13กันยายนที่สนามวอลเลย์บอลชายหาดสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นการแข่งขันเป็นรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายและหญิงมีเยาวชนร่วมกิจกรรม25ทีมกว่า100คนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่13ในวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและยะลาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรและเวลา 20:25 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:01 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง14เซนติเมตร และเวลา 14:42 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาที
7: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่บางรายต้องเตรียมอาหารหรือของว่างไว้ทานบนรถขณะขับขี่ซึ่งนอกจากจะมีส่วนในการลดสมาธิในการขับขี่แล้วยังยากต่อการควบคุมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพราะผู้ขับขี่จะเหลือมือสัมผัสสำหรับการจับพวงมาลัยเพียงข้างเดียวทำให้ไม่ถนัดในการหักหลบได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุกระทันหันรวมทั้งความมันของอาหารอาจเลอะเปื้อนพวงมาลัยทำให้พวงมาลัยลื่นกว่าปกติจนบังคับได้ไม่ถนัดอาจเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้คุณผู้หญิงที่นิยมแต่งหน้าบนรถขณะรถติดอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันเพราะหากยังแต่งหน้าไม่เรียบร้อยแต่ต้องออกรถผู้ขับขี่ก็จะพวักพวงกับใบหน้าและอุปกรณ์แต่งหน้าที่ถืออยู่ทำให้สมาธิในการขับขี่ลดลงและบางครั้งอุปกรณ์การแต่งหน้าเช่นลิปสติกตลับแป้งอาจตกหล่นบนพื้นขณะรถวิ่งยิ่งทำให้เสียสมาธิในการขับขี่จนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่หนึ่งปัจจุบันคำว่าโกรธหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับประกอบนอกพระลองหรือลองที่ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพรูปทรงกระบอกก้นสอบปากผายมีฐานและมีฝาครอบเป็นเครื่องยอดมีลักษณะแตกต่างกันไปตามอิสริยยศราชาศัพท์ใช้ว่าพระโกรธส่วนคำว่าลองหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับใส่ศพนั่งทำด้วยเงินหรือทองแดงใช้ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพตั้งอยู่ในพระโกรธหรือโกรธราชาศัพท์ใช้ว่าพระลองอย่างไรก็ดีในสมัยอยุธยาคนไทยเรียกพระโกรธและพระลองกลับกับที่เรียกกันในปัจจุบันเช่นเรื่องจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่าครั้งการพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพมีข้อความว่าชาวพระมาลาจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมโกศขึ้นพระมหาพิชัยราชรถกฤษฎาธารแล้วจึงเชิญพระลองซึ่งขุนอินช่างทองหมื่นมหัยสวรรค์ช่างทองมีชื่อแล้วตั้งไว้บนพระยานุมาตรนั้นประกับพระบรมโกศแล้วข้อความข้างต้นแสดงว่าพระลองประกับอยู่ภายนอกพระโกศ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่ส่งผลต่อโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ปัจจุบันพบว่าบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบในผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 2-3 เท่าโดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ติดต่อกันเป็นเวลานานหลาย10ปีการหยุดสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดจะช่วยให้อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองลดลงได้โดยพบว่าถ้าหยุดบุหรี่มากกว่า5ปีอัตราความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองจะน้อยลงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
12: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
13: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
14: เรารักประเทศไทย
15: ห
14: ู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติผ่านประวัติศาสตร์และปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในการอยู่อาศัยและทำมาหากินของชาวต่างชาติเชิญติดตามรับฟังครับ
15: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมมดิษฐ์
16: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองยังอยู่ที่เดิมเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับต่างชาติโดยเฉพาะจีนอย่างไรบ้างคราวที่แล้วเราก็พูดแล้วครับว่าบรรพบุรุษของเราอยู่ที่12ปันนาแล้วบรรพบุรุษของไทยใหญ่ที่12ปันนาก็มาจากชาวจ้วงวันนี้เราทำไมถึงมีอุปนิสัยใจคอนะครับที่ทำให้ต่างชาติชอบมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็เมื่อหลายๆคนมาอยู่เมืองไทยก็กลายเป็นว่าเขาอยากจะทำมาหากินอยู่ในเมืองไทยผมถามว่าทำไมอยู่อยากจะมาอยู่แล้วทำมาหากินในเมืองไทยเขาบอกเขาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขาสบายใจแล้วอยู่ในเมืองไทยเนี่ยการทำมาหากินของเขาเนี่ยง่ายกว่าที่อยู่ที่บ้านเขาและอีกอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยหน้าหนาวไม่หนาวตอนนี้เนี่ยไอ้ปัญหาเรื่องโลกร้อนทำให้หลายๆประเทศในหน้าหนาวก็หนาวสุดโต่งร้อนก็ร้อนสุดโต่งฉะนั้นก็วันนี้เราก็คงจะเห็นได้ล่ะครับว่าเมืองไทยนั้นกลายเป็นเมืองที่คนอายุนะสูงๆตอนหน้าหนาวเนี่ยจะหนีหนาวมาพึ่งความอบอุ่นที่ประเทศไทยนั้นนั่นนะครับก็ทำให้หลายๆคนค่อยๆอยู่เมืองไทยค่อยๆทำมาหากินจนกระทั่งสุดท้ายก็ไม่กลับบ้านเขานะมีเยอะที่เป็นอย่างนี้เราคงจะเห็นนะครับว่ามีชาวฝรั่งนะฮะคนที่มากที่สุดก็เป็นชาวจีนตามมาด้วยชาวอินเดียนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยชาวฝรั่งนะญี่ปุ่นนะเกาหลีก็อันนี้ถือว่ากลายเป็นสถานการณ์ที่ประเทศไทยเราบอกว่าเรามีการเกิดของเด็กในเมืองไทยนั้นต่ำลงทุกวันแต่เราก็จะได้คนนะครับที่มาจากต่างประเทศเข้ามานะอยู่ในเมืองไทยมากขึ้นมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะชาวพม่านะครับชาวเขมรชาวลาวหรือแม้กระทั่งชาวเวียดนามนะครับซึ่งอยู่ข้างบ้านเราก็ล้วนแต่สนใจที่จะมาอยู่ในเมืองไทยฉะนั้นวันนี้เมืองไทยมีเสน่ห์เมืองไทยทำมาหากินง่ายนะครับก็ทำให้ในเมืองไทยนั้นมีเริ่มจากนักท่องเที่ยวฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่มากที่สุดก็คือชาวจีนที่มากกว่าตอนช่วงที่สูงสุดก็คือประมาณสัก10ล้านวันนี้ถ้าเรามาดูว่าความสัมพันธ์ไทยจีนเรามีความสัมพันธ์ตั้งแต่สมัยโบราณที่ผมบอกว่าเจ้าพญาเมงลายนะฮะเป็นผู้นำของชาวไต๋หรือชาวไทยที่ไม่มียอยักษ์มาจาก12ปันนาจนถึงปัจจุบันนี้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกันตลอดไม่เคยมีความขัดแย้งแน่นอนจะไปบอกว่าไม่มีความขัดแย้งใดๆอันนี้ก็พูดไม่จริงธรรมดามนุษย์แต่การที่มนุษย์ที่สองชนชาติเนี่ยนะฮะเป็นชนชาติจีนกับชนชาติไทยนะฮะที่เรามีพื้นฐานมาจากพวกไต๋ซึ่งอยู่ตอนใต้ของจีนเขาก็เป็นชาวจีนแต่เป็นชนกลุ่มน้อยก็อยู่ที่ภาคเหนือของเราแล้วก็มีชาวจีนอีกกวนหนึ่งที่มานี่นั่งเรือมาไม่ใช่เดินข้ามเขามาก็พวกนี้ก็จะเป็นคนจีนอยู่แถวชายทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นกวางตุ้งไม่ว่าจะเป็นฝูเจี้ยนนะครับหรือตอนจีนทางเหนือ นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจากกวางตุ้งซึ่งไอ้กวางตุ้งนั้นก็จะมีคนที่มาประเทศไทยมากสุดก็มีพวกแต้จิ๋วมีพวกแคะนะครับแล้วก็มีพวกของพวกคนที่เป็นคนพูดภาษากวางตุ้งอันนี้ก็จะเป็นคนจีนที่มาทางเรือฉะนั้นเราก็จะเห็นล่ะครับว่าคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งก็คือคนแต้จิ๋วจะตามมาด้วยคนอื่นๆฉะนั้นนี่แหละครับคนแต้จิ๋วอยู่ไปนานๆนานๆไปก็กลายเป็นคนไทยแล้วมีนะฮะกษัตริย์ซึ่งก็กลายเป็นคนจีนนะฮะคือพระเจ้าตักสินพระเจ้าตากนี้คุณพ่อเนี่ยก็เป็นแต้จิ๋วชื่อนายไหหองแล้วมาก็แต่งงานกับคนไทยชื่อนางนกเอี้ยงก็กลายเป็นว่าเป็นคนไทยที่มีพ่อเป็นคนจีนแล้วก็กลายเป็นกษัตริย์ในประเทศไทยซึ่งในประเทศไทยเราไม่มีปัญหานะขอให้เป็นคนดีแล้วก็มาช่วยเราทำงานพระเจ้าตากนั้นก็มาช่วยเรานะฮะลบกับพม่ากู้เอกราชของเรานะครับแล้วก็กลายเป็นราชวงศ์นะฮะของรัตนโกสินทร์นี่แหละครับเราก็คงจะเห็นว่าความสัมพันธ์ที่ประเทศไทยมีกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนเราอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับเราอยู่กันเป็นเรียกว่าเป็นเชื้อชาติชนชาติเดียวเช่นอย่างกับผมเนี่ยผมเมื่อก่อนตอนเด็กๆนะก็รู้ว่าตัวเองมีเชื้อจีนแต่ไม่มีความคิดเป็นจีนเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าเราถูกหล่อหลอมด้วยวัฒนธรรมไทยนั่นแหละครับคือประเทศไทยและสังคมไทยซึ่งเดี๋ยวเราคงจะไปคุยกันว่าโดยโครงสร้างสังคมแบบนี้ทำไมเราถึงจะต้องมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับหลายๆประเทศที่เขาเนี่ยมาช่วยเราพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนะฮะให้กับเราเราคงต้องคุยกันคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
17: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
18: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
19: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งฟื้นฟูและแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรให้กลับมามั่นคงขึ้นภายใน1ปีพร้อมจะยกระดับการบริหารทรัพย์สินและร่วมทุนในธุรกิจใหม่ในอนาคตติดตามได้จากรายงานค่ะ
20: องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.ถือเป็นกลไกสำคัญของภาครัฐในการขับเคลื่อนนโยบายการเกษตรพยุงราคาผลผลิตและเป็นตลาดกระจายสินค้าเกษตรพรีเมียมสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศแต่ณปัจจุบันอตก.กำลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องสะสมกว่า 1,033 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นผลมาจากภาระโครงการพิเศษในอดีตประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการทำให้อตก.ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม8รัฐวิสาหกิจที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนแผนการปรับตัวยุบหรือควบรวมองค์กรนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้คณะทำงานลงพื้นที่รับฟังปัญหาเพื่อเร่งวางแนวทางฟื้นฟูให้องค์กรโดยด่วนโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในและเร่งแสวงหารายได้ใหม่ผ่านฐานการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตั้งเป้าภายใน1ปีจะต้องฟื้นฟูธุรกิจคลังสินค้าระบบโลจิสติกและการเป็นนายหน้าการค้าต่างประเทศให้กลับมาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การฟื้นฟูกิจการ
21: มีคนพูดถึงมีข้อเสนอจากหน่วยงานหลายหน่วยงานเงี้ยว่าไม่คุ้มค่าเรื่องผลประกอบการไม่ดีอะไรเงี้ยก็ให้เวลาในการเร่งปรับตัวเร่งผมก็สั่งให้ทีมงานเข้าไปดูแล้วก็ให้ท่านผอ.เขารายงานว่าถ้าใน1ปีเนี่ยเราจะทำอะไรไงได้บ้างแผนเราจะกลับมายืนแข็งแรงได้ด้วยตัวเราเองไหมถ้าเราทำได้ก็แต่จริงๆไม่ได้รออยู่แล้วว่าการคาดการณ์ว่าจะทำได้ไม่ได้ผมก็ตั้งแต่เขามาทำงานผมก็เริ่มให้เขาดำเนินการแล้ว
20: ขณะที่แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการอตก.ระบุว่านอกจากรายได้หลักจากการบริหารจัดการพื้นที่เช่าตลาดพหลโยธินแล้วอตก.ยังมีแผนจะนำทรัพย์สินที่มีอยู่มาบริหารจัดการให้เกิดรายได้สูงสุดควบคู่กับการยกระดับการบริหารจัดการภายในเพื่อสร้างความมั่นคงทางธุรกิจในระยะยาว
2: ในฐานะประธานบอร์ดได้มอบหมายให้จัดทำโครงการลดค่าครองชีพด้วยการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าบริโภคข้าวปลาอาหารต่างๆครับเนื่องจากกระทรวงเกษตรก็เป็นฐานการผลิตที่สำคัญของสินค้าประเภทนี้อันนี้ก็เป็นแผนที่จะเร่งรัดให้เกิดรายได้ในที่สามารถทำได้ตั้งแต่ระยะสั้นหลังจากนั้นก็จะเป็นการเร่งแผนการฟื้นฟูธุรกิจนะครับที่หยุดไปในด้านต่างๆทั้งเรื่องของคลังสินค้าทั้งเรื่องของโลจิสติกทั้งเรื่องของการเป็นนายหน้าค้าต่างต่างครับก็จะเร่งแผนขึ้นไปโดยมีเป้าหมายให้เข้าสู่มาตรฐานของการฟื้นฟูให้ผ่านเกณฑ์อย่างภายใน1ปีข้างหน้าครับ
20: อตก.ยังมีแนวทางเข้าร่วมทุนหรือถือหุ้นในกิจการต่างๆเพื่อกระจายโครงสร้างรายได้ให้มีความหลากหลายและสม่ำเสมอขึ้นที่ผ่านมาได้สร้างความเข้าใจร่วมกับพนักงานสหภาพแรงงานและกลุ่มผู้ประกอบการเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในวันที่15กันยายนนี้คณะกรรมการอตก.จะร่วมประชุมกันอีกครั้งเพื่อกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูองค์กรให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: จังหวัดยะโสธรพลิกโฉมเมืองเกษตรอินทรีย์ผลักดันคาร์บอนเครดิตป่าชุมชน21แห่งสร้างรายได้เสริมชุมชนสู้ภัยโลกร้อนรายละเอียดติดตามได้จากรายงานครับ
3: จังหวัดยะโสธรขับเคลื่อนวาระสำคัญในการพลิกโฉมเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์สู่หมุดหมายใหม่ทางเศรษฐกิจสีเขียวมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้และชุมชนเพื่อสร้างรายได้เสริมจากพื้นป่าและเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติพร้อมรับมือกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอย่างยั่งยืนการขับเคลื่อนครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นผ่านการส่งเสริมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทยหรือทีเวอร์นางสาวธัญพรแพงมาผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะโสธรหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ชุมชนได้ให้ความรู้เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตไว้ดังนี
22: ้คาร์บอนเครดิตเขาจะเป็นปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมอะไรก็ตามที่ไปช่วยในการดูดซับหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกนะคะซึ่งจะมีหน่วยเป็นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าแล้วก็จะมาช่วยในการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่เขามีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกแล้วตัวเขาเองไม่สามารถลดได้ด้วยตัวเองก็เลยต้องมาขอซื้อหรือว่าขอจากกิจกรรมที่คนอื่นทำนะคะเพื่อมาใช้ในการชดเชยนะคะในภาคธุรกิจของเขาเอง
3: จังหวัดยะโสธรมีชุมชนที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าชุมชนจำนวน21ชุมชนถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นโดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะโสธรเข้ามาเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลให้คำปรึกษาตลอดจนช่วยวางรากฐานการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
22: ยะโสธรเรามี21ป่าชุมชนที่เริ่มแล้วโดยที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราค่ะเป็นหน่วยงานที่เหมือนจับคู่ให้ดำเนินงานโดยกรมป่าไม้และก็มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงลงพื้นที่ในจังหวัดยะโสธร21ป่าโดยการจับคู่หาบริษัทที่เขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็อยากจะได้ตัวคาร์บอนเครดิตตรงนี้ค่ะมาเป็นนายทุนให้เรานะคะเพราะว่าในเรื่องของคาร์บอนเครดิตมันต้องมีการจ้างผู้ทวนสอบเป็นชื่ออาจจะเป็น VVB นะคะเป็นจ้างให้เข้ามาทวนสอบว่ากิจกรรมหรือโครงการเนี้ยมันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ไหมลดก๊าซเรือนกระจกได้จริงไหมเพื่อที่จะได้ไปซื้อขายได
3: ้นอกจากนี้ทางจังหวัดยังเดินหน้าจัดอบรมและสร้างความเข้าใจเชิงลึกภายใต้แนวคิดรู้ทันคาร์บอนเครดิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรและผู้นำชุมชนเข้าใจถึงขั้นตอนทางวิชาการและการทวนสอบที่ถูกต้อง การขับเคลื่อนของยโสธรจึงสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาปรับใช้จริงเพื่อสร้างความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างเม็ดเงินและรายได้ใหม่ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมกฤติกาสิริรัตนชาติสวทยโสธรรายงาน
4: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนรายละเอียดติดตามจากรายงานค่ะ
6: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจังหวัดพังงาได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนประชาคมอาเซียนไม่ได้เชื่อมโยงกันเพียงด้านเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือในการคุ้มครองพื้นที่ธรรมชาติที่มีความโดดเด่นของภูมิภาคภายใต้การประกาศเป็นภูมิปัญญามรดกแห่งอาเซียนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ที่มีคุณค่าทางระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในระดับนานาชาติประเทศไทยมีอุทยานมรดกอาเซียนทั้งหมด10แห่งเฉพาะในจังหวัดพังงาประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีด็อกเตอร์ธนพลผู้มาลาอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าอาเซียนมีความเชื่อมโยงกันผ่านเสาหลักแต่ละด้านโดยเสาหลักที่3มีความสำคัญที่นอกเหนือจากเรื่องประเพณีวัฒนธรรมแล้วยังครอบคลุมเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย
7: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเนี่ยได้ขึ้นเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนถือว่าเป็นอะไรที่น่าภูมิใจสำหรับประเทศไทยครับในพื้นที่นี้ครับเขามีลักษณะของคุณสมบัติพิเศษก็คือมีความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็เป็นพื้นที่คุ้มครองด้วยไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าหรือป่าไม้หรือทรัพยากรธรรมชาติต่างๆสมบูรณ์แบบจริงๆครับและที่สำคัญคือมันมีเอกลักษณ์มันมีความเฉพาะตัวของมัน
6: ด้านนายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันมีเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงความหลากหลายของปะการังแข็งปะการังอ่อนและกัลปังหาเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลขนาดใหญ่รวมถึงเป็นแหล่งวางไข่และอนุรักษ์เต่าทะเลหลากหลายสายพันธุ์ความโดดเด่นทางกายภาพและธรณีวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์สิมิลันโดดเด่นด้วยกองหินแกรนิตขนาดมหึมาทับซ้อนกันทั้งบนบกเช่นหินเรือใบและใต้ทะเลเป็นตัวแทนของระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญในภูมิภาคมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์รวมถึงมีบทบาทและความร่วมมือระดับสากล
23: ความหลากหลายทางชีวภาพนะครับอยู่ในระดับสูงและมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างที่จะสูงมีความหลากหลายของปะการังแข็งปะการังอ่อนและกะละปังหาแล้วก็เป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลแหล่งวางไข่และอนุรักษ์เต่าทะเลหลากหลายสายพันธุ์นะครับ2ความโดดเด่นทางกายภาพและธรณีวิทยานะครับที่เป็นเอกลักษณ์กองหินแกรนิตขนาดมหึมานะครับทับซ้อนกันทั้งบนบกเช่นหินเรือใบและใต้ทะเล3เป็นตัวแทนของระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญในภูมิภาคนะครับ4ความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์นะครับ5บทบาทและความสำคัญในการร่วมมือระดับสากล
6: การได้รับการขึ้นทะเบียนครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพังงาหรือของประเทศไทยเท่านั้นแต่เป็นการประกาศให้โลกเห็นว่าทะเลอันดามันของไทยคือมรดกทางธรรมชาติที่มีคุณค่าร่วมของอาเซียนและการรักษาผืนทะเลแห่งนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์และร่วมกันส่งต่อมรดกอันล้ำค่าให้คนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในวันที่15ตุลาคมถึง15พฤษภาคมของทุกปีขณะที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีฉัตรชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
4: ปิดท้ายที่การสร้างอนาคตฟุตบอลไทยต้องเริ่มจากการวางรากฐานให้นักเตะตั้งแต่อายุยังน้อย เยาวชนฝีเท้าดี18คนจากทั่วประเทศจึงได้รับการคัดเลือกให้ไปเรียนรู้ระบบลูกหนังอาชีพกับกัมบะโอซาก้าที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนต่อยอดสู่สโมสรอาชีพและทีมชาติไทยติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: ตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาฟุตบอลไทยผ่านบทพิสูจน์มากมายในสนามระดับนานาชาติการก้าวไปแข่งขันกับชาติชั้นนำได้อย่างแข็งแกร่งจึงต้องเร่งสร้างนักเตะรุ่นใหม่ควบคู่กับการยกระดับระบบฝึกฝนให้ได้มาตรฐานแนวคิดดังกล่าวนำมาสู่โครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติหรือ SAT Youth Football Development Camp 2026ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับบริษัทครามสปอร์ตจำกัดดำเนินงานต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่7เพื่อค้นหานักเตะฝีมือดีจากชุมชนทั่วประเทศทั้ง18คนผ่านการพิจารณาจากผลงานในรายการแข่งขันตามรุ่นอายุประกอบกับการลงพื้นที่ค้นหานักกีฬาตามภูมิภาคก่อนเปรียบเทียบความสามารถในแต่ละตำแหน่งและผ่านการคัดเลือกให้เดินทางไปฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของกัมบะโอซาก้าอดีตแชมป์เจลีก2สมัยและแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยระหว่างวันที่10ถึง20กันยายน2569นายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโครงการนี้มุ่งสร้างพื้นที่ให้เยาวชนพัฒนาฝีมือก่อนต่อยอดไปสู่การเซ็นสัญญากับสโมสรอาชีพทั้งในไทยลีกและต่างประเทศโดยเฉพาะเจลีกพร้อมวางรากฐานให้นักกีฬาเติบโตไปสู่การรับใช้ทีมชาติไทย
8: เราต้องการสร้างพื้นที่และโอกาสนะครับในการสร้างต่อยอดนักกีฬาครับในการเซ็นสัญญาเข้าสู่สโมสรระดับอาชีพไม่ว่าจะเป็นสโมสรอาชีพในประเทศไทยเองโดยเฉพาะไทยลีกนะครับแล้วการเซ็นสัญญาเข้าสู่สโมสรในระดับต่างประเทศโดยเฉพาะเจลีกเนี่ยครับก็เป็นหมุดหมายที่ทางการกีฬาประเทศไทยนะครับเราคาดหวังที่อยากจะสร้างนักกีฬาของเราครับให้มีรากฐานมีพื้นฐานที่ดีแล้วก็จะส่งต่อเข้าสู่ระดับทีมชาตินะครับ
5: ระหว่างอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนักเตะไทยจะได้ฝึกซ้อมในสภาพแวดล้อมที่เข้มข้นเรียนรู้การดูแลร่างกายและวิถีชีวิตของผู้เล่นอาชีพร่วมถึงลงสนามอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรชั้นนำเพื่อทดสอบฝีเท้ากับคู่แข่งต่างชาติทั้ง18คนยังจะได้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลเจลีกระหว่างกัมบะโอซาก้ากับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อศึกษาการเล่นและสัมผัสบรรยากาศของลีกชั้นนำในเอเชียอย่างใกล้ชิดด้านนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าปัจจุบันฟุตบอลไทยมีการแข่งขันรองรับเยาวชนตั้งแต่อายุ15ปีต่อเนื่องไปจนถึงรุ่นอายุ23ปีก่อนก้าวเข้าสู่ฟุตบอลอาชีพการเดินทางไปญี่ปุ่นของเยาวชนทั้ง18คนจึงเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มประสบการณ์ระดับนานาชาติเสริมทักษะและดึงศักยภาพของแต่ละคนออกมาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น
9: อย่างน้อยก้าวแรกที่เราบอกว่า Talent ID นะครับก็คือคัดเลือกโดยสมาคมฟุตบอลก็ถือว่าเป็นทีมชาติเล็กๆและชุดแรกๆแล้วก็เตรียมที่จะไปคัดเลือกต่อฝึกซ้อมต่อไปแข่งระดับ15ปีในปีหน้านะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็ได้ไปฝึกซ้อมที่กัมปะด้วยซึ่งเป็นสโมสรเจลีกที่อันดับต้นๆของเจลีกเลย
5: เมื่อเดินทางกลับประเทศไทยนักเตะกลุ่มนี้ยังสามารถแสดงฝีมือผ่านการแข่งขัน Prime Minister Youth League ซึ่งเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดภูมิภาคไปจนถึงระดับประเทศทำให้มีเกมลงสนามอย่างต่อเนื่องและเพิ่มช่องทางเข้าสู่สายตาของสโมสรอาชีพจากการค้นหานักเตะในพื้นที่สู่การฝึกกับสโมสรชั้นนำของญี่ปุ่นและการมีเวทีรองรับอย่างต่อเนื่องคือเส้นทางที่ช่วยเปลี่ยนความสามารถให้กลายเป็นอนาคตหากทั้ง18คนเก็บเกี่ยวบทเรียนครั้งนี้ได้อย่างเต็มที่เยาวชนเหล่านี้อาจเป็นกำลังสายเลือดใหม่ที่เข้ามายกระดับทีมชาติไทยให้พร้อมแข่งขันในสนามนานาชาติต่อไปผ่านนิดคาดนารายงาน
10: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริงๆ
6: แน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้

0: ากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์นิทานสนุกสนุกรอน้องๆทุกวันอาทิตย์ติดตามรับฟังรายการได้ในรายการเพื่อนคุณหนูสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เจอกันในช่วงเวลาของรายการเพื่อนคุณหนูวันนี้เราเจอกัน1ชั่วโมงเต็มเลยนิทานสนุกสนุกรอน้องๆอยู่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยดีกว่านะคะ
3: รองเท้ากับน้ำนำโชคนายพลมีบ้านที่สวยและหรูที่สุดในเมืองตอนเขาจัดปาร์ตี้ทุกคนจะมาร่วมงานกันโอ้ไม่แน่นอนราชาฮานเป็นราชาที่มียุคสมัยที่ดีที่สุดทุกคนมีความสงบและเรียบง่ายมากสมัยนี้ไม่มีใครแคร์กันเลยฉันไม่เห็นด้วยนะสภาพแวดล้อมเรามันเปลี่ยนและพัฒนาไปได้มันต้องเติบโตและสมัยนี้คนก็ยังแคร์กันดูสิมีแขกหลายคนมางานนี้และพวกเขาน่ะก็แคร์ฉันที่ปรึกษารู้ดีว่าไม่มีใครแคร์ผู้จัดงานหรอกแต่เขาไม่รู้ว่าเมื่อทุกคนกลับไปแล้วนายพลจะตัวคนเดียวในบ้านใหญ่อีกครั้งหนึ่งเฮ้ยตอนนี้พวกเขาไม่ว่างแต่ฉันมั่นใจว่าพวกเขามาเพื่อมาหาฉันไม่ใช่เพื่องานฟรีใช่แน่นอน
4: ท่านครับคือผมเกรงว่าแก้วหมดแล้วล่ะครับ
3: แก้วหมดเหรอหมายความว่ายังไง
4: คือไม่มีแก้วให้กับแขกแล้วล่ะครับ
3: เฮ้ยฉันรู้นะแต่ฉันหมายถึง
4: แต่ว่าคือท่านบอกว่า
3: เงียบไปเอาแก้วมาจากที่ห้องเก็บของเดี๋ยวนี้เลย
4: ครับแน่นอนครับแน่นอน
3: ห้องนั้นเป็นห้องที่มืดที่สุดในบ้านนี่คือที่พวกเขาเก็บของที่ไม่ต้องการเอาไว้แต่ห้องเก็บของของนายพลมีอะไรที่มากกว่าในคืนนั้น
5: โอ้รู้สึกว่องไวมึนๆใช่ใครจะรู้ว่าการบินบนๆแล้วจะทำให้เป็นแบบนั้นกันล่ะโอ้โอ้เป็นอะไรไปน่ะนี่เธอปวดหัวเหรอมาบินบนๆแบบนี้ด้วยกันไหมล่ะโอ้ทำไมฉันจะต้องดูแลเธอด้วยนะเธอเป็นผู้ช่วยเรื่องโชคลาภไม่ใช่ฉันนี่มันไม่แฟร์เลยโอ้ฉันขอโทษจริงๆแต่ว่านางฟ้าโชคลาภลางานอยู่ฉันมาแทนที่เธอจนเธอกลับมาเท่านั้นเองเธอพูดว่าอะไรนะโชคลาภจะต้องได้รับการดูแลด้วยการเอาใจใส่โชคลาภจะต้องได้รับการดูแลด้วยการเอาใจใส่ ใช่แล้วก็รู้ไว้นะว่าวันนี้วันเกิดของฉันโอเคได้เราจะทำอะไรที่น่าสนใจก็แล้วกันนะโอ้ฉันดีใจมากเลยที่เธอพูดแบบนั้นฉันคิดอะไรออกแล้วล่ะ

ียวนั่นอะไรน่ะฉันไม่เคยเห็นมันในห้องเก็บของมาก่อนเลยมันเป็นของขวัญของฉันให้กับเขามันไม่ใช่รองเท้าธรรมดานะมันเป็นรองเท้ากันน้ำที่เลิศมากมันเป็นสิ่งที่นำ

0: ใจที่ใส่มันจะได้ความต้องการที่เขาอยากได้ทุกๆอย่างเลย
1: เฮ้ย อะไรนะ
0: ฮะทำไมล่ะมันไม่ดีเหรอ
1: ไม่มันเป็นความคิดที่แย่มากๆมันจะสร้างแต่ปัญหามนุษย์น่ะไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรพวกเขาไม่เคยระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย
0: โอ้คิดมากไปนะมันต้องดีแน่นอนคอยดูนะคอยดู
1: ฉันคอยดูแน่แล้วเธอก็จะเห็น
2: พี่หอจัดงานแขกก็เริ่มกลับบ้านไป
1: โอ้ไม่นั่นไม่ใช่รองเท้าของเธอดูนั่นสิรองเท้าของเธออยู่นั่นต่างหาก
2: แต่รองเท้ากันฝนจะเลือกเจ้าของของมันเอง
3: โอ้ยนี่คือสิ่งที่ฉันพูดถึงเลยไม่มีใครแคร์เมืองนี้หรือว่าแคร์กันเองนายพลพูดผิดมากฉันอยากจะให้ตัวฉันเองกลับไปอยู่ในสมัยของราชาฮานจัง
1: โอ้เขาไม่ควรพูดแบบนั้นเลย
3: เราน่าจะบอกนายพลว่าแขกไปกินของฟรีไม่ได้ไปหาเขาโอ้นี่มันไม่แฟร์เลยทำไมถึงมีบ่อน้ำแบบนี้ที่ถนนเราต้องเช็ครองเท้าแล้วล่ะฟุตบาทหายไปไหนเนี่ยเราเลี้ยวผิดเหรอเฮ้ย hey, แล้วฝนหยุดตกตั้งแต่เมื่อไหร
4: ่ระวังทางหน่อย
3: นายแหละต้องระวังนายไม่ควรจะมาขี่ม้ากลางถนนนะอะไรนะเดี๋ยวชายคนนี้แก่แค่ไหนนะแล้วเขาใส่อะไรนะต้องไปงานปาร์ตี้แน่นอนทีมสมัยก่อนละมั้งแล้วปาร์ตี้นี้งานที่ไหนนะทำไมฉันไม่ได้รับเชิญ
4: นายมาทำอะไรที่นี่โดยไม่ใส่ชุดกรอกล่ะฮะ
3: ใจดีจริงๆที่ถามฉันแต่ฉันไม่คิดว่าฉันจะไปงานปาร์ตี้แบบไม่ได้รับเชิญหรอกนะ
4: โอ้อะไรนะแล้วจะไปสงครามใครต้องได้รับเชิญกันล่ะอาณาจักรของเรากำลังตกอยู่ในอันตรายและเรามีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องมันด้วยชีวิต
5: ชัยชนะจะเป็นของเราชัยชนะจะเป็นของเรา
4: ชัยชนะจะเป็นของเรา
3: โฮโฮพวกนายนี่สวมบทบาทได้จริงจังมากเลยนะ
4: อย่าทำเราเสียเวลาเอากรอบไปให้เขา
5: ไม่มีหรอกนะเอาดักกับโลให้เขาก็พอโอเค
3: ฟังก่อนนะต้องเข้าใจผิดแน่ๆฉันไม่ใช่ทหารนะฉันคิดว่า
5: โจมตี
4: โอ้เขายังไม่ตายถ้าเขาไปเข้าคุกเขาเป็นศัตรูของเรา
3: ไม่ใช่คุกไม่เอาเราเผลอหลับไปมันแย่มากมากพวกนั้นเอาอะไรใส่อาหารนะโอ้เราคิดผิดสมัยนี้ดีกว่าสมัยฮานเป็นแน่ๆเลยใครจะชอบทำสงครามล่ะอย่างน้อยตอนนี้เราจะได้กลับบ้านไปนอนดีๆสบายๆที่เตียงของเรา
6: โอ้โหใครเอาถังขยะมาเนี่ยเอามันไปทิ้งขยะจะดีกว่าโอ้ยนี่อะไรเนี่ยมันแปลกมากเราเอามันไปเก็บวางไว้ข้างในแล้วนี่อ๋ออย่างนั้นก็ใส่หน่อยจะดีกว่าหนาวเท้ามากเลยโอ้ยไม่นะอีกนิดนึง
0: อย่าพูดแบบนั้นนะอย่าพูดแบบนั้น
6: เฮ้ยอยากจะให้เราตัวเล็กพอที่จะไปถึงถุงนั่นจังเลย
0: ไม
2: ่แต่มันสายเกินไป
6: โอ้โหนี่ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้นี่มันบ้ามากเราจะออกไปยังไงเราตัวติดเราจะทำยังไงดีเราอยากจะให้ถุงขยะนี่มาอยู่ตรงนี้เลยนี่มันหายไปไหนแล้วเนี่ย
1: ขอสิ่งที่ถูกต้องสิเจ้าโง
6: ่มันหายไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเราใครก็ได้ช่วยเราด้วยเราไม่ควรจะเก็บถุงขยะบ้านนั้นมาตั้งแต่แรกเลย
1: นั่นไงล่ะ
6: อย่ามายุ่งกับฉันในถุงมีผีในถุงมีผี
2: อย่างที่นางฟ้าคิดว่าเรื่องแย่ๆจบลงแล้วยามก็เดินมา
4: อะไรนะเกิดอะไรขึ้นใครร้องเนี่ยโอ้ไม่มีใครอยู่เลยโอ้ยชีวิตอะไรกันขอพักสัก10นาทีแล้วกันแต่ว่ามีคนร้องนี่โอ้แล้วนี่รองเท้าใครนะโอ้ว้าวมันสบายเท้าจังเลยมันน่าจะเป็นรองเท้าของนายพลเราไม่ควรจะรบกวนเขามันดึกแล้วคืนเขาพรุ่งนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยโชคดีจริงๆนะที่ได้เป็นนายพลบ้านใหญ่มีคนใช้เสมอตลอดเวลาชีวิตดีอยากจะแลกตำแหน่งกับเขาจังเลยเขาโชคดีกว่าเราโอ้ชีวิตดีมากเรามีบ้านใหญ่แล้วมีของหรูหราด้วยเราทำอะไรต่อไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ลาลาลาลาลาลาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฉันรักชีวิตของฉัน
2: แล้วยามกลายเป็นชายที่มีความสุขที่สุดแต่ความรวยจะทำให้มีความสุขแค่ไหนกัน
4: โอ้ยเราเหงาและเบื่อมากเลยจะมีบ้านใหญ่ไปทำไมถ้าต้องตัวคนเดียวไปตลอดชีวิตเย้ยอยากจะมีเพื่อนจังยามคนนั้นมีความสุขกว่าเรามากมีครอบครัวให้กลับไปหาเราอยากแลกตำแหน่งกับเขาจังเขาโชคดีกว่าเราเยอะเลยโอ้ฝันแปลกมากเลยโอ้เราดีมากเลยที่มีชีวิตแบบนี้อีกชั่วโมงจะได้กลับไปหาลูกเมียเราโชคดีกว่านายพลมากเลยโอ้ดาวหางสวยมากที่ได้เห็นใกล้ๆแบบนี้เราอยากจะบินออกจากร่างไปพระจันทร์จังเลยมันจะรู้สึกยังไงบ้างนะ
1: ไม่
4: โอ้เกิดอะไรขึ้นนะเราตายแล้วเหรอไม่มันเกิดขึ้นได้ยังไงช่วยด้วย
2: แต่ใครจะช่วยเขาเขาบินขึ้นไปขึ้นไปไม่หยุดเขาขออะไรในสิ่งที่เขาไม่ต้องการจริงๆแต่รองเท้าไม่แคร์สุดท้ายเขาได้ฝันเป็นจริงตอนนี้เขาอยู่ที่ดวงจันทร์เขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเขาพยายามตบหน้าตัวเองให้ตื่นจากฝันตอนนี้โลกก็ลอยมาปรากฏตรงหน้าเขาเหมือนกับบอลลูกใหญ่เขากลัวมากและห่วงมากแต่เขาจะกลับไปหาครอบครัวไม่ได้เขานอนร้องไห้ที่พระจันทร์แต่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างของเขาล่ะสวัสดีบอกผมได้ไหมว่านี่กี่โมงแล้วโอ้โหนี่คนนี้เป็นอะไรเนี่ยคนแปลกหน้าคนนี้รีบเรียกนายพลและพวกเขาจึงรีบไปโรงพยาบาลบนเตียงนั้นหมอสงสัยเป็นอย่างมาก
6: ทำไมชายที่สุขภาพดีอยู่นิ่งๆไปแบบนี้ล่ะเนี่ย
7: เราจะต้องตรวจเขาให้มากกว่านี้ทำไมเขาใส่รองเท้านั่นขึ้นเตียงล่ะพยาบาลถอดรองเท้านั่นหน่อย
1: เออ
7: นี่หมอผมจะช่วยเอง

0: และวิญญาณของยามก็กลับมา
1: โลกโลกเมียฉันลูกฉันจะได้กลับไปหาลูกเมียแล้วโลกมีความหอมหวาน
2: โอ้เขาตื่นแล้วขอบคุณนะหมอผมไปแล้วนะ
3: ท่านคะฉันว่านี่เป็นของยามเขานะคะ
2: อ
3: ๋
2: อใช่ฉันจะคืนให้เขาเอง
3: ฉันเหนื่อยที่จะต้องตามแล้วนะเราต้องรีบเอารองเท้ากลับมาก่อนที่ใครจะได้มันไปอีกครั้งก่อนนะนายพลต้องเก็บไว้ที่ไหนสักที่แหละเราจะเอามันคืนมาไม่ได้ตอนนี
2: ้คือว่าไงเธอดูเศร้าและเหงาจังนะ
4: แล้วไงมีอะไร
2: มันหนาวนะเธอไม่มีรองเท้าด้วยแล้วเธอน่ะสนใจที่อยากจะใส่รองเท้านิ่มๆไหม
4: ก่อนนะถ้าฉันขออะไรได้รู้ไหมฉันจะขออะไรฉันจะขอให้มีบ้านอยู่และให้มีคนดูแลฉันนายไม่รู้หรอกว่าการเป็นเด็กข้างถนนมันเป็นยังไงรู้จากการแต่งตัวของนายสินายอาจจะอยู่ในบ้านใหญ่กับครอบครัวอบอุ่น
2: ฉันน่ะมีบ้านหลังใหญ่กว่าจริงแต่ฉันก็เหงาเหมือนกันฉันเข้าใจเจ้าหนูแล้วอยากจะมาอยู่กับฉันไหมล่ะฉันน่ะไม่มีลูกชายและบ้านของฉันน่ะต้องการเด็กชายที่กล้าพูดแบบนี้
4: อะไรนะจริงเหรอ
2: แน่นอนตามฉันมาสิ
4: ขอใส่รองเท้านั่นได้ไหม
2: มันใหญ่เกินไปนะฉันจะซื้อให้ไหมและฉันก็จะซื้อเสื้อผ้ากับของขวัญแล้วก็ของเล่นและขนมด้วยชอบมันไหมล่ะฮะ
4: ว้าวผมชอบขนม
3: โอ้นั่นไงรองเท้านำโชคจริงๆด้วยก็ใช่นะถ้าไม่มีใครใส่มันอย่าเหลิงไปหน่อยเลยเธอน่ะส่งคนขึ้นพระจันทร์นะ ไม่มีใครต้องการรองเท้านำโชคหรอกพวกเขาต้องการกันและกัน

0: ซ่อนหาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรที่ห่างไกลยังมีเจ้าหญิงคนหนึ่งที่งดงามนามว่าเมลานีเมลานีเป็นหญิงสาวที่สดใสและฉลาดเธอชอบเล่นเกมมากและเกมโปรดของเธอก็คือซ่อนหาเมลานีมีหอคอยที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเธอมันสูงมากทำให้เธอสามารถมองเห็นทุกอย่างจากบนนั้นและไม่มีใครสามารถซ่อนเธอได้ราชารักลูกสาวมากแต่ถึงแม้เธอจะฉลาดมากแต่เขาก็ไม่พอใจนักที่เธอชอบทำตัวเป็นเด็กและแย่ที่สุดก็คือเขาต้องการให้เธอแต่งงานเมลานี่ลูกรักเมื่อไรลูกจะเป็นฝั่งเป็นฝาสักที
1: ท่านพ่อทำไมพ่อพูดกับข้าแบบนี้พ่อก็รู้ว่าข้ายังไม่อยากแต่งงานนี
2: ่แต่ว่าลูกรัก
1: ท่านพ่อคะท่านรู้ไหมว่าข้าฉลาดแค่ไหนพ่อสามารถหาคนอื่นเจอที่เก่งกว่าข้าไหมล่ะ
2: ว้าพ่อรู้ว่าเจ้าฉลาดแค่ไหนแต่บางครั้งเจ้าก็เล่นเป็นเด็กๆ เจ้าและเกมของเจ้าบางทีเจ้าน่าจะได้แต่งงานกับเจ้าชายแห่งปริศนานะ
1: ชายแห่งปริศนาอย่างนั้นเหรอ เยี่ยมไปเลยท่านพ่อข้าขอประกาศเลยว่าข้าจะแต่งงานกับชายผู้ใดก็ตามที่สามารถซ่อนตัวได้อย่างยอดเยี่ยม
2: อะไรกันเจ้าจะแต่งงานกับคนจากเกมซ่อนหางั้นเหรอคนในราชวงศ์ไม่มีเวลาให้กับเกมของเจ้าหรอกนะเจ้าจะไม่มีวันหาสามีแบบนั้นได
1: ้ข้ารู้นั่นแหละประเด็นทั้งหมดเลยล่ะ
0: หลังจากนั้นอสุวินและเจ้าชายต่างก็มาขอเจ้าหญิงแต่งงานพวกเขาคิดว่ามันคงจะเป็นเรื่องง่ายที่จะซ่อนตัวจากเจ้าหญิงแต่เจ้าหญิงบนหอคอยของเธอก็หาพวกเขาพบเสมอในไม่ช้าแทบไม่มีเจ้าชายคนใดที่จะแต่งงานกับเจ้าหญิงได้เลยเมลานี่มีความสุขมากแต่ราชานั้นไม่เลย
2: เมลานี่อย่าทำแบบนี้เลยแต่งงานกับเจ้าชายคนนั้นที่มาสิคนที่ผมสีแดงเข้มเขาดูดีนะ
1: คนที่ซ่อนในถังปลาน่ะเหรอไม่มีทางหรอกข้าแต่งงานกับกบซะยังดีกว่า
2: เจ้าไม่ทำแน่กับกบเจ้าก็คงไม่เอา
0: ในขณะเดียวกันเจ้าชายเลียมได้ยินคำขอแปลกๆของเจ้าหญิงกำลังเดินทางมาเพื่อพบเธอเขาเป็นชายหนุ่มที่แข็งแกร่งรูปงามและมีเมตตาเป็นอย่างมาก
1: ช่วยแค่ด้วยใครก็ได้ช่วยแค่ด้วย
0: โอ้เจ้าผีเสื้อที่น่าสงสารไม่เป็นอะไรแล้วนะเจ้าเป็นอิสระแล้ว
1: โอ้ขอบพระคุณท่านมากข้าจะไม่มีวันลืมบุญคุณของท่านเลยล่ะ
0: ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นสิ่งที่สมควรทำ
1: ท่านช่างใจดีมากๆเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านมีปัญหามาหาข้านะข้าจะช่วยท่านเองงั้นข้าไปก่อนนะทุรุดู
0: ผีเสื้อบินจากไปและเจ้าชายก็ออกเดินทางต่อขณะที่เขาควบหมาเขาได้ยินเสียงบางคนร้องขึ้นมาอย่างเจ็บปวด
3: โอ้เท้าข้าเจ็บสุดๆเลยใครก็ได้ช่วยข้าด้วยช่วยด้วย
0: เลียมมองไปที่พุ่มไม้และพบกับกระต่ายตัวน้อยเท้าของเขาติดอยู่กับรากของต้นไม้โอ้เจ้ากระต่ายที่น่าสงสารมันดูแย่มากเลยข้าช่วยเจ้าเองนะเลียมช่วยปลดขากระต่ายออกอย่างนุ่มนวลแต่ว่าเจ้ากระต่าย
3: นั่นเจ็บชะมัดเลยอ่ะโอ้ไม่นะเร็วสิท่านโอ้ข้าเป็นอิสระแล้วเหรอยิปปี้ฮู้ฮู้เยี่ยมไปเลยข้าจะตอบแทนท่านยังไงดี
0: ไม่เป็นไรแค่ดูแลตัวเองให้ดีนะ
3: ขอบคุณมากนะท่านมีเมตตาจริงๆจำเอาไว้เมื่อไรก็ตามที่ท่านอยากให้ข้าช่วยมาพบข้าแล้วข้าจะช่วยท่านแต่ว่าตอนนี้ข้าต้องไปก่อนนะ
0: แล้วเขาก็กระโดดออกไปอย่างมีความสุขด้วยความช่วยเหลือจากเลียมเลียมยิ้มออกมาและออกเดินทางต่อเมื่อเข้าไปถึงชายป่าเขาพบกับนกอินทรีที่กำลังเหนื่อยล้าและหิวโหยอยู่ตัวหนึ่ง เรียนรู้สึกเศร้าใจกับมันมาก
2: ท่านนักเดินทางได้โปรดมอบอาหารสักหน่อยให้ข้าเถอะนะปีข้ารู้สึกหนักเกินกว่าจะบินไหวแล้ว
3: ข้ามีอาหารแค่นิดหน่อยเองแต่ไม่เป็นไรเจ้ากินมันเถอะคงจะ

0: ไม่นานนกอินทรีก็กินอาหารจนเสร็จและดูเหมือนจะมีความสุขขึ้นมาแล้ว
1: ขอบคุณท่านมากที่มอบอาหารให้ข้ามีอะไรที่ข้าจะตอบแทนท่านได้ไหม
0: ไม่มีอะไรที่ข้าอยากได้ตอนนี้หรอกนะแค่ข้าได้ช่วยคนอื่นก็มีความสุขแล้ว
1: ถ้าอย่างนั้นเมื่อไรก็ตามที่ท่านต้องการเรียกข้าได้เลยและข้าจะไปช่วยท่านในทันที
0: เหลี่ยมพยักหน้าและออกเดินทางต่อไปยังอาณาจักรเขาเข้าไปถึงราชวังและเข้าไปพบกับเจ้าหญิงเมลานี
1: โอ้ดูสินักรักอีกคนขอบคุณพระเจ้าที่ยังเหลือคนสำหรับเจ้า
0: เมื่อเมลานีพบกับเหลี่ยมเธอตกตะลึงอย่างมากเธอไม่เคยพบใครที่หล่อเช่นนี้มาก่อนยินดีที่ได้พบเจ้าหญิงเมลานีและฝ่าบาทข้าคือเจ้าชายเลียมและข้ามาที่นี่เพื่อขอเจ้าหญิงแต่งงาน
2: เจ้าแน่ใจนะเจ้าไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเจ้าชายคนอื่นที่เคยมาลองอย่างนั้นเหรอ
0: ข้าได้ยินฝ่าบาทแต่มีบางอย่างบอกว่าข้าจะทำได้ดีกว่าพวกเขาข้าจะพยายามซ่อนตัวจากท่านให้ดีที่สุดเมลานีตะลึงมากกับความมั่นใจของเลียม
2: ก็ดีงั้นเริ่มเลยนะไปซ่อนได้เลยแต่ว่าข้าขอเตือนก่อนถึงแม้อาณาจักรแห่งนี้จะกว้างใหญ่แต่ข้าจะหาท่านพบแน่นอน
0: เลียมยิ้มและออกมา
1: ขอให้เป็นเขาด้วยเถอะเจ้าชายที่เจ้าจะแต่งงานด้วย
2: แน่นอนว่าไม่ข้าจะหาเขาพบง่ายๆเลยล่ะค่ะ
0: ในขณะเดียวกันเจ้าชายเลียมก็ออกไปตามหานกอินทรีถ้าที่เจ้าหญิงพูดเป็นความจริงข้าคงต้องมีคนช่วยเจ้าอินทรีเจ้าอินทรีได้ยินข้าไหมนกอินทรีได้ยินเขาและบินลงมา
1: สวัสดีมีอะไรให้ข้าช่วยเหรอ
0: ข้าต้องซ่อนตัวจากเจ้าหญิงเมลานีเจ้าช่วยข้าได้ไหมดังนั้นนกอินทรีจึงพาเลียมมาที่รังของเขาและนั่งบังเขาเพื่อซ่อนตัวเอาไว้เจ้าหญิงขึ้นไปบนหอคอยและมองไปรอบๆเธอไม่พบเลียมเลยจนในที่สุดเธอก็ต้องหยิบกล้องส่องทางไกลขึ้นมาและเธอก็ส่องออกไป
2: เขาอยู่ไหนนะเขาไม่ได้อยู่ที่ท่าเรือบนชายฝั่งในป่าก็ไม่มีอ๋อเดี๋ยวนะนั่นใช่เขาหรือเปล่าเนี่ย
0: เมื่อเธอจ้องเข้าไปใกล้ๆเธอพบกับขาสองข้างยื่นออกมาจากรังนกอินทรี
2: เขาเข้าไปซ่อนที่นั่นได้ยังไงแล้วยังอยู่หลังนกอินทรีอีก
0: เธอไปหาเขาแล้วเรียกเขาลงมา
2: เลียมข้าเห็นขาของเจ้าแล้วข้าเห็นเจ้าแล้วนะ
0: งั้นก็หมายความว่าข้าแพ้แล้วอย่างนั้นเหร
2: อก็เจ้าหาที่ซ่อนได้ดีเลยล่ะข้าต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะหาเจ้าเจองั้นข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกสักครั้งก็แล้วกันนะ
0: เลียมเดินออกมาและออกไปหาที่ซ่อนที่อื่นครั้งนี้ข้าจะเรียกเจ้ากระต่ายเจ้ากระต่ายได้ยินข้าไหมข้าอยากให้เจ้าช่วย
3: ข้าอยู่นี่แล้วฮิปปี้ฮอปท่านมีอะไรให้ข้าช่วยงั้นเหรอ
0: ได้โปรดช่วยข้าซ่อนตัวจากเจ้าหญิงด้วยไม่นานนางต้องหาข้าเจอแน
3: ่เจ้าชายอีกคนที่ต้องล้มเหลวตลกจังเลย
0: ข้าต้องชนะให้ได้ช่วยข้าหน่อยนะ
3: ก็ได้ก็ได้ข้าจะขุดหลุมให้ท่านลงไปซ่อนท่านซ่อนในนั้นนะ
0: ในไม่ช้ากระต่ายก็ขุดหลุมขนาดใหญ่มันลึกพอที่เลียมจะลงไปซ่อนได้มีเพียงเส้นผมที่โผล่ออกมาเล็กน้อย
3: ถ้าข้าเอาดอกไม้มาบังผมของท่านไว้เหมือนกับพุ่มไม้สีแดงล่ะงั้นข้าไปก่อนนะหวังว่าท่านจะชนะเกมนี้
0: กลับมาที่หอคอยเจ้าหญิงเมลานีมองหาเลียมไปทั่วเธอหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นเวลานานแต่ก็ยังหาเขาไม่พบ
2: อีกครั้งแล้วนะข้าตามหาตามต้นไม้จนทั่วแต่ก็ยังไม่เจอเขาเลยเขาอยู่ไหนได้นะ นั่นมันอะไรกันเนี่ยนั่นมันดอกไม้แปลกๆสีแดงเดี๋ยวนะนั่นมัน
0: เธอออกมาจากหอคอยและไม่นานก็มายืนข้างๆเหลี่ยม
2: พุ่มดอกไม้สีแดงเจ้าช่วยออกมาจากพื้นดินได้ไหมข้าเห็นเจ้าอีกแล้ว
0: โอ้
2: เจ้าทำได้ดีอีกแล้วนะเจ้ารู้อะไรไหมเพราะเจ้าซ่อนได้ดีอีกในครั้งนี้ข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายแล้วนะ
0: อีกครั้งที่เขาต้องออกไปหาที่ซ่อนตอนนี้ข้าจะทำยังไงดีนะข้าไม่รู้แล้วว่าจะไปซ่อนที่ไหนดี
2: สวัสดีท่านเป็นคนที่ช่วยข้าไว้นี่มีอะไรอย่างนั้นเหรอท่านเดือดกังวลจังเลย
0: ดังนั้นเลี่ยมจึงเล่าทุกอย่างให้ผีเสื้อฟัง
2: ให้ข้าช่วยท่านเถอะนะจริงๆแล้วข้าคือผู้พิทักษ์ของป่าแห่งนี้ข้าจะมอบบางอย่างที่วิเศษให้กับท่านกินขนมหวานนี่สิมันจะช่วยให้ท่านกลายเป็นทุกอย่างที่ท่านปรารถนาเลยล่ะ
0: แล้วเหลี่ยมจึงกินขนมหวานเข้าไปและในไม่ช้าเขาก็กลายเป็นกบ
2: นั่นเป็นสิ่งที่ท่านอยากเป็นจริงๆอย่างนั้นเหรอเจ้าหญิงไม่มีวันรักท่านแน่ๆเลย
0: อบ
2: งั้นข้าได้ร้อยคาถาใส่ขนมหวานนั้นแล้วเมื่อไหร่ที่เจ้าหญิงพูดคำว่ายอมแพ้เมื่อนั้นท่านจะกลายเป็นคนอีกครั้งหนึ่ง
0: นี่มันเยี่ยมไปเลยข้าต้องไปหาเจ้าหญิงแล้วนางต้องจำข้าไม่ได้แน่นอนกลับมาที่หอคอยเมลานี่กำลังค้นหาเจ้าชายไปทั่วเธอมองออกไปแต่ว่าหาเขาไม่พบเลย
2: โอ้เขาอยู่ที่ไหนกันนะที่ทะเลก็ไม่ได้ป่าก็ไม่มีปราสาทบนพื้นก็ไม่เห็นข้าหาจนทั่วแล้วนะ
0: อบ
2: กบออกไปนะข้ากำลังหาเจ้าชายอยู่ไม่ใช่แก
0: เหลี่ยมเริ่มหัวเราะคิกคักออกมาตลกจริงๆเลยนางไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นข้าเมลานียังคงค้นหาเขาจนทั่วและสุดท้ายต้องออกไปค้นหาเขาด้วยตัวเองเธอค้นหาที่ต้นไม้ทุกต้นในหลุมแม้กระทั่งในสระน้ำแต่ไม่ว่าจะที่ไหนเธอก็หาเขาไม่พบเลย
2: ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เจอเขาเลยบางทีเขาอาจจะเป็นนกแล้วบินหนีไปแล้วละมั้ง
0: อบ
2: ทำไมเจ้ายังอยู่ที่นี่อีกเจ้าจะตามข้าไปทุกที่เลยหรือยังไงกันเนี่ย
0: อบ
2: บางทีข้าคงต้องแต่งกับเจ้าแล้วล่ะหลังจากทั้งหมดนี้ข้าบอกกับท่านพ่อว่าจะแต่งงานกับกบข้ายอมแพ
0: ้แล้วทันใดนั้นเจ้าชายก็กลับมาสู่ร่างของคนอีกครั้งว่าไงเจ้าหญิง
2: เจ้าเป็นกบอย่างนั้นเหรอแต่ได้ยังไงกันอะ
0: เป็นความลับแต่ว่าตอนนี้ข้าชนะแล้วใช่ไหม
2: เจ้าตามข้ามาตลอดเลยเหรอแล้วข้าไม่รู้เลยใช่เจ้าชนะแล้วและข้าก็ดีใจมากเลยนะที่เจ้าชนะข้าก็อยากจะแต่งงานกับเจ้าเช่นกันน่ะ
0: ข้าโชคดีไปเลยใช่ไหมในวันต่อมาเจ้าหญิงเมลานี่และเจ้าชายเลี่ยมก็ได้แต่งงานกันอย่างมีความสุขราชามีความสุขเป็นอย่างมากในที่สุดข้าก็ได้มีความสุขกับเขาสักทีโอ้และสำหรับเจ้ากบนกอินทรีและผีเสื้อพวกเขาก็ได้รับเชิญมาที่งานแต่งงานเช่นกันเหลี่ยมบอกกับเจ้าหญิงว่าเขาชนะได้ยังไงและขอบคุณพระเจ้าที่เธอไม่ได้โกรธหรือว่าอะไรเลยแถมยังเป็นคนชวนทั้งสามมางานแต่งงานอีกด้วย
3: ข้าคิดว่าข้าควรหยุดพูดได้แล้วตอนนี้ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะบาย

0: คนโง่
1: โอ้เจ้าหญิงฉันขี่ม้าพวกนี้ด้วยตัวฉันเอง
2: โอ้ว้าวฉันตื่นเต้นมากมากแล้วทำไมม้าถึงให้เธอขี่ม้าแต่งงานกับฉันล่ะ
1: ก็เธอคือเจ้าหญิงเครื่องประดับพวกนี้วังนี้ความร่ำรวยเป็นของเธอไม่ใช่เหรอ
3: โอ้ฉันไม่ได้ขอให้เขาพูดแบบนั้นเลยนะ
2: โอ้อะไรมันช่างโรแมนติกแบบนี
1: ้เจ้าหญิงผมขอแค่มือของเจ้าหญิงในการแต่งงาน
2: แค่มือของฉันเหรองั้นส่วนอื่นของตัวฉันก็เป็นโสดนะสิ
1: แน่นอนอะไรนะเจ้าหญิงตอนนี้ถึงตอนที่คุณต้องตอบตกลงแล้วสิน
2: ี่คือตอนที่คุณจะได้ยินเสียงที่ไพเราะของฉันตอบว่าไม
1: ่ไม่รอก่อนสิ
3: โอ้ฮาเซลลูกคือลูกสาวของกษัตริย์นะ
2: พ่อก็พูดได้ว่าลูกเป็นลูกสาวของพ่อมันเป็นเรื่องที่จำง่ายมาก
3: พ่อหมดปัญญากับลูกแล้วลูกต้องแต่งงานกับใครสักคนลูกได้เจอลูกขุนนางมากมายแล้วนะ
2: เออท่านพ่อลูกไม่ต้องการแต่งงานกับใครก็ตามที่ต้องการเพียงแค่มงกุฎของท่านลูกอยากแต่งงานกับคนที่ชอบลูกเพราะลูกเป็นลูกเท่านั้นคนที่ทำให้ลูกหัวเราะได้ลูกเบื่อจะตามกฎของพ่อแล้วกฎการแต่งงานกฎการไปเที่ยวการพูดการเดิน
3: แต่นั่นคือสิ่งที่เจ้าหญิงควรจะเป็นนะ
2: ไม่ใช่ทั้งหมดลูกขุนนางพวกนั้นที่ท่านพ่อพามาผู้อวดรู้ลูกต้องการคนทั่วไปที่ซื่อสัตย์และไร้เดียงสาเหมือนกับเด็กๆมีจิตวิญญาณที่ดีและที่สำคัญเขาต้องไม่อายในสิ่งที่เขาเป็นลูกต้องการแค่นั้นลูกรู้สึกเหมือนถูกขังไว้ที่นี่ลูกต้องการคนที่ตลกและสามารถทำให้ลูกเต้นได
3: ้โอ้งั้นพ่อคงต้องหาตัวตลกมาให้ลูกแล้วเฮ้ยดันแคนเรียกผู้ชายคนถัดไปมาเลย
4: ขอดูก่อนนะพะยะค่ะขอประทานอภัยฝ่าบาทแต่ว่านั่นคือหมดทุกคนแล้วเจ้าหญิงได้พบกับชายที่มาทั้งหมดแล้ว
3: ฮะเป็นไปได้ยังไงเนี่ย
4: กระหม่อมก็สงสัยเช่นกันฝ่าบาทหลังจากที่เธอได้พบพวกเขาทั้งหมดเป็นเดือนแล้วนะเนี่ย
2: โอ้ฉันชอบอารมณ์ขันของคุณนะแดนแคน
4: โอ้เราด้วยความยินดีเจ้าหญิงอยากจะได้ยินเรื่องตลกอีกไหมผมเป็นคนตลก
3: อะไรเนี่ยไม่สนใจเรื่องสำคัญกันก่อนสิเราควรจะเรียกใครมาถ้าลูกขุนนางเหล่านี้ถูกปฏิเสธไป
4: กระหม่อมเกรงว่าตำแหน่งนี้จะเปิดให้กับประชาชนทั่วไป
3: โอ้ดีอะไรจะแย่กว่านี้แล้วโอเคดันแคนประชาชนธรรมดาก็ได
4: ้อะเฮมฟังนะทุกคนเจ้าหญิงได้ปฏิเสธลูกขุนนางทั้งหมดตอนนี้ก็มาถึงคราวประชาชนทั่วไปมีโอกาสทดสอบตัวเองแต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นคนที่มีการศึกษาและแต่งตัวดีที่จะได้เข้าวังเท่านั้นพรุ่งนี้เจ้าหญิงจะเลือกสามีของเธอเมืองต่อไป
3: นี่คือเวลาสำคัญลองคิดดูสิเราจะร่ำรวยมากแค่ไหนถ้าเจ้าหญิงเลือกลูกคนไหนคนหนึ่งลูกทั้งสองมีความรู้และแต่งตัวดีไม่มีใครแพ้กันเลยนะใช่ไหมเล่าโอ้แน่นอนท่านพ่อมีการศึกษาเหรอที่ท่านพูดผมรู้เรื่องกฎหมายเหมือนรู้เรื่องตัวเองเลยส่วนผมรู้เรื่องภาษาลาตินนะภาษาอื่นๆด้วยนะใช่ผมเย็บปากถักร้อยได้ผมอ่อนโยนและหล่อนะ
4: แน่นอน
3: ลูกทั้งสองของพ่อไม่มีข้อสงสัยเลยไปเตรียมตัวกันเถอะวันพรุ่งนี้เย็นหนึ่งในสองคนที่จะต้องเป็นสามีของเจ้าหญิงแน่นอน
4: พระเจ้าไปที่ดวงจันทร์โอ้โอ้โอ้เธอน่าจะได้ยินฉันผิดละฉันบอกไปดวงจันทร์เจ้าโง่แต่แค่นี้ก็สนุกดีนะกลับมาเร็วโอ้ลูกชายสุดหล่อของพ่อทั้งสองไปเอาเจ้าหญิงมาให้ได้นะกลับพ่อไปกับเธอเอริกโอ้สุดฉันโอ้ฉันจะให้บทเรียนกับนายเรื่องนี้พี่ชายฉันจะไปไหนแล้วเนี่ยมีอะไรพิเศษเหรอดีที่นายสังเกตฉันดูแต่งตัวเหมือนไปงานสำคัญใช่ไหมล่ะฮะไม่อยากถามหรอกเพราะว่าผมได้ดูตลกโอ้นายทำสุดฉันพังพวกเรากำลังจะไปที่วังสายนะโอ้แล้วทำไมถึงไปที่วังบอกฉันหน่อยสิจะให้พวกเราไปเถอะเราไม่อยากจะมีวันที่แย่เพราะนายนะทำไมถึงไม่บอกฉันก่อนนะไม่เอาหน้าถ้าเป็นน้องพวกพี่นะใช่ไหมเล่าใช่แล้วลูกเป็นน้องพวกเขาเพราะอย่างนี้ไงลูกถึงต้องลงมาแล้วให้พี่ชายลูกไปชนะใจเจ้าหญิงเธอจะเลือกสามีวันนี้ลงมาเดี๋ยวนี้เลยไปกันเถอะอีริกลาก่อนลูกชายโอ้ท่านพ่อโปรดให้ลูกไปด้วยเถอะนะได้โปรดได้โปรดเพื่ออะไรเพื่อชนะใจเจ้าหญิงให้ผมชนะเธอผมต้องชนะมันเป็นคำอุปมาเจ้าโง่ลูกไม่จำเป็นต้องชนะใจเจ้าหญิงแกเธอเลือกลูกแต่เธอจะเลือกผมแล้วพ่อก็พูดตลอดว่าลูกควรจะตั้งตัวได้แล้วท่านหมายถึงจิตใต้สำนึกของนายโทษท่านพ่อได้โปรดให้ลูกไปเถอะเอ้ยก็ได้ออกไปจากเท้าฉันแล้วก็ไปซะท่านนายคิดว่าฉันควรโชว์ตัดเย็บตอนที่เข้าวังไหมไม่ท่านพี่นั่นคือไพ่สำคัญนะเนี่ยโชว์ความสามารถทั้งหมดทันทีพี่ต้องเริ่มจากเรื่องความรู้กฎหมายและคนที่ทำให้เธอเข้าอ่อนสวัสดีพี่ชายโอ้ผลไม้นี่แหละที่ฉันต้องการโอ้ฉันเห็นว่ากำลังหาอาหารข้ามให้ตัวเองนะเรื่องที่ดีนะน้องชายดีแล้วโอ้พี่ตลกนี่นะโอ้ไม่นี่คือภรรยาฉันในอนาคตมาถึงเจ้าหญิงอะไรเนาะอะไรนะนี่นายจะไปที่วังด้วยล่ะอ๋อใช่แน่นอนก็ยังเป็นที่ที่เจ้าหญิงอยู่นี่ถูกมะแล้วนายจะให้สิ่งนั้นกับเธอผลไม้เน่าเนี่ยนะก็มันไม่สุภาพนี่ถ้าจะเข้าวังโดยไม่มีอะไรให้เธอก็ใช่อะผลไม้นั่นเน่าอาจจะเป็นของขวัญที่เน่าที่สุดนายทำได้ดีนะน้องชายเร็วเดี๋ยวเข้าอย่าไปสายล่ะพี่ชายดูสิฉันจะอะไรอ่ะโอ้ค่อยเป็นสมองเขาเถอะนะรองเท้านี่นายจะทำอะไรกับมันนะฮะแล้วพี่ไม่มีทางรู้หรอกฉันอาจต้องใช้มันโอ้ชายเจ้าหญิงอยากได้รองเท้าเก่าขาดถ้าเจ้าหญิงทำรองเท้าที่แพงของเธอหายล่ะ
0: นายได้ยินไหมฉันไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยเขาฉลาดจังไม่นานหรอกฉันจะหาของมาเพิ่มพี่ชายดูสิฉันมีอะไร
4: โอ้ไม่นาอีกแล้วอีกแล้วเหรอ
0: นี
4: ่ดูเอาสิ่งสกปรกไปจากฉันนะโคลนแล้วเนี่ยนี่นายไปอะไรอ่ะ
0: พี่ไม่รู้หรอกฉันอาจต้องใช้มันสักครั้ง
4: เฮ้ยไปกับเธอน่ะน้องชายก็จะมีใครเห็นเราอยู่กับเขา
0: โอ้โอ้การแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วฮิวฮ่า
4: โอ้ดูสินั่นดู
5: เดี๋ยวก่อน
4: อะไรเล่าฉันมีการศึกษานะ
5: รองเท้าในเปื้อนโคลนนายเอาไปจากที่นี่ก็ถัดไป
4: La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-
2: ดีบอกฉันมาสิทำไมนายถึงเหมาะกับการแต่งงานครั้งนี
6: ้เพราะว่าหม่อมฉันเป็นผู้ชายแล้วท่านเป็นผู้หญิงยังไงล่ะ
2: โอ้ขอบใจมากเลยนะฉันว่าจะไว้หนวดเร็วๆนี้แค่นั้นเองเหรอนายไม่ต้องการความมั่งคั่งเหรอ
6: โอ้จะเป็นพระราชาได้ยังไงถ้าไม่มีความมั่งคั่งฉันหมายถึงพ่อเธอต้องตายเร็วๆนี้แหละ
3: อะไรเนี่ยออกไปจากวังข้าเลย
2: โอ้ไม่ท่านพ่อท่านพ่อไม่อยากรู้เหรอว่าลูกรู้สึกยังไง
3: เออก็ได้ลูกแล้วลูกรู้สึกอย่างไรกับชายคนนี
2: ้ไม่
6: เหรออะไรเนี่ยต้องทำแบบนี้ด้วยเหรอ
5: ใครก็ตามที่ถูกปฏิเสธจะต้องถูกโยนลง
3: คนถัดไปคุณฮานเฮมิงเวย์มีความสามารถมากมายเป็นนักวิชาการด้านภาษาละติน
2: ดีมากงั้นแต่งกลอนละตินให้ฟังได้ไหม
3: โอ้
2: ฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาละตินเหมือนคุณฮานแต่ว่าฉันเดาได้ว่านั่นไม่ใช่ภาษาละตินใช่ไหม
3: คือคุณ
2: นายพูดภาษาอะไรได้บ้าง
3: บลาบลาบลา
2: อช่างโรแมนติกอะไรขนาดนี้ทหารคนถัดไป
3: ไม่อีก็มิวบลาอีมิงโก้
2: เขาพูดว่าอะไรนั่นกลอนเหรอ
3: คือเจ้าหญิงเขาบอกว่าเขาจะฉีดรถกางเกงพยักค่ะ
2: อีโยนเขาออกไปเดี๋ยวนี
3: ้ไม่สู้สุดฉันไม
2: ่ลูกเบื่อลูกไปเดินเล่นได้ไหม
3: ไม่ลูกรักยังมีคนอีกเยอะที่รอนะคนถัดไปเอริกเฮมิงเวย์เขาเป็นพี่ชายฮานเฮมิงเวย์และเป็นผู้รู้ด้านกฎหมายกฎหมายหนังสือเก็บกฎหมายมันสำคัญที่จะเก็บหนังสืออ
2: ะไรนะฉันเบื่อเต็มที่ถัดไป
3: ไม่เดี๋ยวฉันไม่นะไม่เป็นนะแต่ฉันเย็บผ้าได้อ่ะขอฉันเย็บผ้าได้ไหมอ่ะนี่มันฆ่ากันชัดๆเลย
5: เงียบนะน้ำไม่ได้ลึกพอจะฆ่านายเลยนะ
6: เดี๋ยวก่อนรอก่อนเจ้าแก่โง่สวัสดีพี่ชายทำอะไรอยู่นะพี่ต้อง
3: แจ็คส่งมือมาหน่อยเกิดอะไรขึ้นทหารจับพวกเขาเลย
6: โทษทีพี่ชายฉันต้องไปแล้ว
3: เดี๋ยวแจ็คมาไม่ทหารจับพวกเขาเลย
2: ทหารอย่าจับเขานายคือใคร
6: โอ้ฉันคือแจ็คน่ะเธอใส่ชุดสวยจังเลยใครออกแบบอะแล้วเต้นกับฉันจะได้ไหมคุณผู้หญิง
2: โอ้แน่นอนโอ้ฉันสนุกมากนี่มันดีมากๆเลย
3: ดีเหรอนี่นายเป็นใครกันเอาจากวังไปเดี๋ยวนี้เลย
2: ไม่ท่านพ่อหยุดก่อนลูกมีอะไรจะพูดลูกตัดสินใจแล้วลูกจะแต่งงานกับเขา
6: ไม่เธอสวยนะเจ้าหญิงฉันมาที่นี่เพื่อเห็นเจ้าหญิงแค่นั้นฉันขอโทษจริงๆนะ
2: มองไปรอบๆสิคิดว่าตัวเองเป็นใคร
6: โอ้เธอคือเจ้าหญิงฉันตกหลุมรักเจ้าหญิงโอ้เป็นโอกาสดีอะไรอย่างนี
2: ้ใช่โอกาสดีอะไรอย่างนี
3: ้โอ้ยฉันต้องเสียใจทีหลังแน่คุณนางเตรียมจัดการแต่งงานลูกสาวฉันเลือกสามีของเธอได้แล้วล่ะ
7: เห็นนั่นไหมฮานเป็นโอกาสดีอะไรอย่างนี
3: ้โอ้มันยุติธรรมมากพี่ชายทั้งที่เราเคยคิดว่าแจ็คน่ะเป็นคนโง่เขาก็เป็นไม่ใช่แล้วเขาอาจจะเป็นคนโง่สำหรับเราแต่ไม่ใช่กับคนอื่นนะคนอื่นอาจจะมองต่างออกไปมันเรียกว่า
7: ข้อยกเว้นแล้วแจ็คก็ไม่อายที่จะเป็นตัวเองเขารักตัวเองนะและสิ่งนั้นแหละมันเป็นสิ่งดีที่สุดเมื่อเรารักตัวเองเราเรียนรู้ที่จะอยู่นะใช่ออกไปจากน้ำนี่กะเถอะฉันหนาวแล้วน้อง
8: สำหรับรายการเพื่อนคุณหนูวันอาทิตย์วันนี้หมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะหวังว่านิทานที่นำมาฝากกันในวันนี้น้องๆจะชอบกันนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้ากันเลยนะคะสำหรับรายการเพื่อนคุณหนูฝากติดตามรับฟังกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลผลักดันเกมไทยสู่ตลาดโลกสร้างมูลค่าเจรจากว่า270ล้านบาทต่อยอดเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: รัฐบาลผลักดันเกมไทยสู่ตลาดโลกสร้างมูลค่าเจรจากว่า270ล้านบาทต่อยอดเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026สู่ศูนย์กลางเกมอาเซียน
6: นางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศโดยมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่คู่ค้านักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกพร้อมต่อยอดผลสำเร็จจากเวทีนานาชาติสู่การจัดงานเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026ระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ในประเทศไทยเพื่อผลักดันไทยก้าวสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการธุรกิจเกมไทย15รายเข้าร่วมงานเกมคอม2026ณเมืองโคโลนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคม2569ต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเปิดตัวผลงานเกมไทยสู่ตลาดต่างประเทศแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและสร้างโอกาสทางการค้าในตลาดยุโรปและตลาดโลกผลจากการเข้าร่วมงานครั้งนี้ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวม 270,369,990 บาทหรือประมาณ8ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมประกบคู่ค้าเป้าหมายรวม994รายในจำนวนนี้เป็นคู่ค้ารายใหม่ถึง673รายสะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการเกมไทยและโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: จังหวัดยะลาจัดงานทำบุญเมืองครบรอบ235ปีตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
7: นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานทำบุญเมืองยะลาครบรอบ235ปีตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโด ดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิธรรมกายศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนจังหวัดยะลาตลอดจนพุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนางสาวอมรสะอาดผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลากล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากเป็นการสืบสานประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและสร้างความสมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อมรัญเมหะสวทยะลารายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังและทุกสาขาในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมรับ

0: ทั้งนี้ได้เน้นย้ำการควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานพร้อมทั้งเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำประปาสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานในการอุปโภคบริโภคยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนรายการดีๆที่จะทำให้ทุกคนก้าวทันการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะคะเราอยู่กันตรงนี้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ 9:10 น.โดยประมาณจนถึง 10:00 น.ค่ะรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้มีเรื่องราวข่าวสารมีภารกิจประจำสัปดาห์นะคะรวมถึงพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณทุกคลื่นความถี่ที่รับสัญญาณรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนในทุกสัปดาห์ขอบคุณสวทฟางค่ะนะคะที่รับสัญญาณรายการออกอากาศกันพร้อมๆกันในช่วงเวลานี้กันด้วยนะคะวันนี้นะคะรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนะคะเราก็จะได้พูดคุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารนุรักษ์นะคะซึ่งก็มีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงเมื่อพี่เมืองพี่เมืองน้องเชียงใหม่มณฑลชิงไห่นะคะแล้วก็ในเรื่องต่างๆที่ทางด้านของท่านรองจะที่ท่านรองจะได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ยังเป็นเรื่องหลายๆเรื่องที่น่าสนใจตอนนี้ท่านรองบุญลือธรรมธารนุรักษ์ค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะวันนี้ท่านรองหลังจากที่บ้านเราฝนลดลงตอนนี้ฝนลดลงแล้วนะคะแต่อากาศก็ร้อนนะคะ
1: ร้อนอยู่ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่ฮะในช่วงสัปดาห์นี้ถ้าดูจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาก
0: ็
1: อาจจะยังเจอฝนอยู่บ้างนะครับย
0: ัง
1: คงต้องติดตามข่าวสารแล้วก็เฝ้าระวังอยู่ครับ
0: ค่ะพี่น้องคนเชียงใหม่บอกว่าพวกเราจะไม่ยอมละเลิกการติดตามเรื่องของสถานการณ์ฝนจนกว่าจะสิ้นเดือน
1: ใช่ครับ
0: ประสบการณ์
1: ในช่วงเดือนนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้ผมคิดว่าหลังจากนี้พอเข้าสู่ช่วงเดือนตุลาคมก็ฝนน่าจะน้อยลงแล้วละ
0: ค่ะเนาะ
1: ก็หวังว่าปีนี้เราน่าจะผ
0: ่
1: านฤดูฝนได้ครับใช่ครับใช่แต่ประมาทไม่ได้นะครับเรื่องฟ้าเรื่องฝนนี่เรื่องธรรมชาตินี่ประมาทไม่ได
0: ้ค่ะซึ่งถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยในตัวเมืองบ้านเราอาจจะฝนไม่ตกค่ะท่านรองแต่ว่าในพื้นที่ทิศเหนือของเมืองก
1: ็
0: มีฝนตกต่อเนื่องกันมาโดยตลอด
1: ใช่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนตามอำเภอที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงนะครับบนภูเขาต่างๆนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่ทั้งจังหวัดเลยครับ
0: ค่ะนะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่พวกเราต้องเฝ้าระวังแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนจะต้องทำก็คือการติดตามข่าวสารนะคะจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้
1: สวทเชียงใหม่ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยา
0: ค่ะนะคะซึ่งก็เราก็จะได้นำเสนอข่าวสารเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะในเรื่องนี้ท่านรองมีอะไรที่จะฝากกับคุณผู้ฟังกันอีกไหม
1: ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับว่าตลอดจนกว่าจะถึงสิ้นเดือนกันยาขอให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ฟังได้ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางกรมอุตุนิยมวิทยาผ่านทางสวทเชียงใหม่หรือช่องทางอื่นๆแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับทำตามคำแนะนำของส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆน่าจะช่วยได้เยอะเลยล่ะครับ
0: ค่ะนะคะในเรื่องอื่นค่ะท่านรองวันนี้ท่านรองได้เตรียมหลายๆเรื่องมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันค่ะ
1: ครับครับเรื่องแรกเลยที่อยากจะขออนุญาตนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง19ธันวาคม2569ณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวง6วันเลยนะครับซึ่งการเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นก็คือเรื่องของการจัดทำดอกไม้จันทร์นะครับจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราจะมีการจัดฝึกอบรม นะครับให้กับตัวแทนของอำเภอต่างๆทั้ง25อำเภอละ25อำเภอละ5คนรวม125คนนะครับเราจะจัดในวันที่21กันยายน2569ที่ถึงนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปที่ภัตตาคารตูลู่หายาอำเภอเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ตัวแทนทั้ง5คนของแต่ละอำเภอกลับไปสอนนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอต่างๆแล้วก็ช่วยกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ขึ้นเพื่อที่จะใช้ในงานพระราชพิธีดังกล่าวนะครับจังหวัดเชียงใหม่ได้เลือกดอกชบาทิพเป็นรูปแบบของดอกไม้จันทร
0: ์
1: นะครับที่จะจัดทำขึ้นในครั้งนี้มีทั้งความประณีตสวยงามและมีความหมายนะครับจำนวนทั้งสิ้นเนี่ยที่เราตั้งเป้าไว้คือทั้งจังหวัดเนี่ย 900,000 ดอกด้วยกันนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอต่างๆทั้ง25อำเภอเข้าใจว่าเดี๋ยวท่านนายอำเภอหลังจากอบรมเสร็จแล้วเนี่ยท่านนายอำเภอก็คงจะไปเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอต่างๆได้มีส่วนร่วมในการจัดทำจัดเตรียมนะครับตรงนี้ก็ได้แจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบครับ
0: คือพี่น้องประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในครั้งนี้ได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับเราดอกชบาทิพย์เนี่ยเท่าที่เราเห็นตัวแบบแล้วก็ฟังจากวิทยากรของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานได้กรุณาแนะนำในที่ประชุมทำไม่ยากครับทำไม่ยากพ
0: ี
1: ่น้องประชาชนทั่วไปเรียนแป๊บเดียวก็สามารถที่จะทำได้ครับ
0: งั้นก็ไปช่วยกันได้
1: ใช่ครับรอฟังประกาศจากผู้ใหญ่บ้านกำนันในพื้นที่ว่าจะนัดหมายกันที่จุดไหนยังไงนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็จะมีดอกไม้ที่เป็นตัวแทนจังหวัดและตัวแทนอำเภออันนี้เราใช้ดอกไม้ประจำจังหวัดนั่นก็คือดอกทองกวาวจังหวัดก็จะมี1ดอกที่เป็นดอกไม้ความหมายเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดท
0: ั
1: ้ง76จังหวัดเนี่ยก็จะมี1ดอกที่เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยก็จะมีดอกทองกวาวเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนะครับอันนี้จะเป็นตัวแทนจังหวัดและทุกอำเภอก็จะต้องทำดอกทองกวาว1ช่อพร้อมกับดอกชบาทิพย์เท่ากับจำนวนประชากรที่มีอยู่จริงในพื้นที่อำเภอนั้นเพื่อร่วมในพระราชพิธีครับ
0: ค่ะนะคะก็เป็นงานสำคัญของปวงชนชาวไทยแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนหลายท่านหลายคนมีความตั้งใจแล้วค่ะท่านรองในการที่จะได้มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของงานที่สำคัญของคนไทยเราในครั้งนี้ค่ะ
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับมันเป็นเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องต่อมาที่คงยังเป็นกระแสที่ยัง ได้รับการสอบถามแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับดีมากนั่นก็คือเมื่อสักครั้งที่แล้วผมได้คุยถึงเรื่องหมูมันนะครับ
0: ส
1: ำหรับนักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชน
0: สาย
1: บ
0: ุ
1: ญสายศรัทธานะครับหมูมันเนี่ยตอนนี้โอ้คึกคักมากน
0: ะ
1: ครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้ออกไปสัมผัสเสน่ห์แห่งศรัทธาของตัวท่านเองนะครับไฮไลท์ที่สำคัญก็คือหมู่พาสปอร์ต25พระธาตุ25อำเภอเส้นทางแห่งศรัทธาที่จะพาทุกท่านเนี่ยเข้าไปสักการะพระธาตุสำคัญทั้ง25แห่งซึ่งจะมีให้เลือกอยู่5เส้นทางรูทเอจะเป็นตั้งชื่อว่ากำเนิดล้านนารูทบีพระนางจามเทวีรูทซีครูบาศรีวิชัยรูทดีชายแดนล้านนาแล้วก็รูทอีชาติพันธุ์และธรรมชาติศักดิ์สิทธิ์ยกตัวอย่างเช่นรูทเอกำเนิดล้านนาเนี่ยก็จะมีอำเภอเมืองเชียงใหม่แม่ริมหางดงสารพีสันกำแพงนะครับมีพระธาตุดอยสุเทพพระธาตุวัดป่าดาราพิลมพระธาตุศรีเมืองปงพระธาตุเจดีเหลี่ยมพระธาตุสันกำแพงหลวงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านไปที่ ไปไหว้พระธาตุที่อำเภอไหนก็ต้องสแตมป์พาสปอร์ตนะครับสแตมป์พาสปอร์ตเสร็จปุ๊บกติกาคือพอท่านสะสมครบ5พระธาตุหรือ5อำเภอก็จะได้รับเหรียญโชคดีเนื้อทองแดง1เหรียญสะสมครบ15พระธาตุรับเหรียญโชคดีเนื้อทองเหลือง1เหรียญแต่ถ้าท่านสามารถที่จะทำได้นะครับสะสมครบ25พระธาตุ25อำเภอนี่ก็ถือว่าสุดยอดมากรับเหรียญโชคดีเนื้อเงินเลยครับ1เหรียญพร้อมใบประกาศนียบัตรไปรับรางวัลได้ที่ไหนครับที่สำนักงานสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปานะครับอ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ก็ขอเชิญชวนนะครับท่านที่สนใจในเรื่องของศรัทธาไหว้พระธาตุสายบุญนะครับเราไปเที่ยวไหว้พระธาตุทั้ง25อำเภอด้วยกัน
0: ค่ะ ันนี้ก็เชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนสนใจมากสำหรับมูมันนะคะที่ท่านรองได้คุยกันในสัปดาห์ที่เราได้จัดรายการร่วมกันนะคะในมีคุณผู้ฟังหรือพี่น้องประชาชนก็จะโทรเข้ามาที่สวทเชียงใหม่ด้วยนะฮะก็จะ
1: มีเบอร์โทรศัพท์ตรงด้วยนะครับสมมติว่าท่านใดสนใจนะครับโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะครับเบอร์โทรศัพท์082-914-5491 082-914-5491 แล้วก็อีกเบอร์นึงนะครับ084-365-4744 084-365-4744ครับ
0: ค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ฟังจะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเราก็จะได้รายละเอียดที่ถูกต้องชัดเจนด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆที่พี่น้องประชาชนสนใจในวันนี้ในครั้งนี้ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยการนำทุนที่มีอยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมชาติเกษตรกรรมวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนมาพัฒนาให้กลายเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่สูงที่สามารถปลูกกาแฟได้นั่นก็คือเรื่องของ Creative Tourism นะครับยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงของจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้เส้นทางชาและกาแฟหรือ Coffee and Tea ซึ่งโครงการนี้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและก็ชุมชนหัวใจสำคัญของโครงการนี้ก็คือทำให้การท่องเที่ยวไม่ได้หยุดอยู่แค่การไปเที่ยวนะครับแต่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้และมีส่วนร่วมกับชุมชนตั้งแต่ต้นทางเลยครับไปเห็นเรื่องราววิถีชีวิตที่อยู่เบื้องหลังอย่างเช่นเรื่องกาแฟแก้วหนึ่งเนี่ยหากมองในมุมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กาแฟมันไม่ได้มีเพียงแค่รสชาตินะครับแต่มันจะมีเรื่องราวของคนปลูกกาแฟการดูแลต้นกาแฟการเก็บเกี่ยวผลผลิตแปรรูปคั่วชงรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างกาแฟกับป่าแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนซึ่งสามารถนำมาสร้างเป็นประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้แล้วก็ลงมือทำจริงได้ตอนนี้เราได้สำรวจเส้นทางหลักๆไว้4เส้นทางเพื่อที่จะเชิญชวนให้สายกาแฟหรือสายชาเนี่ยได้เดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็ซึมซับประสบการณ์เหล่านี้เส้นทางที่1ก็คือที่บ้านแม่ตอนหลวงอำเภอดอยสะเก็ดเส้นทางที่2บ้านแม่กลางหลวงอำเภอจอมทองเส้นทางที่3บ้านนาเกียรอำเภออมก๋อยแล้วก็เส้นทางที่4ก็คือที่โครงการร้อยใจรักอำเภอแม่อายนะครับในแต่ละดอยที่เป็นโปรแกรมของเราทั้ง4ดอยเนี่ยกาแฟแต่ละพื้นที่ก็จะมีอัตลักษณ์ที่ไม่ซ้ำเลยฮะนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับอย่างพื้นที่อมก๋อยเนี่ยมีต้นทุนแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากน้ำตกห้วยแม่เย็นนี่สวยมากๆนะครับแล้วก็สำหรับสายที่ชอบอาบป่าเดินป่านอกจากเรื่องกาแฟคุณภาพแล้วเนี่ยก็จะได้ชมน้ำตกห้วยแม่เย็นที่สวยสดงดงามจริงๆมีนาขั้นบันไดมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติแล้วก็ไปดูเรื่องราวของกาแฟที่ปลูกอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ที่ไหนมีกาแฟที่นั่นไม่มีไฟป่าครับ เพราะว่าพี่น้องประชาชนจะช่วยกันดูแลป่าดีมากเลย
0: จะต้องดูแลต้นกาแฟของตัวเองด้วยนะคะก็เลยจะไม่มีเรื่องของไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่นั้น
1: ใช่ครับและที่สำคัญก็คืออยากจะเรียนว่ากาแฟเนี่ยเป็นพืชที่ในปี2568เราก็มีปัญหาพืชเกษตรหลายชนิดเนี่ยราคาไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่ากาแฟเป็นพืชเกษตรชนิดเดียวที่ราคาสวนทางพืชชนิดอื่นทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นพืชที่เรามองว่ามีอนาคตสูงในแง่ของการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในท้องที่ห่างไกลเพราะว่าตลาดกาแฟโลกเนี่ยมูลค่าสูงมากแล้วทุกวันนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่ากาแฟที่เราผลิตในประเทศเราเนี่ยยังไม่พอกับความต้องการบริโภคในประเทศเรายังต้องนำเข้าเมล็ดกาแฟจากต่างประเทศปีนึงเป็นมูลค่านับหมื่นล้านบาทเลยนะครับดังนั้นเชียงใหม่ก็เลยตั้งเป้าว่าเราจะวางยุทธศาสตร์ในระยะ10ปีข้างหน้าตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับให้เชียงใหม่ยกระดับเป็นเมืองกาแฟจริงๆที่สามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วในขณะเดียวกันเราก็มองว่าถ้าพี่น้องประชาชนมีรายได้มากพอที่จะสามารถดูแลตัวเองดูแลครอบครัวทั้งเรื่องชีวิตความเป็นอยู่การศึกษาการสาธารณสุขแล้วเนี่ย การพึ่งพิงรายได้จากการเก็บหาของป่าก็น่าจะลดลงนั่นหมายถึงว่าการใช้ไฟในป่าก็น่าจะลดลงด้วย
0: ค่ะทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามลำดับขั้นตอนแล้วก็ส่งผลดีนะคะต่อสภาพแวดล้อม
1: ใช่ครับใช่ครับดังนั้นก็อยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้รู้ว่าจริงๆแล้วที่เชียงใหม่ของเราเนี่ยกาแฟเราดีมากนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยจากไร่กาแฟจะมาสู่กาแฟจากพื้นป่ามันจะนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบจากวิถีชีวิตของผู้คนก็จะนำไปสู่ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปตามรอยกาแฟในแต่ละดอยแต่ละดอยเนี่ยนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับติดตามข่าวสารเรื่องนี้ได้จากเพจของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่หรือเพจของ PR เชียงใหม่นะครับ
0: ค่ะนะคะซึ่งก็จะเป็นแหล่งข่าวที่อัปเดตนะคะกิจกรรมต่างๆสถานการณ์รายงานจากหน่วยงานองค์กรต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันด้วยจากเพจ PR เชียงใหม่นะคะแล้วก
1: ็
0: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าร้านกาแฟในเชียงใหม่เนี่ยเยอะมากนะคะ
1: เราตัวเลขก็อยู่ประมาณ 2,000 กว่าล้าน
0: นั่นน่ะสิคะมันเยอะมากเฉพาะในตัวเมืองเราก็ไม่น้อยนะแต่ว่าก็อยู่ที่ความพึงพอใจของผู้บริโภคอีกครั้งนึงว่าใครอยากจะไปร้านไหนใครสนใจที่จะไปชิมที่ร้านไหนด้วย
1: และที่สำคัญก็คือถ้าสามารถที่จะไปชิมจากพื้นที่ที่ชาวบ้านเป็นคนปลูกเองแล้วก็ดื่มกาแฟในตอนเช้าที่มีฝนพรำพรำนะครับโอ้โหอากาศเย็นๆสบายตรงนี้สุดยอดมากๆเลยครับถ้ามีโอกาสและเชิญชวนจริงๆฮะมันจะได้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะคร
0: ับ ถ้าลองพูดแบบนี้เนี่ยตอนนี้บรรยากาศของหนูคืออยู่ในสวนกาแฟเรียบร้อยแล
1: ้
0: ว
1: โอ้โหอิจฉาจังเลยอิจฉามาก
0: ไม่อิจฉาที่เขาพูดเนี่ยยังไม่ไปสัมผัสอากาศบรรยากาศจริง
1: ต้องไปนะครับต้องไปฮะต้องไปอีกงานหนึ่งที่ต้องไปต้องรีบไปเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับงานเทศกาลอาหารพื้นถิ่นล้านนาเสน่ห์รสล้านนา flavors of ล้านนาช่วง11-13กันยาวันนี้วันที่13กันยานะครับ
0: วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ว
1: ใช่เป็นวันสุดท้ายเรานำบูธอาหารพื้นเมืองอาหารของเชียงใหม่ที่เป็นอาหารล้านนานะครับจัดแสดงจัดจำหน่ายและจัดให้ชิมอยู่ที่ลานประตูท่าแพนะครับซึ่งโครงการนี้เป็นการยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงตามโครงการ12เดือน12เทศกาลของเราเนี่ยนะครับโดยนำตัวอาหารเนี่ยมาเป็นจุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนล้านนาหรือคนเมืองเราดังนั้นเสน่ห์ของอาหารเมืองเราเนี่ยไม่ได้อยู่แค่รสชาตินะครับแต่มันอยู่ที่เรื่องราวด้วยเพราะว่าในแต่ละเมนูเนี่ยจะมีเรื่องราวของตั้งแต่วัตถุดิบพื้นถิ่นวิธีการปรุงสูตรอาหารที่เขาสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยนะครับ
0: ตำนานเรื่องเล่าของแต่ละเมนูด้วย
1: ใช่เลยใช่เลยครับใช่เลยไม่ว่าจะเป็นลาบเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นข้าวซอยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปูแต่ที่เด็ดของงานนี้คือเราอาจจะลืมไปเลยว่าเอ๊ะน้ำปูเนี่ยเวลาที่เรากินส่วนใหญ่ก็จะกินกับพริกน้ำปูหน่อไรลวกแล้วก็เอามาจิ้มใช่ไหมครับข้าวนึ่งร้อนๆแต่ในงานนี้เขานำน้ำปูเนี่ยมาประดิษฐ์เป็นเมนูใหม่ๆมารังสรรค์เป็นเมนูใหม่ๆชิมเข้าไปนี่เราไม่ได้กลิ่นน้ำปูเลยนะครับแต่ว่ารสชาติดีมากๆกลมกล่อมมากๆเมื่อวานผมมีโอกาสได้ไปเปิดงานนี
0: ้
1: แล้วก็ได้ไปชิมหลายเมนูที่เราจำไม่ได้เลยว่า นี่เป็นอาหารเชียงใหม่แล้วเป็นไส้อั่วแล้วถูกนำมารังสรรค์แบบอย่างวิจิตรบรรจงแต่ว่าก็ยังเป็นวัตถุดิบที่เป็นของที่เรารู้จักแล้วคุ้นเคยเพียงแต่ว่ารสชาติเนี่ยเป็นรสชาติใหม่กลมกล่อมกว่าเดิมแล้วก็เหมือนกับใส่ลูกเล่นอะไรหลายอย่างเข้าไปอันนี้ผมคิดว่าเป็นประสบการณ์หนึ่งของนักท่องเที่ยวที่มีความรู้สึกว่าเราหลายคนเนี่ยมาเชียงใหม่หลายครั้งมาบ่อยๆบางคนอาจจะมาปีหนึ่ง 5-6 ครั้ง7ครั้งก็แล้วแต
0: ่
1: ทุกครั้งที่มาเราก็ต้องชิมอาหารเชียงใหม่กินอาหารพื้นเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เที่ยวเนี้ยภัตตาคารร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะมีเมนูใหม่ๆเกิดขึ้นย้ำว่าวันนี้ไปที่ขวงประตูท่าแพเป็นวันสุดท้ายแล้วครับท่านจะได้สัมผัสกับทั้งอาหารคาวอาหารหวานขนมเครื่องดื่มนะครับ ที่นำมารังสรรค์อย่างวิจิตรบรรจงและที่สำคัญก็คือรสชาติอร่อยมากๆนะครับอร่อยมาก
0: ๆค่ะเริ่มจะนั่งไม่ติดแล้วค่ะเขามีจนถึงเย็นเลยหรือเปล่าคะท่านรอง
1: เย็นวันนี้ถึง4ทุ่มครับ
0: ถึง4ทุ่มเลย
1: คืนสุดท้ายแล้วครับสะดวกตอนไหนไม่ว่าจะเป็นกลางวันตอนบ่ายหรือตอนเย็นถ้าอากาศเย็นๆก็ไปเดินชิมฮะอร่อยจริงๆเมื่อวานไปแล้วผมเดินครบตั้ง40บูธอ่ะฮะเยอะมากเลยครับ
0: น่าสนใจยิ่งนักค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปไกลด้วยนะคะแค่ตรงลานประตูท่าแพ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นะคะ
1: มีกิจกรรมที่สำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศอันนี้ผมตัดอารมณ์มาอีกภาพหนึ่งเลยเพราะว่ามีเรื่องสำคัญที่อดไม่ได้ที่จะต้องเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงระหว่างวันที่8ถึง12กันยายน2569ระหว่างนี้ครับวันนี้เป็นเมื่อวานถึงเมื่อวานเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทางจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มณฑลเชียงไห่ของสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับได้มีการลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์แบบบ้านพี่เมืองน้องนะครับที่นครซีหนิงระหว่างเชียงใหม่กับมณฑลเชียงไห่ซึ่งเป็นมณฑลใหญ่มากนะครับแล้วก็ในความสำเร็จครั้งนี้ก็มีการเจรจากันมาตั้งแต่ปี2567เรื่อยมาครบ2ปีทางฝ่ายชิงไห่ก็แจ้งว่าเขาพร้อมที่จะคล้ายๆ MOU บ้านพี่เบืองน้องกับจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับท่านรัฐพลนราดิศรท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้กรุณาลงนามใน MOU แล้วก็มอบหมายให้ท่านรองศิวกรบัวป้องนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะก็มีท่านนักปราชญ์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ท่านสมคิดนะครับผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่านผู้อำนวยการโครงการชนประทานเชียงใหม่ท่านรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่แล้วก็มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเดินทางไปคณะเรามี8คนนะครับไปลงนามกันเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาเนี่ยครับที่โรงแรมเสิงลี่นครซีหนิงนะครับซึ่งถามว่าชิงไห่เนี่ยเขามีอะไรดีที่นั่นเนี่ยเขามีเรื่องของเป็นเมืองที่มีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทางเลือกนะครับมีเศรษฐกิจการค้าขนาดใหญ่มีเกษตรแล้วก็มีสาธารณสุขที่ก้าวหน้าดังนั้นความร่วมมือที่เกิดขึ้นครั้งนี้เราก็หวังว่าจะนำไปสู่การพัฒนาโครงการร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลดมลพิษทางอากาศเรื่องพลังงานสะอาดการจัดการขยะรวมถึงเศรษฐกิจการค้าต่างๆมณฑลเชียงไห่นี่เศรษฐกิจเขาใหญ่มากๆเลยครับเศรษฐกิจเขามีมูลค่าสูงกว่าเราหลายสิบเท่าเลยหลายสิบเท่าแล้วก็ประชากรเขาเกือบ6ล้านคนเลยครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ขอญาตนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบร่วมกันครับ
0: ค่ะแล้วเป็นโอกาสที่ดีของเชียงใหม่ด้วยนะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่8กันยายนนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางไปร่วมประชุมนะครับกับคณะสงฆ์ที่อาคารปฏิบัติธรรมสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ นะครับวัดที่วัดเจดีหลวงครับท่านพระเทพวชิราธิบดีเจ้าคณะภาค67ธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดป่าดาราพิลมพระรามหลวงเนี่ยนะครับท่านเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพระสังฆาธิการซึ่งเป็นการประชุมประจำปีของทางคณะสงฆ์ซึ่งจะจัดปีละครั้งผู้เข้าร่วมประชุมนี้ก็จะประกอบไปด้วยรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอุปัชฌาย์แล้วก็หัวหน้าผู้ปกครองสงฆ์ครูสอนพระปริยัติธรรมนะครับพระเลขานุการทุกระดับชั้นในเขตปกครองของคณะสงฆ์เชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนธรรมยุทธภาค67นะครับสาระสำคัญเนี่ยจะเป็นการจัดประชุมประจำปีซึ่งทางคณะสงฆ์เองก็จะมีข้อสั่งการหรือมีแนวทางที่จะขอให้พระสงฆ์ทุกระดับนะครับได้ร่วมกันเช่นร่วมกันสร้างหลักธรรมที่ถูกต้องให้แก่พุทธศาสนิกชนตลอดจนการสร้างและพัฒนาทายาททางพระพุทธศาสนาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นคงสืบไปซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญที่จะเพิ่มเติมทักษะแล้วก็องค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการเพื่อที่จะให้พระสงฆ์นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับเนี่ยนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อไปซึ่งในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ท่านรัฐพลนราดิศรเนี่ยก็ได้ขอความเมตตาจากพระสังฆาธิการทุกระดับนะครับในเชิงของความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างฝ่ายอาณาจักรก็คือฝ่ายบ้านเมืองกับฝ่ายศาสนาจักรก็คือฝ่ายพระสงฆ์เนี่ยขอให้ท่านได้สอดแทรกนะครับประเด็นต่างๆในการที่ท่านจะได้เทศนาแก่พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ขอให้สอดแทรกเรื่องของการรณรงค์เรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่อง PM 2.5 การแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับเรื่องของการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยดื่มเมาไม่ขับเพื่อลดอุบัติเหตุต่างๆเหล่านี้ซึ่งเรามองว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็เป็นศูนย์รวมศรัทธาของพี่น้องประชาชนถ้าเราสามารถที่จะผนวกเอาเรื่องนี้ไปสอดแทรกในวันพระวันทำบุญนะครับหรือโอกาสต่างๆที่ได้ไปเทศน์ให้พี่น้องประชาชนฟังเนี่ยสอดแทรกเรื่องราวเหล่านี้เข้าไปก็จะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาสังคมในหลายๆเรื่องได้ครับ
0: ค่ะนะคะรู้แล้วแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะท่านรองที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้นะคะ
1: ใช่ครับมีอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นขอเป็นเรื่องสุดท้ายจริงๆเรื่องมันเยอะมากแต่ผมก็พยายามจะหยิบเอาเรื่องที่เห็นว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างประเทศด้วยอีกเรื่องนึงเนี่ยเป็นเรื่องความร่วมมือระหว่างไทยลาวด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยกับกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของประเทศลาวนะครับได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันนี้ MOU กันที่กรุงเทพเมื่อวันที่8ละนะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีเราเนี่ยก็ได้เห็นชอบไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วก็มา MOU เมื่อวันที่8แล้วก็เป็นการเดินทางมาเยือนครั้งแรกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมของเรานะครับหลังจากที่เขา MOU ที่กรุงเทพแล้วเขาเดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่ครับระหว่างวันที่9ถึง11กันยามาอยู่ที่เชียงใหม
0: ่
1: นะครับดร.ลินคำดวงสวรรค์ท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมของเราพร้อมคณะก็มาเพื่อจะมาดูเรื่องอะไรรู้ไหมครับเขามีปัญหาเดียวกับเราเลยก็คือเรื่องของ PM 2.5 นะครับเรื่องของ PM 2.5 ประเทศลาวก็ไม่น้อยนะครับของเราก็ไม่เบานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องขับเคลื่อนร่วมกันเพราะว่าหมอกควันไม่มีพรมแดนลมหอบไปไหนควันไปด้วยเผาที่พม่าก็ลอยข้าม
0: มาลอยไปที่ไทย
1: ใช่ครับเผาประเทศเราก็ลอยข้ามไปประเทศอื่นได้เหมือนกันเขาก็มาเยี่ยมชมเขาก็มาดูว่าโอ้วอลลุ่มของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มาดูเรื่องของการบริหารจัดการในรูปแบบของซิงเกิลคอมแมนด์เรื่องของการนำระบบไฟดีมาใช้ในการลงทะเบียนเพื่อบริหารจัดการเชื้อเพลิงต่างๆรวมทั้งเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ห้วยฮ่องไคลซึ่งตรงนี้เราก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าเพราะว่าหมอกควันไม่มีพรมแดนอย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วมันต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายที่สำคัญก็คืออยากจะฝากท่านผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ว่าปัญหาเนี้ยต้องยอมรับความจริงร่วมกันว่ายังเป็นปัญหาที่เราแก้ไม่ตกนะครับถึงแม้ว่าเราจะได้ทุ่มเทเอาทรัพยากรทั้งกำลังคนงบประมาณเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆถ้าดูจากตัวเลขของปีล่าสุดเนี่ยพื้นที่เผาไหม้เราล้านห้าแสนกว่าไร่นะครับแล้วจุดความร้อนก็ยังสูงมากตรงนี้เราก็เลยคิดว่ายังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอต่างๆทั้ง24 25อำเภอที่มีพื้นที่ป่าถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ตกในระยะยาวผลกระทบที่เกิดกับสุขภาพของพี่น้องประชาชนเองทั้งเด็กนะครับที่จะมีปัญหาเรื่องพัฒนาการทางสมองอันเนื่องมาจากการสูดเอา PM 2.5 เข้าไปต่อเนื่องทุกปีเนี่ยนะครับรวมทั้งผู้ป่วยผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจสูตร PM 2.5 ซ้ำๆทุกปีร่างกายก็มีแต่ทรุดลงนะครับไม่รวมไปถึงคนที่มีครรภ์แม้แต่คนปกติที่มีร่างกายแข็งแรงเราเคยมีกรณีตัวอย่างของนักวิชาการของอาจารย์หมอที่ต้องเสียชีวิตเนื่องมาจากมี PM 2.5 ไปกระตุ้นแล้วก็เกิดเป็นโรคมะเร็งตรงนี้อยากให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักว่าความเสียหายด้านสุขภาพเนี่ยประเมินค่าไม่ได้จริงๆความเสียหายด้านเศรษฐกิจก็ประเมิน เป็นมูลค่ามหาศาลมากและยังรวมไปถึงความเสียหายด้านนิเวศวิทยาหรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมการเผาป่าในพื้นที่เดิมซ้ำๆทุกปีเนี่ยจริงๆแล้วในระยะยาวเห็ดตรงนั้นจะไม่ขึ้นอีกเลยเพราะว่าเชื้อเห็ดหรือเชื้อจุลินทรีย์จะถูกไฟทำลายจนหมดนะครับรวมไปถึงมีงานวิจัยที่ยืนยันได้ว่าการเผาป่าซ้ำๆในป่าเดิมๆจะเกิดสารเคลือบผิวดินที่เวลาฝนตกแล้วไม่สามารถดูดซึมน้ำลงดินได้น้ำจะกลิ้งลงจากภูเขาอย่างรวดเร็วนะครับเพราะไม่สามารถดูดซึมลงดินได้ที่สภาพคล้ายๆแว็กถูกแว็กหรือถูกเคลือบด้วยสารบางอย่างที่เกิดจากการสังเคราะห์ในการใช้ไฟเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าในระยะยาวถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปถ้าเรายังไม่ช่วยกันแก้ปัญหาให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยผลกระทบเชิงสุขภาพเชิงการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจรวมถึงเชิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราจะไม่สามารถเยียวยากลับมาได้ง่ายๆเลยครับ
0: นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องคำนึงถึงแล้วก็นึกถึงนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพสำหรับบ้านเราด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับเสียดายครับจริงๆยังมีอีกหลายเรื่องมากแต่ว่า
0: วันนี้ท่านรองติดภารกิจด้วย
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ค่ะ
1: ใช่ครับเอาไว้โอกาสหน้ามีเรื่องดีๆมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟัง
0: ถ้าเรามีอะไรที่จะฝากส่งท้ายถึงพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่ไหมคะ
1: วันเชียงใหม่มีเรื่องราวดีๆเยอะเลยครับ ที่สุดท้ายที่อยากจะฝากเรียนก็คงเป็นเรื่องความห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องฟ้าฝนนั่นแหละครับ เพราะว่าย ังเหลือเวลาเนี่ยในช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ของเดือนกันยายนเนี่ยนะครับถ้าเราผ่านช่วงเดือนกันยายนนี้ได้เนี่ยถ้าดูจากพยากรณ์อากาศฝนจะเริ่มน้อยลงแล้วก็ตั้งแต่เดือนตุลาเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มเจออากาศเย็นกันละนะครับอาจจะเริ่มเจออากาศเย็นซึ่งถือว่าก็จะเป็นโชคดีถ้าอากาศฤดูหนาวมาเร็วกว่าปกติเนี่ยมันก็หมายถึงว่าเราก็จะมีระยะเวลาหนาวเนี่ยยาวนานขึ้นเชียงใหม่ก็จะสดชื่นยาวนานขึ้นนักท่องเที่ยวมากขึ้นมีการจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจของเราก็จะดีขึ้นที่สำคัญก็คือเม็ดเงินเหล่านี้ก็จะกระจายไปอยู่ในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเชิญชวนเช้าเย็นออกกำลังกายกันนะครับตอนนี้มีสวนสาธารณะในสถานที่ราชการหลายแห่งเนี่ยมีได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชนมากเช่นสวนอบจหลังศูนย์ราชการจังหวัดสวนรถไฟสวนของเทศบาลนครหรือตามเทศบาลอบตต่างๆกระแสการออกกำลังกายเช้าเย็นในจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ผมว่า
0: ฮิตฮอตขึ้นมาก
1: ฮอตมากมากเลยครับฮะก็ขอเชิญชวนนะครับดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายกันครับ
0: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านรองมากมากค่ะ
1: ครับยินดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะเป็นเสียงจากท่านรองบุญลือธรรมธรานุรักษ์ค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท่านก็ได้พูดถึงเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราจะพักรายการกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวเราจะนำข่าวสารนะคะต่างๆมาส่งท้ายให้กับคุณผู้ฟังในช่วงของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนค่ะ

ุณผู้ฟังยังอยู่ที่การนะเจ้ากับช่วงเวลาของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนในช่วงดำเนินรายการตะกี้น้องเก่งได้อู้ภาษากลางอู้ไทยนะเจ้าเนื่องจากว่าท่านรองบุญลือธรรมธรานุรักษ์นะเจ้าท่านอู้เมืองพระจ้านะเจ้าท่านเป็นคนไทยเนาะก็เลยได้อู้ไทยกันไปบอกว่าจะเป็นกำเมืองกำไทยคุณผู้ฟังเฮาเสือมาสื่อสารแล้วก็อยู่ด้วยกันได้เหมือนเดิมขอบคุณทุกกำลังใจเจ้าที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook Live ที่เพจของสวทเชียงใหม่ PRD ด้วยวันนี้ท่านรองบุญลือนั้นนะเจ้าติดภารกิจที่ยังจะต้องต่อนะเจ้าก็เลยอยู่บ่จบรายการแต่ว่ามีข่าวสารเรื่องหนึ่งเจ้าคุณผู้ฟังที่ยังบ่ได้อู้ถึงนะเจ้านั่นก็เป็นแฮมนึ่งกิจกรรมดีๆนะเจ้าที่ทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าท่านได้เตรียมไว้แล้วก็ยังบาตันได้อู้ถึงคุณผู้ฟังเจ้าเนาะก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมดีๆแฮมนึ่งกิจกรรมนะเจ้าตี้เราจะได้นำเสนอฮื้อกับคุณผู้ฟังนะเจ้านั่นก็เป็นกิจกรรมจากพละศึกษาเกมส์ครั้งที่49นะเจ้าพละศึกษาเกมส์ครั้งที่49นั้นปิดฉากแล้วก็เจียงใหม่ฮับเจ้าภาพครั้งที่50นะเจ้าซึ่งก็จะเป็นการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พละศึกษาเกมส์ปิดฉากลงเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานะเจ้าที่จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมพิธีส่งมอบธงเจ้าภาพเพื่อกับจังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นทางการซึ่งก็จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งที่50ในเดือนกุมภาพันธ์2570เจ้านับเป็นภารกิจสำคัญที่จังหวัดต้องเตรียมความพร้อมในด้านของสถานที่บุคลากรแล้วก็การต้อนรับนักกีฬาจากทั่วประเทศกว่า 9,000 คนนะเจ้าซึ่งพิธีปิดแล้วก็พิธีรับมอบธงนั้นก็จัดขึ้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาโดยมีนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานนะเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นผู้ส่งมอบธงนายบุญลือธรรมธรานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับมอบธงในนามของจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าก่อนที่จะส่งต่อให้กับนายณรินทร์แสงสีจันทร์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่นะเจ้าซึ่งพิธีนั้นก็จะประกอบด้วยการแสดงในชุดรวมพลังสืบสานการรังสรรค์มีขบวนพาเหรดนะเจ้ามีพิธีเชิญธงชาติลงจากยอดเสาการมอบถ้วยรางวัลแล้วก็พิธีส่งมอบธงการแข่งขัน3ทอดนะเจ้าแต่ละทอดนั้นมีการโบกสะบัดธง3ครั้งตามธรรมเนียมนะเจ้าซึ่งการแข่งขันครั้งที่49นั้นนะเจ้าเปิ้นจัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึง10กันยายนนะเจ้ามีนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็บุคลากรจาก17วิทยาเขตทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 8,000 คนชิงชัยใน45ชนิดกีฬาแล้วก็กีฬาสาธิตแห่ง5ชนิดนะเจ้าภายใต้คำขวัญรวมพลคนกีฬาพัฒนาชาติไทยนะเจ้าซึ่งผลการแข่งขันอันดับ1ก็จะเป็นวิทยาเขตชลบุรีนะเจ้า89เหรียญทอง47เงิน51ทองแดงรวม187เหรียญอันดับ2เป็นวิทยาเขตเชียงใหม่เจ้า62ทอง66เงิน96ทองแดงรวม224เหรียญนะเจ้าก็อันดับที่3ก็จะเป็นวิทยาเขตกระบี่เจ้า51ทอง41เงิน55ทองแดงและอันดับ4วิทยาเขตสุพรรณบุรีเจ้าภาพนะเจ้า48ทอง39เงินแล้วก็50ทองแดงซึ่ง
นอกจากนั้นนะเจ้าเปิ้นก็ยังมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่โรงแรม2000บุรีนะเจ้าจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งก็ประกาศว่าจังหวัดเชียงใหม่นั้นจะเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันครั้งที่50ก็คือระหว่างวันที่12ถึง21กุมภาพันธ์2570ณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่โดยจะมีการแข่งขันรวม47ชนิดกีฬานะเจ้าคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 9,000 คนจาก17วิทยาเขตทั่วประเทศจะให้สถานที่จัดการแข่งขันรวม15แห่งทั่วจังหวัดอาทิมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แล้วก็โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่หมู่เฮาจะต้องมารวมพลังกันต้อนรับแขกกันแล้วเนื้อเจ้าเพราะว่าจากการแข่งขันกีฬาครั้งนี้เจอว่าเศรษฐกิจบ้านเฮาก็จะมีการกระตุ้นขึ้นเนื้อเจ้าดีขึ้นแล้วก็เฮาก็จะมีผู้คนมีนักท่องเที่ยวมีกลุ่มบุคลากรมีกลุ่มนักกีฬาเนื้อเจ้าตี้จากการแข่งขันในครั้งนี้เปิ้นก็จะได้ออกมาแอลเมืองเชียงใหม่ของเฮาไปในตัวด้วยน้องเก่งเจือจะอันนะเจ้าเนาะทั้งหมดทั้งมวลนี้เจ้าคุณผู้ฟังเป็นรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนะเจ้าซึ่งเฮาจะปะกันเป็นประจำเจ้าในช่วงเจ้าวันอาทิตย์ 9:10 นาทีโดยประมาณจนถึง 10:00 เจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เป็นแม่ข่ายนะเจ้าแล้วก็สื่อสารนะเจ้ารับสัญญาณกันไปโดยวิทยุชุมชนทุกคลื่นความถี่สวทฟางนะเจ้าขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เจ้าที่ซัพพอร์ตข้อมูลในการดำเนินรายการให้กับเราในทุกสัปดาห์นะเจ้าแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่อยู่ด้วยกันในวันนี้น้องเก่งส่งตายและเจ้ากับงานเพลงม่วนๆ1งานเพลงแล้วปะกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมโยธาธิการและผังเมืองยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมโยธาธิการและผังเมืองยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้มอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งจัดทำมาตรการและหลักเกณฑ์กฎหมายรองรับการขยายตัวของ Data Center ควบคู่การบริหารความเสี่ยงโดยวางแนวทาง2ด้านหลักด้านแรกยกระดับมาตรการผังเมืองโดยอยู่ระหว่างจัดทำคำนิยาม Data Center ให้ชัดเจนในผังเมืองรวมโดย Data Center ขนาดเล็กถึงขนาดกลางสามารถจัดตั้งได้ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมภายใต้ข้อกำหนดด้านอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินระยะถอยร่นและเงื่อนไขอื่นตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วน Data Center ขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบสูงต้องกำหนดพื้นที่รองรับเฉพาะด้านที่2ยกระดับมาตรการควบคุมอาคารและความปลอดภัยเตรียมยกร่างกฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดนิยามหลักเกณฑ์การก่อสร้างเน้นป้องกันอัคคีภัยและบังคับให้มีผู้ตรวจสอบอาคารตามกฎหมายสำหรับ Data Center ที่เปิดดำเนินการอยู่แล้วกรมโยธาธิการและผังเมืองจะร่วมกับท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยหากพบความเสี่ยงอาจสั่งปรับปรุงหรือห้ามใช้อาคารโดยเป้าหมายคือสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความปลอดภัยของประชาชนล่าสุดกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ส่งทีมวิศวกรลงสำรวจอาคาร Data Center ในกรุงเทพมหานครแล้ว11แห่งเพื่อประเมินความเหมาะสมและความปลอดภัยตามกฎหมายควบคุมอาคารคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเห็นชอบให้จัดส่งเอกสารร่างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาต่อศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี้ นางระวีวันภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกมีมติเห็นชอบร่างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินขั้นต้นหรือ PA แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาพร้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรแห่งชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งจัดส่งเอกสารต่อศูนย์มรดกโลกณกรุงปารีสให้ทันกำหนดปิดรับวันที่15 กันยายนนี้ที่ประชุมยังรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48รวมถึงความคืบหน้าบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกและบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของไทยความเห็นชอบครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของไทยในการผลักดันแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งนี้เข้าสู่กระบวนการประเมินระดับสากลต่อไปสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสประกาศควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำบางนาราช่วงแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันที่17ถึงวันที่20กันยายนนี้นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสประกาศกำหนดเขตควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำบางนาราเป็นการเฉพาะคราวระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำในช่วงการจัดการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งแห่งเดียวในประเทศไทยในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569

0: อาวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: ทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
7: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพริกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ

ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ปล่อยใจไปด้วยกันนะคะกับช่วงเวลาของรายการที่ไปตามใจค่ะทุกๆวันอาทิตย์นะคะทางสวทเชียงใหม่หลังจากที่ท่านรับฟังรายการผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนและรับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา10 นาฬิกาเราก็จะมาเจอกันนะคะกับช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจนี่แหละค่ะอัปเดตข่าวสารในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะวันนี้เรายังคงจำได้ใช่ไหมคะว่าอาทิตย์ที่แล้วเราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางท่องเที่ยวยังไม่จบใช่ไหมคะเวลาเราหมดไปก่อนวันนี้ก็มาพูดคุยกันต่อค่ะสำหรับเส้นทางการท่องเที่ยวนะคะเหนือจรดใต้ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะ

ค่ะเราเดินทางกันต่อเลยนะคะต่อจากอาทิตย์ที่แล้วค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราเดินทางไปถึงจังหวัดน่านแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราไปที่จังหวัดสุโขทัยค่ะเที่ยวสุโขทัยราชธานีเก่านะคะเริ่มต้นกันที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยย้อนรอยอารยธรรมเก่าแก่นะคะผ่านเมืองโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะแล้วก็ชมจนครบแล้วก็แวะพักจิบกาแฟสักหน่อยนะคะก่อนที่จะไปต่อกันที่ผ้าทอชาววังค่ะจะได้สัมผัสกับเสน่ห์งานทอผ้าพื้นถิ่นที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์นะคะรวมถึงวิถีของชุมชนศรีสัชนาลัยด้วยค่ะเที่ยวตรงนี้ก็แวะพักทานอาหารกันสักครู่ใช่ไหมคะพร้อมกับชมบรรยากาศในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยนะคะช่วงบ่ายอาจจะไปทำเวิร์กช็อปค่ะเป็นแหวนลงยานะคะลงมือทำแหวนลงยาศรีสัชนาลัยเป็นงานหัตถศิลป์โบราณที่สืบทอดภูมิปัญญาจากช่างทำเงินและช่างทองโบราณค่ะจุดเด่นที่สุดก็คือการทำลวดลายด้วยมืออย่างประณีตนะคะเช่นลายถักลายเกลือเถานะคะแล้วก็นำมาแต่งแต้มสีสันด้วยการลงยาปิดท้ายของวันค่ะด้วยการชมพระอาทิตย์ตกดินณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะท่านจะได้ดื่มด่ำกับความงดงามยามเย็นท่ามกลางเมืองโบราณเมืองมรดกของโลกนี่แหละค่ะแล้วก็พักที่นี่สักคืนหนึ่งนะคะเช้าตรู่ตักบาตรที่สะพานบุญกันค่ะที่วัดตะพังทองนะคะเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวของคุณด้วยนะคะแล้วก็ไปนั่งรถรางค่ะชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะชมโบราณสถานให้จุใจกันไปเลยตามจุดต่างๆจากนั้นอาจจะไปเดินเล่นนะคะที่ถนนสังคโลกค่ะชมหัตถกรรมเป็นหัตถกรรมสังคโลกที่ขึ้นชื่อของเมืองสุโขทัยมาแต่โบราณและห้ามพลาดเลยนะคะกับการทำเวิร์กช็อปเขียนลายสังคโลกบนเสื้อนี่ล่ะค่ะแล้วก็การพิมพ์พระด้วยมือแบบใช้เทคนิคโบราณด้วยนะคะใครที่ยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยลองก็ขอเชิญชวนไปชมสักครั้งหนึ่งไปเที่ยวที่จังหวัดสุโขทัยค่ะเราอยู่สุโขทัยเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะเดี๋ยวว่าเราพักกันสักครู่เพราะว่าเราจะไปที่จังหวัดกำแพงเพชรพักฟังเพลงแล้วเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้านะคะ

เราเดินทางมาถึงจังหวัดกำแพงเพชรกันแล้วค่ะเสน่ห์สองเมืองเก่านะคะที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองที่พลาดไม่ได้ค่ะเริ่มต้นทริปด้วยความเป็นสิริมงคลนะคะด้วยการไปสักการะพระบรมธาตุนครชุมค่ะพระบรมธาตุเก่าแก่อายุกว่า700ปีนะคะที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิงค่ะก่อนจะไปกราบหลวงพ่ออุโมงค์ที่วัดสว่างอารมณ์นะคะพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนสิงห์หนึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของกำแพงเพชรค่ะเป็นที่พึ่งทางใจของชาวนครชุมและใกล้เคียงดูเห็นในการมีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของความสัตย์ค่ะไหว้พระแล้วก็เดินทางไปต่ออีกนิดนึงนะคะไปชมสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่5ที่บ้านห้างร.5ค่ะบ้านของคหบดีชาวกะเหรี่ยงนะคะซึ่งมีอาชีพค้าไม้บริเวณปากคลองสวนหมากเมืองนครชุมในสมัยรัชกาลที่5เป็นอาคารไม้สัก2ชั้นด้วยกันนะคะเป็นรูปแบบไทยผสมตะวันตกค่ะช่วงเย็นๆก็ไปเดินเที่ยวชิมและช้อปปิ้งกันได้นะคะที่ตลาดย้อนยุคนครชุมตลาดย้อนยุคบรรยากาศอบอุ่นค่ะเดินดูงานคราฟแวะชิมของอร่อยๆนะคะแล้วก็ช้อปของฝากไปฝากคนที่บ้านด้วยค่ะพักที่นี่สักคืนนะคะเช้าอีกวันไปชมเจดีย์7ยอดเมืองโบราณไตรตรึงนะคะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานของที่นี่ตามข้อมูลทางโบราณคดีนะคะเมืองนี้มีการพัฒนาต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยของทวารวดีค่ะสุโขทัยจนถึงอยุธยามีโบราณสถานที่สำคัญนะคะแล้วก็มีการพบโบราณวัตถุที่สำคัญด้วยแล้วก็อย่าลืมค่ะแวะชมการแสดงระบำกอไก่นะคะเป็นการแสดงพื้นบ้านที่หาชมได้ยากแล้วค่ะของชาวชากังลาวนะคะที่บ้านวังพระธาตุตำบลไตรตรึงนี่แหละค่ะที่ชาวบ้านเขาร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานไว้นะคะช่วงบ่ายๆก็อาจจะไปหาร้านนั่งทานอาหารอร่อยๆเป็นอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้นะคะที่นี่เป็นอีกเมืองที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวเพราะนอกจากที่ได้พูดให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบไปแล้วยังมีสถานที่อื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะสำหรับที่จังหวัดกำแพงเพชรลองแวะไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งค่ะจากกำแพงเพชรเดี๋ยวเราจะไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะพักอีกสักช่วงหนึ่งแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

ไปเที่ยวกันเลยดีกว่านะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเที่ยวแบบ one day trip นะคะตามหาร่องรอยของเมืองโบราณอู่ทองกันที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองค่ะพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะนะคะที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองโบราณอู่ทองและพื้นที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์กระทั่งเข้าสู่วัฒนธรรมทวารวดีค่ะซึ่งเป็นวัฒนธรรมยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์ในประเทศไทยนะคะโดยมีหนึ่งไฮไลท์สำคัญนั่นคือการจัดแสดงโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมธรรมจักรแท่นและเสาค่ะพบจากการขุดแต่งเจดีย์หมายเลข11เมืองโบราณอู่ทองอายุราวๆพุทธศตวรรษที่12ถึง13นะคะถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงการประดิษฐานธรรมจักรที่สมบูรณ์ที่สุดที่พบเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยด้วยค่ะแล้วก็ไปไหว้ศาลเจ้าพ่อพระยาจักรนะคะศาลเจ้าจีนที่มีเทวรูปโบราณสมัยทวารวดีค่ะเจ้าพ่อพระยาจักรนั้นลักษณะคล้ายกับรูปพระวิษณุแบบเก่าสวมหมวกนะคะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอู่ทองมาอย่างยาวนานค่ะหลังจากนั้นก็ไปแวะที่ชุมชนตำลึงหวานกันสักนิดหนึ่งนะคะมาสนุกกับกิจกรรมสร้างสรรค์จากสารพัดนะคะกิจกรรมร้อยลูกปัดและลิ้มรสอาหารท้องถิ่นด้วยชุดเมนูกระด้งค่ะก่อนจะกลับก็แวะสักการะพระพุทธขออภัยค่ะพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิกันสักนิดหนึ่งนะคะเป็นพระพุทธรูปปางที่เป็นมีขนาดใหญ่เลยนะคะแกะสลักแบบรอยนูนบริเวณหน้าผาหินธรรมชาติด้วยที่จังหวัดสุพรรณบุรียังมีที่เที่ยวอีกมากมายเลยทีเดียวไม่เฉพาะที่นำมาเสนอกันในวันนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่พลาดไม่ได้เช่นเดียวกันบางคนอาจจะมองว่าจังหวัดเล็กๆอาจจะไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่น่าสนใจใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วไม่ว่าจังหวัดใหญ่หรือว่าจังหวัดเล็กบางจังหวัดอาจจะมองว่าเป็นจังหวัดแค่เป็นทางผ่านลองแวะสักนิดนึงค่ะไม่ว่าจังหวัดไหนก็ตามถ้าหากว่าท่านมีเวลาอย่างเช่นถ้าหากว่าท่านเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดกรุงเทพมหานครท่านระหว่างเส้นทางก็จะผ่านหลายจังหวัดเลยใช่ไหมคะถ้าหากว่าท่านมีเวลามากพอลองแวะแต่ละจังหวัดอาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสักหนึ่งหรือสองที่ก็ได้นะคะหรือถ้ามีเวลามากกว่านั้นอาจจะแวะพักสักหนึ่งคืนในแต่ละจังหวัดก็ได้ทำให้ท่านได้ท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดก่อนที่จะถึงกรุงเทพมหานครได้ไปเที่ยวหลายจังหวัดเลยใช่ไหมคะก็ได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของแต่ละท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดไปอีกด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความสนุกสนานลองไปสัมผัสดูตัวเองเวลาที่ขับเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครยังแวะไม่ครบทุกจังหวัดในเส้นทางเดินทางไปที่กรุงเทพเลยนะคะก็แวะเป็นบางจังหวัดนะคะเนื่องด้วยอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาแต่ถ้าว่าท่านมีเวลามากพอนะคะที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวลองดูค่ะแวะตามเส้นทางอาจจะไม่ใช่จังหวัดที่ท่านคาดหวังว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวก็ได้แต่เป็นเส้นทางที่ท่านผ่านแต่ท่านลองแวะสักนิดนึงที่นั่นมีเสน่ห์แน่นอนนะคะที่ไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นๆเพราะว่าแต่ละจังหวัดก็จะมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครอยู่แล้วนะคะมีจุดดึงดูดมีสถานที่เช็คอินมีไฮไลท์สำคัญของแต่ละจังหวัดลองท่องเที่ยวไปในจังหวัดต่างๆภายในประเทศไทยดูนะคะก่อนที่จะนึกถึงการเดินทางไปต่างประเทศใช่ไหมคะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะอยากไปเที่ยวต่างประเทศแน่นอนว่าก็ลองเที่ยวที่ประเทศไทยดูลองเที่ยวให้ครบทุกจังหวัดดูไหมคะแน่นอนคงมีส่วนน้อยใช่ไหมคะที่จะได้เที่ยวครบทุกจังหวัดแต่ถ้าหากว่าใครที่มีโอกาสและได้ท่องเที่ยวครบทุกจังหวัดถือว่าเป็นกำไรชีวิตเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าในประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะที่รอทุกท่านนั้นไปเที่ยวชมแล้วก็สถานที่ต่างๆก็รออวดโฉมด้วยนะคะที่พร้อมต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนเช่นเดียวกันพักกันอีกสักช่วงหนึ่งค่ะ

มาดูหนึ่งโครงการสำคัญที่ส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวนั่นก็คือโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาสที่4ของปี2569ต่อเนื่องไปจนถึงในช่วงของต้นปีนะคะ2570ก็เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวค่ะและเป็นการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยวทั่วประเทศด้วยนะคะทั้งนี้โครงการดังกล่าวนั้นมีจำนวนทั้งสิ้น1ล้านสิทธิ์ด้วยกันโดยประชาชน1คนค่ะสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้สูงสุดไม่เกิน5สิทธิ์นะคะรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักตามจริงแต่ว่าไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนนะคะเพื่อให้การใช้จ่ายนั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมและการเป็นการป้องกันการปรับขึ้นราคาที่พักเกินจริงด้วยขณะเดียวกันก็ยังมีคูปองท่องเที่ยวในรูปแบบของโคเพย์เมนต์ด้วยนะคะหรือว่าการจ่ายร่วมกันระหว่างภาครัฐกับขออภัยค่ะระหว่างภาครัฐกับประชาชนนะคะโดยที่รัฐบาลนั้นสนับสนุนวงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักนะคะและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองค่ะคูปองท่องเที่ยวในโครงการนี้จะขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารนะคะแต่รวมถึงบริการสปาการนวดตลอดจนแพ็กเกจแล้วก็กิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆเช่นการดำน้ำการล่องเรือนะคะเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายในห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างกว้างขวางนั่นเองทั้งนี้ก็คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569และกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะด้วยกันในระยะแรกนะคะช่วงระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคม2569และระยะที่2ก็คือระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570ค่ะโดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนนะคะเพื่อให้มาตรการสามารถที่จะเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการนี้นะคะใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทค่ะและคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทด้วยกันนะคะทั้งนี้รัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการป้องกันการทุจริตและการปั่นราคาที่พักด้วยโดยมีการดำเนินการนะคะขึ้นบัญชีแบ็คลิสต์ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมทุจริตจากโครงการในระยะที่ผ่านมาแล้วกว่า 1,000 รายด้วยกันนะคะรวมถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการนั้นยื่นเอกสารเพื่อที่จะยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนด้วยเพื่อให้การดำเนินโครงการนั้นเป็นไปด้วยความโปร่งใสแน่นอนว่าก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและภาคธุรกิจท่องเที่ยวด้วยนะคะใครที่สนใจก็ตั้งหน้าตั้งตารอเลยนะคะสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะว่าก็คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นี้เป็นต้นไปมีจำนวน1ล้านสิทธิ์ด้วยกันนะคะซึ่ง1ท่านสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้สูงสุดไม่เกิน5สิทธิ์ค่ะโดยที่รัฐนั้นก็จะสนับสนุนในส่วนของค่าที่พักตามจริงนะคะแต่ว่าไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนแล้วก็ในส่วนของคูปองท่องเที่ยวในรูปแบบของโคเพย์เมนต์ก็คือการร่วมจ่ายนั่นเองนะคะระหว่างภาครัฐกับประชาชนรัฐนั้นสนับสนุนวงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักนะคะส่วนเมืองรองนะคะท่านไปท่องเที่ยวเมืองรองท่านจะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 2,000 บาทด้วยกันค่ะทั้งหมดนี้นำมาฝากท่านผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจในวันอาทิตย์วันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะ10นาฬิกาเศษเป็นต้นไปทางสวทเชียงใหม่ติดตามรับฟังรายการเที่ยวไปตามใจได้มีความสุขมากๆนะคะเดินทางปลอดภัยกันด้วยรักษาสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันสวัสดีค่ะ

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: ทศขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกบริกส์ส่งเสริมผลประโยชน์รับมือความท้าทายของโลกร่วมกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกบริกส์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์และรับมือความท้าทายของโลกร่วมกัน
6: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียของนายเสียศักดิ์ วงศ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าไทยมีเป้าประสงค์หลักคือการขับเคลื่อนความร่วมมือกับกลุ่มบริกส์ในฐานะประเทศหุ้นส่วนและขับเคลื่อนความร่วมมือกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือ Global South ในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะการรับมือกับประเด็นท้าทายต่างๆในบริบทของความผันผวนของสถานการณ์โลกนอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจในประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญทั้งการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจวงโซ่อุปทานการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางด้านพลังงานและในการเยือนครั้งนี้นายเสียศักดิ์ยังได้พบหารือกับผู้แทนภาคเอกชนสำคัญของไทยในอินเดียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการทูตเศรษฐกิจในการส่งเสริมโอกาสและการขยายการค้าการลงทุนรวมถึงรับฟังประเด็นที่อาจจะยังเป็นข้อติดขัดต่างๆซึ่งหลายบริษัทได้ให้ข้อมูลและมุมมองที่น่าสนใจและกระทรวงการต่างประเทศจะนำข้อคิดเห็นเหล่านี้ไปช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสนับสนุนการแก้ปัญหาต่างๆที่อาจจะยังติดขัดอยู่กรินยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่ในวันพรุ่งนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน
7: ายบำรุงรัตน์พลอยดำหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ทางอุทยานจะมีการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาภายหลังจากที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการแปรรูปไม้จันหอมครบตามจำนวนประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นและมีการตรวจคุณภาพของเนื้อไม้เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเพื่อร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 น.มุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐม หลังจากนั้นในช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมที่สำนักช่างสิบหมู่ต่อไปธนวัฒน์วงวิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสารบริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันทางตะวันตกเฉียงใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย76รายสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสาร MV June Aster บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันทางตะวันตกเฉียงใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอีก41รายซึ่งทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย76รายและมีผู้สูญหาย13รายส่วนจำนวนผู้รอดชีวิตยังคงอยู่ที่43คนโฆษกหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาผู้โดยสารที่ยังคงสูญหายและร่างผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สืบสวนของฟิลิปปินส์ยอมรับว่ายังไม่สามารถระบุสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้บนเรือลำดังกล่าวได้ในตอนนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชโองการของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
5: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: พบกับรายการบ้านไม่รู้โรยรายการดีๆที่จะทำให้คุณนั้นก้าวสู่ช่วงสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพที่คลื่น AM 639วันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นวันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันอาทิตย์เวลา 11:00 น

ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการบาดไม่รู้โรยรายการดีๆที่จะทำให้คุณนั้นก้าวสู่ช่วงสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพครับวันนี้กลับมาพบกับผมเมธัชจำศรีโรตีคนเดิมครับเรามาพร้อมกับเรื่องของสาระความรู้ด้านสุขภาพนะครับอยากจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันโดยเฉพาะในวันนี้เนี่ยเรามีประเด็นที่น่าสนใจนะครับอย่างเรื่องของการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ช่วงสูงวัยโดยเฉพาะเรื่องการวางแผนค่ารักษาพยาบาลตลอดชีพคุณผู้ฟังต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของเงินทองเนาะเศรษฐกิจมันก็แย่ลงคุณผู้ฟังนะฮะแล้วก็ยิ่งคนเราเนี่ยยิ่งแก่ตัวไปคนเราก็จะต้องมีโรคมีการเจ็บป่วยออดๆแอดพอเราก้าวเข้าสู่เลข3เลข4เนี่ยอย่างเลข3เนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วเลยแต่ก่อนนอนดึกได้เนาะตอนเป็นวัยรุ่นก็นอนดึกได้แต่ตอนเนี้ยพอเราเลือกที่จะนอนประมาณ5ชั่วโมงเท่านั้นแหละคุณผู้ฟังรู้ไหมร่างกายเกิดอะไรขึ้นร่างกายเป็นผื่นเพราะนอนน้อยบางคนแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเองอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเราสูงวัยไปครับเราก็จะยิ่งต้องเจอกับโรคภัยไข้เจ็บเพิ่มมากยิ่งขึ้นและถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเตรียมเรื่องของการเงินไม่พอรับรองได้เลยว่าเดือดร้อนอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นพอก้าวเข้าสู่สูงวัยแล้วนะเอาตั้งแต่40เนี่ย30 40เนี่ยถึงแม้ว่าจะยังไม่สูงวัยแต่ก็ควรที่จะมีการบริหารจัดการเงินให้ดีเตรียมเงินให้พร้อมพอเวลาสู่เข้าสู่ช่วงสูงวัยแล้วเนี่ยเวลามันเป็นโรคอะไรเนี่ยเราจะได้ไม่เดือดร้อนมากนะฮะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ยังเจอทั้งเรื่องของโรคระบาดเรื่องภัยธรรมชาติต่างๆนะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยการวางแผนสุขภาพมันจะไม่ใช่แค่การออกกำลังกายหรือว่ากินอาหารดีๆอย่างเดียวแล้วแต่มันคือการที่เราเองเนี่ยจะต้องสร้างระบบนิเวศของความปลอดภัยระบบนิเวศของความปลอดภัยก็คือเราเองเนี่ยจะต้องมีความพร้อมเมื่อเข้าสู่สูงวัยแล้วเนี่ยเวลาที่เราเจอโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเราก็จะต้องมีเงินทุนที่เพียงพอนะฮะรวมไปถึงการเตรียมตัวการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขครับคุณผู้ฟังเขาบอกชัดเจนเลยว่าการที่เราเนี่ยเตรียมความพร้อมเข้าสู่ช่วงสูงวัยล่วงหน้าเนี่ยมันจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตรวมถึงภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางมีใครบ้างก็คือผู้สูงวัยนั่นแหละแล้วก็อาจจะมีพวกผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังต่างๆ NCDs ต่างๆนั่นเองนะครับเขาบอกว่ามันจะช่วยถ้าเกิดว่าคนกลุ่มเนี้ยเขาเรียกว่ากลุ่มเปราะบางเนาะถ้าเกิดมีการเตรียมความพร้อมมาล่วงหน้าเนี่ยมันจะลดอัตราการเสียชีวิตได้กว่าร้อยละ60เลยครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเราวางแผนดีเนี่ยเราก็จะมีชัยไปกว่าครึ่งนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการที่เราจะวางแผนด้านสุขภาพที่ดีเนี่ยมันควรที่จะมีอะไรบ้างนะครับในเรื่องแรกครับคุณผู้ฟังคือเรื่องของการวางแผนทางการเงินครับเพื่อค่ารักษาพยาบาลตลอดชีพการวางแผนการเงินเพื่อค่ารักษาพยาบาลตลอดชีพหรือว่า lifetime health financial planning เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครดูข้อมูลนะถ้าใครไม่ได้อยู่ในสิทธิบัตรทองหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ารักษาพยาบาลครับมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเฉลี่ย 5-10% ต่อปีครับเพราะฉะนั้นการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มาพร้อมกับโรคที่มากยิ่งขึ้นและยิ่งไปเจอกับเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นถ้าไม่เตรียมความพร้อมเดือดร้อนอย่างแน่นอนนะครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนแล้วก็กลยุทธ์กันว่าเรื่องของการวางแผนเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพตลอดชีวิตเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกครับคุณผู้ฟังอยากจะให้เราเนี่ยประเมินเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะฮะอย่างแรกนะประเมินค่าใช้จ่ายเช็คสิทธิ์ของตัวเองด้วยสำรวจสวัสดิการที่ท่านมีเช็คสิทธิ์ประกันสังคมให้เรียบร้อยท่านเป็น
ข้าราชการบำนาญไหมถ้าเป็นก็เช็คสิทธิ์ว่าข้าราชการบำนาญในปี69เนี่ยจะได้รับการช่วยเหลืออะไรอย่างไรบ้างนะครับรวมถึงเรื่องของประกันกลุ่มของบริษัทก่อนจะทำประกันสุขภาพเช็คดูให้ดีว่ามันครอบคลุมมากน้อยแค่ไหนนะครับเมื่อท่านเช็คเสร็จแล้วนะครับท่านก็จะรู้แล้วว่าโอ้โอเคอันไหนที่ท่านดำเนินการแล้วอันไหนที่ควรที่จะเร่งดำเนินการนะครับอย่างเช่นประกันบางอย่างเนาะที่ท่านทำประกันสุขภาพมาบางทีท่านอาจจะโดนสับขาหลอกเรื่องของประกันสุขภาพนะบริษัท A บอกว่าเนี่ยท่านทำประกันเนี้ยมันจะครอบคลุมช่วงเข้าสู่ช่วงสูงวัยเข้าสู่ช่วง60ปีแต่พออยู่ในวัย60ปีแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้อยู่ในการครอบคลุมอย่างเงี้ยหรือว่าครอบคลุมโรคบางอย่างอย่างเช่นอาจจะครอบคลุมโรคที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นทั้งที่ท่านเองก็กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสูงวัยนะฮะแต่พอเราไปทำประกันกับบริษัท A แล้วปรากฏว่าพอท่านป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุกับที่เกี่ยวข้องกับสูงวัยเนี่ยปรากฏว่าประกันนั้นไม่ครอบคลุมโรคต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นพวกการดูแลรักษาเข่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเช็คดูให้ดีเช็คสิทธิ์สวัสดิการที่ท่านมีประกันสังคมสิทธิ์ข้าราชการดูประกันสุขภาพให้ดีว่าประกันสุขภาพเนี่ยมันครอบคลุมขนาดไหนนะครับนอกจากนี้คุณผู้ฟังคาดการเรื่องของค่าใช้จ่ายในอนาคตไว้ด้วยนะครับเรียกว่าต้องเตรียมเงินก้อนใหญ่สำหรับโรคร้ายแรงซึ่งอาจจะสูงถึงหลักล้านในอีก 5-10 ปีข้างหน้าคุณผู้ฟังเรื่องนี้อยากจะเน้นย้ำกันกลุ่มผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าขายของดีมากวันหนึ่งได้เงิน 2,000 3,000 ต่อวันนะฮะแล้วพอได้เงินมาเนี่ยบางคนนะคุณผู้ฟังก็คือเอาตังค์ไปเที่ยวเอาตังค์ไปกินจนหมดนะคุณผู้ฟังโดยที่ไม่มีการเก็บตังค์เอาไว้เผื่อกรณีที่เราเนี่ยเจ็บล้มป่วยขึ้นมานะฮะอันนี้ทำให้คนพลาดหลายต่อหลายครั้งแล้วนะคุณผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านหาเงินมาได้แล้วนะครับโดยเฉพาะใครที่ไม่ได้เป็นข้าราชการนะอย่างข้าราชการเขามีสิทธิ์สวัสดิการของข้าราชการอยู่แล้วนะฮะแล้วก็แลกกับการที่เงินเดือนเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะน้อยนะฮะแต่ว่าภาคผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้านะครับก็อย่าลืมเวลาที่เราหาเงินมาได้อย่าเอาไปเที่ยวสมดควรที่จะคาดการค่าใช้จ่ายไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับ 5-10 ปีข้างหน้าเนี่ยหลักล้านแน่นอนคุณผู้ฟังนะฮะเสร็จแล้วพอเราคาดการแล้วเราก็ต้องมีเงินออมนะครับคำนวณเงินออมที่เราจะต้องใช้ก็คือนำค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงเอาค่าใช้จ่ายชัวร์ๆอย่างเช่น เราเนี่ยได้เงินมา10,000นะฮะจากการเป็นลูกจ้างพอได้เงินมา10,000เสร็จปุ๊บเราก็ต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งแล้วสัก 10% 15% เอาเป็นเงินออมอันเนี้ยจะช่วยได้เยอะเลยนะครับต้องควรที่จะเริ่มออมตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นเราด้วยซ้ำนะครับต่อมาก็คือการใช้เครื่องมือประกันสุขภาพโอนความเสี่ยงเครื่องมือประกันสุขภาพเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากครับในการจัดการความไม่แน่นอนของค่ารักษาพยาบาลนะทีนี้เราก็ต้องดูด้วยว่าประกันสุขภาพมันมีประกันสุขภาพแบบไหนบ้างมีประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายเอาช่วยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีที่เจ็บป่วยหนักหรือว่าต้องนอนโรงพยาบาลประกันประเภทที่2ประกันโรคร้ายแรงนะครับก็จะเป็นการมอบเงินก้อนเมื่อตรวจเจอใช้เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษหรือว่าชดเชยรายได้ที่หายไปครับ3ก็คือประกันชีวิตแบบบำนาญหรือว่าประกันสุขภาพระยะยาวอันนี้จะเน้นความคุ้มครองที่ต่อเนื่องจนถึงวัยเกษียณเลยอันนี้ท่านก็ต้องมาเลือกดูแล้วว่าท่านเนี่ยสะดวกประกันประเภทไหนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะว่าดูเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยอย่างเช่นสมมติของผมเนี่ยอาชีพนักข่าวเนาะอาชีพนักข่าวเนี่ยเราก็ต้องเดินทางไปไหนต่อไหนเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้อย่างเงี้ยครับประกันที่ผมจะเลือกก็จะเป็นประกันพวกประกันอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องใช้ต้องเดินทางบกบ่อยเดินทางรถเนี่ยบ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเราก็จะอาศัยลงประกันสุขภาพเรื่องของการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุนั่นเองน
ะครับหรือว่าจะเป็นพวกโรคร้ายแรงอ่ะใครที่ใช้ชีวิตเสี่ยงๆนะอย่างเช่นบางคนต้องทำงานตากแดดนะครับต้องทำงานตากแดดแล้วก็อยู่ในกลุ่มของแรงงานซึ่งกลุ่มแรงงานก็สูบบุหรี่กันค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าท่านจะไม่สูบท่านก็อาจจะต้องพิจารณาพวกโรคร้ายแรงประกันโรคร้ายแรงนะครับเพราะว่าบางทีท่านอาจจะได้รับบุหรี่มือสองอย่างเงี้ยควันบุหรี่มือสองจนมันสะสมในร่างกายและยิ่งเจอสภาพงานก่อสร้างที่ต้องเจอทั้งฝุ่นทั้งควันทั้งแดดมันมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งสูงมากเพราะฉะนั้นประกันที่ควรจะทำก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าควรที่จะเป็นประกันร้ายแรงหรือไม่พวกป้องกันมะเร็งผิวหนังป้องกันมะเร็งปอดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือท่านต้องรู้แล้วว่าท่านใช้ชีวิตประเภทไหนใช้ชีวิตประมาณไหนแล้วจะมีการทำประกันแบบไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดนั่นเองนะครับ3ก็คือเรื่องของการสร้างกองทุนสุขภาพส่วนตัวหรือว่าสร้างเงินออมนั่นเองนะครับก็คือท่านเนี่ยจะต้องมีเงินออมส่วนตัวเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือว่าค่าใช้จ่ายที่ประกันเนี่ยไม่ครอบคลุมอาจจะมีการตั้งเงินออมแบบแยกบัญชีก็คือตั้งกองทุนสุขภาพแยกจากเงินออมฉุกเฉินทั่วไปนะครับหรือว่า2ก็คือนำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางเพื่อให้เงินเนี่ยเติบโตชนะเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลครับคุณผู้ฟังอันนี้แวะมาให้เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะฮะซึ่งผมเองเนี่ยก็เคยฟังพวกบรรดามันนี่โค้ดต่างๆนะฮะคุณพออย่างเงี้ยครับหลายๆท่านเลยนะหลายท่านก็พูดตรงกันเลยว่าในสภาวะแบบนี้เราควรที่จะมีเงินออมติดตัวไว้แล้วก็แบ่งเงินออมไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงต่ำนะขึ้นอยู่กับความพร้อมในตัวของท่านด้วยนะฮะยิ่งได้เงินเยอะยิ่งมีโอกาสเสี่ยงนะคุณผู้ฟังเรื่องของการลงทุนศึกษาดูให้ดีนะทีนี้บรรดามันนี่โค้ดเขาก็แนะนำกันก็มาว่าในช่วงเศรษฐกิจฝืดเคืองค่าครองชีพแพงขึ้นควรที่จะมีเงินออมแล้วก็แบ่งเงินไปลงทุนนะครับซึ่งการลงทุนอย่างที่บอกคือเสี่ยงต่ำถึงปานกลางเงินมันจะได้เติบโตแล้วพวกบรรดามันนี่โค้ดเขาจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บเงินสดไว้ในตัวมูลค่าเงินสดมันจะลดลงในทุกๆวันแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเงินไปลงทุนในจุดที่มันถูกต้องในจุดที่มันถูกต้องความเสี่ยงต่ำที่แน่ๆก็คือก่อนจะลงทุนก็ต้องศึกษาถ้าศึกษาให้ดีมูลค่าเงินมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับอัตราเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่มันสูงขึ้นสังเกตดูง่ายๆนะครับคุณผู้ฟังแต่ก่อนเนี่ยโจ๊กเนี่ยให้หลังประมาณสัก20กว่าปีแล้วกันโจ๊กที่ผมกินเนี่ยราคา10บาทพิเศษ15บาทตอนนี้เป็นยังไงฮะ30นี่ยังถือว่าถูกแล้วมี30 35แล้วหลังจากนี้ก็คาดว่าน่าจะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเรื่องของราคาค่าของชีพเพราะฉะนั้นครับอยากจะให้พิจารณาดูให้ดีนะเรื่องของการออมเงินออมเงินกับธนาคารมีกินดอกเบี้ยได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะออมเงินสหกรณ์ใครที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เป็นข้าราชการก็ต้องดูด้วยว่าออมเงินสหกรณ์เนี่ยจะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เรื่องของการลงทุนอันนี้ก็ต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าก็ขอให้ศึกษาดูให้ดีก่อนนะครับคุณผู้ฟังก่อนที่จะลงทุนในอะไรก็แล้วแต่หลายคนมักจะชื่นชอบในการลงทุนแบบเทรดก็คือแบบเล่นพอหุ้นซื้อในราคาหุ้นต่ำแล้วรีบขายเทขายในราคาที่หุ้นสูงอันนี้ก็ต้องเช็คดูให้ดีนะฮะมีโอกาสขาดทุนมันก็มีอยู่นะอันนี้เรื่องของการลงทุนคุณผู้ฟังต่อไปเรื่องของการวางแผนสุขภาพนะครับก็อย่างแรกเลยคลาสสิกที่สุดก็คือตรวจสุขภาพประจำปีครับเพื่อตรวจหาโรคตั้งแต่ระยะแรกซึ่งมันจะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าอีกอย่างหนึ่งที่แนะนำเลยตอนนี้ด้วยความที่สภาพอากาศมันแย่มากเลยแนะนำให้คุณผู้ฟังตรวจมะเร็งเพิ่มเติมด้วยคุณผู้หญิงอย่าพลาดเรื่องของตรวจมะเร็งเต้านมนะครับยิ่งก้าวเข้าสู่ช่วงสูงวัยแล้วเนี่ยยิ่งต้องรีบตรวจเลยนะครับ
นอกจากนี้นอกจากตรวจสุขภาพประจำปีแล้วการดูแลเรื่องของอาหารการออกกำลังกายอันนี้ก็สำคัญมันจะได้ลดโอกาสการเกิดโรคเรื้อรังนะฮะอย่างเช่นพวกเบาหวานความดันอ่ะพวกเนี้ยสองโรคเนี้ยค่าใช้จ่ายระยะยาวสูงมากคุณผู้ฟังโรคไตด้วยอ่ะไปอีกโรคหนึ่งนะเบาหวานความดันโรคไตนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลเรื่องของการกินให้ดีนะครับแล้วก็มันออกกำลังกายเรื่อยๆนะครับใครเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยระวังผังผืดที่บริเวณไหล่ด้วยนะครับก็ควรที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็ขยับสักนิดหนึ่งนะเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันอ่อนล้าเกินไปนะครับต่อมานอกจากเรื่องของการวางแผนสุขภาพแล้วก็การตรวจสุขภาพประจำปีแล้วนะฮะสิ่งหนึ่งที่ต้องทำเลยก็คือจะต้องมีการทบทวนกรมธรรม์สุขภาพให้มันสอดคล้องกับอายุแล้วก็สวัสดิการที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างเช่นในช่วงวัยรุ่นโอ้ในช่วงวัยทำงานต้องเดินทางบ่อยอ่ะทำประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุแต่พอก้าวเข้าสู่ช่วงสูงวัยแล้วเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาแล้วว่าเฮ้ยควรที่จะเปลี่ยนเป็นประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโรคที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุหรือไม่นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากสรุปนะครับการวางแผนที่สมดุลก็คือการทำประกันสุขภาพเพื่อโอนความเสี่ยงก้อนใหญ่ควบคู่กับการออมเงินก้อนเพื่อใช้ดูแลตัวเองในยามเกษียณแบ่งเงินไว้สักนิดหนึ่งได้เงินมา 100% แบ่งเงินสัก 10% 15% เนี่ยเอาไว้เป็นเงินออมไว้เป็นค่ารักษาสุขภาพนะครับส่วนเงินที่เหลืออาจจะเป็นเรื่องของเงินที่จะต้องเอามาจับจ่ายใช้สอยนั่นเองนะครับก็อย่าลืมที่จะมีเงินออมเอาไว้จะดีที่สุดนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของความคิดที่ว่าเวลาเรามีเงินก้อนหนึ่งแล้วเนี่ยหลายคนมีความคิดว่าเออเราจะเก็บเงินไว้รักษาตัวเองดีหรือว่าเราจะเจียดเงินไปซื้อประกันสุขภาพดีอันไหนดีอย่างไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเรื่องนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งครับ

มาต่อกันในช่วงสุดท้ายของรายการบ้านไม่รู้โรยนะครับกับเรื่องของการเก็บเงินไว้ใช้รักษาตัวเองหรือว่าเราเนี่ยจะเจียดเงินไปซื้อประกันสุขภาพแบบไหนดีกว่ากันเชื่อว่านี่น่าจะเป็นคำถามที่ใครหลายคนเนี่ยกำลังคิดอยู่เมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงสูงวัยนะฮะซึ่งอันเนี้ยต้องบอกว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับคุณผู้ฟังอย่างเรื่องของการเก็บเงินไว้รักษาตัวเองนะครับกรณีเก็บเงินไว้เพื่อรักษาตัวเองข้อแรกที่ควรนึกถึงเลยก็คืองบประมาณที่ต้องการเก็บของแต่ละคนเนี่ยคือเท่าไหร่บางคน1ล้านบาทโอ้รู้สึกว่าเพียงพอบางคนควรที่จะต้องมี5ล้านบาทถึงจะเพียงพอหรือบางคน30ล้านบาทถึงจะอุ่นใจและเพียงพอต่อการรักษาที่ตัวเองต้องการนะครับยกตัวอย่างเช่นนางสาว A ต้องการที่จะเก็บเงินเอาไว้รักษาตัวเอง5ล้านบาทซึ่งปัจจุบันเนี่ยนางสาว A อายุ35ปีทยอยเก็บเงินจนได้ครบ5ล้านบาทพออายุ45ปีครับปรากฏว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันนางสาว A เนี่ยไปตรวจสุขภาพด้านไปเจอมะเร็งเต้านมระยะที่2มะเร็งเต้านมระยะที่2ต้องใช้ค่ารักษาอะไรบ้างรู้ไหมฮะอย่างค่าผ่าตัดเนี่ยเน็ตๆเนี่ย 200,000 บาทเคมีบำบัด 445,788 บาทโดยประมาณรังสี 200,000 บาท target therapy พวกใช้คีโมต่างๆใช้อะไรต่างๆเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 1,766,000 กว่าบาทรวมค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่ 2,611,788 บาทนี่คือค่ารักษามะเร็งเต้านมคุณผู้ฟังหลังจากใช้ไปถ้านางสาว A ต้องการเติมเงินค่ารักษาพยาบาลให้ครบอีก5ล้านบาทนางสาว A ครับต้องทยอยเก็บเงินอีกครั้งซึ่งถ้าต่อมามันมีอาการซ้ำหรือว่าเป็นโรคร้ายแรงด้านอื่น5ล้านบาทที่เตรียมไว้ครับไม่เพียงพออย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้านางสาว A เนี่ยไม่มีการเตรียมเงินเอาไว้อาจจะต้องขายสินทรัพย์อื่นที่มีอยู่เพื่อมาดูแลรักษาตัวเองได้ในอนาคตครับถามว่าอ้าวแล้วข้อดีของการเก็บเงินไว้เพื่อรักษาตัวเองอ่ะมันคืออะไรล่ะอย่างแรกครับเราสามารถที่จะนำเงินที่ไม่ต้องใช้เนี่ยไปลงทุนก่อนเพื่อสร้างผลตอบแทนแล้วเอาผลตอบแทนที่ได้เนี่ยมาออมไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลในอนาคต2ก็คือกรณีที่ไม่ได้ใช้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลเงินออมที่เก็บไว้อาจจะนำไปใช้เพื่อการเกษียณหรือว่าแผนการเงินอื่นๆในชีวิตได้นะครับ3ก็คือประกันสุขภาพบางแบบอาจจะไม่ได้ครอบคลุมการรักษาทั้งหมดเช่นการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกทันตกรรมหรือว่าการรักษาแพทย์ทางเลือกนั่นเองแต่อย่าลืมว่าการเก็บรักษาเงินไว้กับการเก็บเงินไว้เพื่อรักษาตัวเองเนี่ยมันก็มีข้อเสียครับถ้ามันมีค่ารักษาพยาบาลมันก็จะต้องมีการเริ่มเก็บเงินใหม่อีกครั้งอย่างที่ยกตัวอย่างนางสาว A นั่นแหละครับซึ่งสุขภาพและระยะเวลาก็จะมีผลต่อการเก็บเงินด้วยถ้าขณะนั้นสุขภาพไม่เอื้ออำนวยในการหารายได้ก็จะต้องจำกัดการรักษาเท่าที่มีความสามารถที่จะจ่ายได้ในเวลานั้นนะครับถ้ามีการเจ็บป่วยในช่วงใกล้เกษียณอายุก็ต้องเริ่มเก็บเงินใหม่ต้องใช้เงินเก็บเป็นจำนวนมากเลยเพื่อให้ทันกับการเก็บเงินที่ระยะเวลาการเก็บเงินที่มันน้อยลงเพราะแก่ตัวแล้วเนาะคุณผู้ฟัง2ข้อเสียก็คือไม่สามารถคาดการจำนวนเงินสูงสุดที่จะต้องเก็บออมได้เพราะไม่สามารถกำหนดจำนวนครั้งที่ต้องรักษาและค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่จะต้องใช้ต่อการรักษา1โรคครับ3หากไม่สามารถออมเงินใหม่ได้ทันทางเลือกถัดไปก็คือจะต้องดึงเงินสินทรัพย์ทางการเงินอื่นมาใช้อาจจะต้องขายของกระทันหันขายรถเอ่ยขายอะไรเอ่ยนะฮะซึ่งอันเนี้ยมันก็เวลาที่เราขายของออกไปกระทันหันเนี่ยรีบขายเราก็อาจจะได้ของที่ไม่สมเหตุกับไม่สมแบบราคาคุณผู้ฟังเพราะเราต้องรีบใช้เงินนะครับคุณผู้ฟังอันนี้คือเรื่องของการเก็บเงินไว้เพื่อรักษาตัวเองทีนี้มาดูการซื้อประกันสุขภาพกันบ้างปัจจุบันเรื่องของสัญญาประกันสุขภาพมันมีหลายแบบครับทั้งแบบรักษาพยาบาลต่อการรักษาตัว1ครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีหรือค่ารักษาพยาบาลแบบวงเงินเหมาจ่ายต่อปีเริ่มต้นตั้งแต่ 200,000 บาทจนถึง 120,000 ล้านบาทต่อปีการเลือกแผนไหนเนี่ย
แผนใดก็ตามเนี่ยมันก็อยู่ที่การวางแผนของเราด้วยนะครับซึ่งเราก็ต้องไปดูด้วยว่าการแผนการรักษาของโรงพยาบาลเนี่ยมันมีค่ารักษาอยู่ในระดับไหนความสามารถในการชำระเบี้ยต่อปีแล้วก็จำนวนปีที่ต้องการได้รับความคุ้มครองในปัจจุบันเนี่ยคุ้มครองสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับหลักๆ ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ99ปีนะครับตัวอย่างเช่นอ้าวนางสาว A พูดไปแล้วคราวนี้นางสาว B บ้างนางสาว B อายุ35ปีมีความต้องการที่จะทำประกันสุขภาพปัจจุบันเนี่ยก็คืออายุ35ปีอยากจะทำไปจนถึงอายุ99ปีนะครับค่าเบี้ยประกันรวมทั้งสัญญาก็คือ7,658,800บาทถ้าเกิดเหตุต้องใช้ค่ารักษาพยาบาลตามตัวอย่างข้างต้นเนี่ยก็จะครอบคลุมวงเงินรักษาและในปีต่อไปวงเงินก็จะกลับมาเต็มใหม่อีกที่5ล้านบาทเสมอทุกๆปีนะครับทำให้วางแผนค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลได้นั่นเองนะครับซึ่งจากตัวอย่างถ้านางสาว B เนี่ยทำประกันสุขภาพวงเงิน5ล้านบาทต่อปีนะแล้วถ้านางสาว B ไปพบมะเร็งเต้านมระยะที่2ก็จะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าผ่าตัดค่าเคมีบำบัดค่ารักษารักษาเนี่ยรวมๆก็จะอยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่าบาทนั่นแหละนะครับถ้าเกิดว่าเราทำประกันสุขภาพวงเงิน5ล้านบาทต่อปีค่าใช้จ่ายก็ยังอยู่ในวงเงินการรักษาเพราะฉะนั้นข้อดีของการซื้อประกันสุขภาพครับอย่างแรกครับสามารถทำให้เราเนี่ยวางแผนค่าใช้จ่ายในแต่ละปีได้รู้จำนวนเงินที่จ่ายได้แน่นอนนะครับลดภาระค่าใช้จ่ายยามฉุกเฉินของครอบครัวก็ได้นะครับมีความสบายใจแล้วก็อุ่นใจในการรักษาแล้วก็ได้รับการรักษาที่รวดเร็วทันท่วงทีมีทางเลือกในการรักษาและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้นะครับแต่ข้อเสียนะครับก็คืออาจจะเสียโอกาสในการนำเงินจำนวนนี้ไปลงทุนผู้ทำประกันสุขภาพต้องแข็งแรงดีถ้ามีโรคประจำตัวอาจจะถูกเว้นโรคที่เป็นมาก่อนทำประกันปฏิเสธการรับประกันหรือว่าเลื่อนการทำประกันก็คือประกันหัวหมอนั่นแหละคุณผู้ฟัง3ก็คืออายุผู้ทำประกันมีผลต่อเบี้ยประกันและแบบประกันสุขภาพเช่นถ้าเริ่มทำประกันตั้งแต่อายุน้อยจะวางแผนประกันสุขภาพได้หลากหลายกว่าผู้ที่เริ่มมาทำประกันสุขภาพตอนอายุมากแล้วอันเนี้ยก็จะมีการจำกัดแผนแล้วก็แบบประกันที่สามารถทำได้นะครับ4ก็คือการทำประกันสุขภาพเนี่ยจะมีระยะเวลาในการรอคอยหลังจากกรมธรรม์อนุมัติไม่สามารถใช้ได้ทันทีเหมือนประกันอุบัติเหตุที่คุ้มครองทันทีตั้งแต่กรมธรรม์อนุมัตินะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเก็บเงินไว้รักษาตัวเองกับการเก็บเงินไว้ซื้อสุขประกันสุขภาพเนี่ยมันก็มีข้อดีและข้อเสียค่อนข้างที่จะแตกต่างกันไปอย่างไรก็ตามการวางแผนประกันสุขภาพเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการวางแผนทางการเงินจะทำให้เรารู้ค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นแล้วก็วางแผนในการเก็บเงินได้นะครับการจัดสรรเงินเพื่อแผนประกันสุขภาพก็ควรอยู่ในงบประมาณที่เหมาะสมเพียงพอต่อการรักษาในแบบที่เราต้องการและคำนึงถึงเบี้ยประกันที่อาจจะมีการปรับเพิ่มตามอายุด้วยซึ่งแผนการเงินเนี่ยถ้าเกิดว่าเราวางแผนได้ดีเราก็จะมีชัยไปกว่าครึ่งนั่นเองนะครับอันนี้ก็เชื่อว่าน่าจะทำให้เราเนี่ยได้รู้ข้อมูลไปไม่มากก็น้อยนะครับเรามีเพิ่มเติมยังมีเวลาอีกสัก4นาทีนะครับเชื่อว่าในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจเนี่ยมันฝืดเคืองหลายคนก็อาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะล่าสุดกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขครับแนะนำให้พวกเราเนี่ยทำสติบำบัดสติบำบัดก็คือ เราเองเนี่ยจะต้องฝึกจิตให้ดีนะครับอย่างเช่นเรารับรู้ปัจจุบันจดจ่อกับสิ่งที่มันเกิดตรงหน้าอย่าเพิ่งไปฟุ้งซ่านกับเรื่องของอดีตแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของอนาคตมากนักมุ่งแก้ไขปัญหาที่ปัจจุบันให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ เรื่องของอารมณ์คิดลบเชื่อว่าคนทุกคนมีเสียงในหัวเวลาเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักความคิดของตัวเองเวลาที่เราเห็นว่าตัวเองคิดลบเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องปล่อยวางนะบางทีทำการที่เราคิดลบเนี่ยอาจจะทำให้เรามองเห็นหนทางแก้ปัญหาแค่ทางเดียวนะครับหรือว่าจะใช้โปรแกรมบำบัดก็ได้อย่างเช่นMBSR การฝึกสมาธิเดินจงกรมโยคะการสแกนร่างกายเชื่อมโยงร่างกายและจิตใจเนี่ยก็ช่วยได้แล้วก็อย่าลืมที่จะรู้ลมหายใจขณะทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการกินการเดินการทำงานเพื่อให้จิตใจสงบและปล่อยวางนั่นเองอันนี้คือเรื่องที่
อยากจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยฝึกทำกันทำให้สมองสงบปล่อยวางก่อนเนาะอย่างแรกปล่อยวางเสร็จทำสมาธิอันนี้มันจะช่วยให้เราเนี่ยผ่อนคลายได้เป็นอย่างมากเลยนะครับมาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการบานไม่รู้โรยนะช่วงนี้นะในเรื่องของความเครียดอยากจะแนะนำ4สมุนไพรที่หาได้ง่ายเลยและช่วยลดความเครียดได้ดีอย่างแรกนะคุณผู้ฟังขมิ้นชันโอ้ช่วยได้เยอะเลยนะเอาไปสกัดเอาไปกินชาขมิ้นชันก็ได้หรือว่าทำเป็นกับข้าวกินก็ได้2คือใบบัวโบกอันนี้ก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับบรรเทาอาการโรควิตกกังวลได้ด้วยแล้วก็น้ำมันรำข้าวหรือว่าจมูกข้าวอันนี้จะทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีฤทธิ์ผ่อนคลายช่วยให้นอนหลับง่ายมากขึ้นด้วยนั่นเองฟักทองช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าได้นะฮะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องหมั่นออกกำลังกายด้วยนั่นเองนะครับก็จะทำให้สุขภาพทั้งกายและใจของเราแข็งแรงนั่นเองครับและนี่ก็คือรายการบานไม่รู้โรยที่เรานำเรื่องราวข่าวสารด้านสุขภาพมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับเดี๋ยวเราพบกันอีกในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: วกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
1: ไม่ดีหรอกมั้ง
2: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
0: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำเหมือนไม่อันตรายนะ
2: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
0: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
2: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
0: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
2: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
3: เจงเพ
4: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
1: ไม่ดีหรอกมั้ง
2: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
0: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
2: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมโยธาธิการและผังเมืองยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอิหร่านและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ลงนามร่วมในปฏิญาณนิวเดลีระหว่างการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ท่ามกลางการเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนาโกย่าในวันนี้เพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนสถาบันสิริกิติ์สานต่องานศิลปาชีพเผยแพร่ผลงานประณีตศิลป
1: ์พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของราษฎรในชนบทจึงมีพระราชปณิธานที่จะส่งเสริมให้ทำงานด้านหัตถกรรมเพื่อเพิ่มรายได้โดยไม่ทิ้งอาชีพเกษตรกรรมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อพุทธศักราช2519ต่อมาทรงจัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพขึ้นภายในพระราชวังสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนงานศิลปะไทยให้กับราษฎรควบคู่กับการทำรงรักษามรดกศิลป์อันทรงคุณค่าของไทยไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินด้วยทรงเชื่อมั่นในสายเลือดคนไทยทุกคนที่มีความเป็นช่างและมีศิลปะอยู่ในตัวดังพระราชดำรัสที่ว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ต่อมาเมื่อปี2553ทรงยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาขึ้นเป็นสถาบันสิริกิติ์ซึ่งผลิตบุคลากรที่มีฝีมือมากมายรวมทั้งนำผลงานศิลปะอันประณีตงดงามและทรงคุณค่าที่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาในท้องถิ่นทุรกันดารได้สร้างสรรค์ขึ้นไปจัดแสดงในต่างประเทศให้คนทั่วโลกได้ชื่นชมและยังรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณอันไพศาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทำให้ราษฎรชาวไร่ชาวนาในถิ่นทุรกันดารห่างไกลได้มีโอกาสสร้างสรรค์งานศิลปะและเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางศิลปะอันทรงคุณค่าของชาติให้อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญสิงห์สมเนียงรายงาน
0: ประสบกรณิกรเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดช่วงเช้าวันนี้
3: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างต่อเนื่องโดยร้อยตรีธนงธรพวีกิจรัตนาจากจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าประทับใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขประสบกนิกรมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโครงการป่ารักน้ำโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรอสทปและโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขมาจนถึงทุกวันนี้
4: ในนามของพระสงฆ์นิกรเนี่ยเรามีความประทับใจแล้วก็เทิดทูนพระองค์ท่านเหนือเก้าเหนือกระหม่อมเพราะว่าท่านทรงงานหนักในทุกภารกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องป่ารักน้ำเรื่องรสทปเรื่องของกลุ่มผ้าไหมต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยฮะอันนี้ท่านได้ทำภารกิจเพียงคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อย่างไม่เห็นแก่เหนื่อยเลย
3: ด้านนางชนันพรจุลญาติจากจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าประทับใจในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประสบกนิกรมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการกำลังใจและโครงการราชทานปันสุขที่ช่วยเหลือและให้โอกาสกลุ่มผู้ต้องขังและผู้ได้โอกาส
5: โอ้หลายๆเรื่องว่าน่ารักมากเป็นคนที่แบบทำประโยชน์ให้ประเทศเยอะมากคุณถึงน้ำตาจะไหลแฮะชอบโครงการที่ช่วยคนคุกดีมากเลยนะให้โอกาสคน
3: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพในทุกวันโดยประชาชนโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีโปรดสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและโปรดเดินทางมาถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 19:00 น.ชวนันท์มาลีรายงาน
0: อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมจัดพิธีส่งมอบ

0: เทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาภายหลังจากที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการแปรรูปไม้จันหอมครบตามจำนวนประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นและมีการตรวจคุณภาพของเนื้อไม้เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเพื่อร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 น.มุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมหลังจากนั้นในช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมที่สำนักช่าง10หมู่ต่อไปทั้งนี้ไม้จันหอมมีคุณสมบัติเนื้อไม้แข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนิยมนำมาใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นเพื่อการอนุรักษ์ตามแนวทางของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชย์สวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายกรมโยธาธิการและผังเมืองประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำมาตรการและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายให้มีความชัดเจนสามารถรองรับการเติบโตของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ควบคู่กับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางสำคัญ2ด้านได้แก่ยกระดับมาตรการด้านการผังเมืองโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่างการจัดทำคำนิยาม Data Center ให้มีความชัดเจนในประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมครอบคลุมทั้ง Data Center ที่ให้บริการแก่บุคคลภายนอกและที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ภายในองค์กรสำหรับ Data Center ขนาดเล็กถึงขนาดกลางสามารถพิจารณาจัดตั้งในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมชุมชนเกษตรกรรมบางส่วนและพื้นที่อุตสาหกรรมโดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินระยะถอยร่นและเงื่อนไขอื่นตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วน Data Center ขนาดใหญ่ซึ่งอาจมีผลกระทบในระดับสูงจะต้องกำหนดพื้นที่รองรับเป็นการเฉพาะเพื่อให้สามารถบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยและผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ให้ยกระดับมาตรการด้านการควบคุมอาคารและความปลอดภัยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมอาคารพร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดนิยามประเภทอาคารหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้างอาคาร Data Center ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงของกิจการครอบคลุมประเด็นสำคัญโดยเฉพาะการป้องกันและระงับอัคคีภัยการจัดระเบียบและการใช้งานอาคารตลอดจนการกำหนดให้อาคาร Data Center ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยตลอดอายุการใช้งานอาคารส่วน Data Center ที่เปิดดำเนินการอยู่ในปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบความปลอดภัยรวมถึงสภาพการใช้งานอาคารหากพบว่าอาคารมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยอาจมีคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขหรือห้ามใช้อาคารตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยสามารถรองรับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและประชาชนในระยะยาวด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่าได้มอบหมายให้ทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารลงพื้นที่เร่งสำรวจและตรวจสอบอาคารที่ประกอบกิจการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วจำนวน11แห่งเพื่อจัดเก็บข้อมูลและประเมินความเหมาะสมของอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารตลอดจนตรวจสอบประเด็นด้านความปลอดภัยและความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนโดยรอบรัฐบาลผลักดันอุตสาหกรรมเกมไทยสู่ตลาดโลกสร้างมูลค่าเจรจาการค้ากว่า270ล้านบาทต่อยอดเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026สู่ศูนย์กลางเกมอาเซียน
2: นางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรม

0: นำเกมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศโดยมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่คู่ค้านักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกพร้อมต่อยอดผลสำเร็จจากเวทีนานาชาติสู่การจัดงานเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026ระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ในประเทศไทยเพื่อผลักดันไทยก้าวสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการธุรกิจเกมไทย15รายเข้าร่วมงานเกมคอม2026ณเมืองโคโลนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคม2569ต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเปิดตัวผลงานเกมไทยสู่ตลาดต่างประเทศแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและสร้างโอกาสทางการค้าในตลาดยุโรปและตลาดโลกผลจากการเข้าร่วมงานครั้งนี้ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวม270,369,990บาทหรือประมาณ8ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมประกบคู่ค้าเป้าหมายรวม994รายในจำนวนนี้เป็นคู่ค้ารายใหม่ถึง673รายสะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการเกมไทยและโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับผู้แทนจากนานาประเทศในระหว่างการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์เพื่อผลักดันความร่วมมือที่สำคัญโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ
2: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศและผู้แทนจากนานาชาติในห้วงการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันได้แก่นางเอ็นโกซีโอคอนโจอีเวล่าผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การการค้าโลกหรือ WTO โดยได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและระบบการค้าพหุภาคีซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความเข้มแข็งของระบบการค้าพหุภาคีที่ตั้งอยู่บนกฎกติกาในบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงพร้อมกันนี้ยังได้หารือทวิภาคีกับนายมักซิมริเจนคอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบลารุสเพื่อสานต่อความพยายามของไทยในการผลักดันความคืบหน้าให้เกิดการเริ่มการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียโดยไทยได้ขอให้เบลารุสได้ช่วยสนับสนุนให้เกิดการเริ่มการเจรจาโดยเร็วรวมทั้งการหารือทวิภาคีกับนางสาวมาเรียเทเรซาทีลาซาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์เพื่อกระชับความร่วมมือในกรอบอาเซียนตลอดจนพูดคุยถึงพัฒนาการความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์เมียนมาหลังจากที่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาประเทศไทยได้จัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาไปแล้วปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเห็นชอบให้จัดส่งเอกสารร่างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาต่อศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี
3: ้นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาพร้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวต่อศูนย์มรดกโลกโดยเร่งด่วนเพื่อให้ทันกำหนดปิดรับเอกสารในวันที่15กันยายนณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสรวมทั้งยังได้รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48การปรับปรุงบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติตลอดจนแหล่งในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลกและสถานภาพการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การขอรับการประเมินขั้นต้นเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการเสนอแหล่งมรดกโลกโดยเปิดโอกาสให้องค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารนำเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาเป็นแหล่งมรดกโลกเพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ตลอดจนมีความพร้อมสำหรับการนำเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาเป็นแหล่งมรดกโลกซึ่งการเห็นชอบร่างเอกสารการขอรับการประเมินขั้นต้นครั้งนี้ซึ่งเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการผลักดันสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาเข้าสู่กระบวนการประเมินในระดับนานาชาติพร้อมเดินหน้าจัดส่งเอกสารต่อศูนย์มรดกโลกให้ทันตามกำหนดเวลาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดทำเอกสารเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในขั้นตอนต่อไปสำหรับแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลามีความโดดเด่นจากความสัมพันธ์ระหว่างเมืองชุมชนและระบบนิเวศของทะเลสาบสงขลาซึ่งหล่อหลอมให้เกิดภูมิทัศน์วัฒนธรรมวิถีชีวิตประเพณีและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมตามเส้นทางการค้าทางทะเลรวมถึงการดำรงอยู่ของชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศของทะเลสาบสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอันเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สะท้อนคุณค่าของพื้นที่ในมิติทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และภูมิทัศน์วัฒนธรรมปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้โดยเฉพาะภาคใต้ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทั้งนี้ตั้งแต่วันที่13กันยายน2569ถึงวันที่14กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังคงระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นพร้อมวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังจังหวัดอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานหลังปริมาณน้ำเกิน 100% เตือนประชาชนตามแนวลำห้วยปลาแดกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ
5: ์นายกันตศิษฐ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญทุกวันทำให้มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องทางโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เก็บกักหน่วงน้ำในอ่างพุทธอุทยานเพื่อให้เกิดผลกระทบด้านท้ายน้ำน้อยที่สุดแต่เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างจำนวนมากทำให้เกินศักยภาพที่จะหน่วงน้ำไว้ได้โดยปริมาณน้ำในอ่างพุทธอุทยานเกิน 100% และเริ่มล้นสปินเวย์ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้จึงขอแจ้งเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ตลิ่งต่ำตามแนวลำห้วยปลาแดกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าวซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ที่อยู่อาศัยประจำทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนและเตรียมขนย้ายสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆและสัตว์เลี้ยงขึ้นสู่ที่สูงพ้นระดับน้ำทั้งนี้หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-541-554หรือสายด่วนกรมชลประทานโทร1460ตลอด24ชั่วโมงพงศ์ศิริ ศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังและทุกสาขาในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนเดินหน้าป้องกันระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำให้พร้อมให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
6: นายกิติโบพัฒนากูลผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนี้มีความเสี่ยงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากการประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดตรังได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเคร่งครัดโดยป้องกันระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำให้พร้อมให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสถานที่สำคัญเช่นโรงพยาบาลทั้งนี้ได้เน้นย้ำการควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานพร้อมทั้งเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำประปาสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานในการอุปโภคบริโภคนอกจากนี้ยังได้เตรียมมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.และรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายน้ำสะอาดให้บริการประชาชนพร้อมทั้งจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนความช่วยเหลือด้านต่างๆอย่างเต็มกำลังยศศพ.นะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงานไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์นำร่องเขตสุขภาพที่5ยกระดับอาหารไทยสู่มาตรฐานอาหารสุขภาพสากลปักธง77จังหวัด770เมนูเปลี่ยนซอฟต์พาวเวอร์เป็นเฮลท์พาวเวอร์สร้างมูลค่าเศรษฐกิจสุขภาพ
7: ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงานขับเคลื่อนนโยบายไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์ยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานอาหารสุขภาพระดับสากลพร้อมกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนนโยบายเสาหลักสาธารณสุขไทยภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้านนวัตกรรมและภูมิปัญญาถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญสามารถเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นเฮลท์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้พื้นที่เขตสุขภาพที่5มีความพร้อมรอบด้านและยังมีจุดแข็งสำคัญคือการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยเฉพาะโรงเรียนการเรียนที่มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญด้านอาหารในการพัฒนาหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินงานและองค์ความรู้เพื่อสร้างโมเดลต้นแบบก่อนขยายผลไปทั่วประเทศภายใต้แนวคิด77จังหวัด770เมนู1ระบบมาตรฐานไทยฟู้ดฟู้ดเฮลท์ซึ่งจะเป็นกลไกในการนำภูมิปัญญาไทยก้าวสู่ตลาดสุขภาพระดับโลกต่อไปรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพภายในงานอตกแฟร์สินค้าเกษตรไทยของดีสี่ภาคได้จนถึงวันพรุ่งนี้ที่ตลาดอตกนายอภิพัฒน์เลิศฤทธิ์สิริกุลผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตกกล่าวว่าอตกได้จัดกิจกรรมอตกแฟร์4ภาคขึ้นภายใต้แนวคิดสินค้าเกษตรไทยของดี4ภาคเพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรทั่วภูมิภาคของประเทศเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการได้นำเสนอสินค้าแก่ผู้บริโภคโดยตรงพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งภายในงานได้มีการรวบรวมสินค้าเกษตรคุณภาพจากทั่วประเทศกว่า45ร้านค้าครอบคลุมทั้งสินค้าเกษตรสดอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอาทิเนื้อโคขุนกำแพงแสนจากสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสนจำกัดน้ำพริกหนุ่มและไส้อั่วจากกลุ่มน้ำพริกหนุ่มแม่ลัดจังหวัดลำพูนอาหารทะเลแปรรูปและอาหารแห้งจากวิสาหกิจชุมชนทานน้ำใสจังหวัดพัทลุงรวมถึงผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือจากวิสาหกิจชุมชนฝ้ายมณีนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเกษตรแปรรูปที่น่าสนใจพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าราคาพิเศษกิจกรรมนาทีทองและของรางวัลมากมายตลอดการจัดงาน
8: การจัดงานในครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการทั่วประเทศให้เข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่อาหารผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้าชุมชนที่มีอัตลักษณ์และความโดดเด่นสร้างมูลค่าให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรสนับสนุนให้ผู้ผลิตพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมีมาตรฐาน และตรงตามความต้องการของตลาดสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบตลาดสินค้าเกษตรและเศรษฐกิจฐานรากรวมถึงเป็นการกระตุ้นการบริโภคสินค้าเกษตรไทยสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยภายในประเทศซึ่งจะช่วยส่งเสริมรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนครับ
1: ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพภายในงานอตก.แฟร์4ภาคได้จนถึงวันพรุ่งนี้ณตลาดอตก.เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวัง SMS จากมิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์และกรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบมีการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับโดยอาจใช้ข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือและเร่งให้ดำเนินการซึ่งจากพฤติการที่พบมิจฉาชีพจะส่ง SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยพร้อมข้อความลักษณะว่าท่านมียอดค้างชำระและแนบลิงก์ช่องทางชำระเงินเมื่อกดเข้าไปจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่จัดทำให้มีหน้าตาคล้ายระบบใบสั่งจราจรพร้อมแสดงรายละเอียดต่างๆเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมโดยย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่าหลงกดลิงก์อย่าสแกน QR code เป็นอันขาดและอย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิตบัตรเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่าจะมีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งสามารถตรวจสอบใบสั่งจราจรที่ค้างชำระและชำระค่าปรับได้นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Police Careและระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อีกช่องทางหนึ่งอีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
9: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
10: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
11: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านและชีคโมฮัมเหม็ดบินซาเยดอัลนายานเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ลงนามร่วมในปฏิญญานิวเดลีเมื่อวานนี้ระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียขณะที่บรรดาผู้นำกลุ่มบริกส์แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุดปกป้องพลเรือนเคารพอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนปกป้องการไหลเวียนพลังงานและความมั่นคงทางทะเลรวมถึงหลีกเลี่ยงการกระทำสิ่งใดๆที่อาจทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกพันเอกมาจิดอับดุลลาอัลนาซิลีโฆษกกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติออกแถลงการที่ระบุว่ากองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตีในเมืองท่ามูคาของเยเมนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงประมาณ80กิโลเมตรเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้นักรบกลุ่มกบฏฮูตีเสียชีวิต ลายรายและยังทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมากอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังกลุ่มกบฏฮูตียึดครองเมืองท่ามูคาของเยเมนได้สำเร็จเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาจึงทำให้กลุ่มกบฏฮูตีสามารถควบคุมช่องแคบบาฟเอลมันเดฟซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญสำหรับการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กล่าวผ่านแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่แสดงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการกระจายแหล่งนำเข้าน้ำมันดิบเพื่อลดการพึ่งพาภูมิภาคตะวันออกกลางจากเดิมอยู่ที่ร้อยละ70เหลือเพียงร้อยละ50รวมถึงการบังคับใช้มาตรการการกำหนดเพดานราคาน้ำมันการควบคุมการส่งออกและระบบแลกเปลี่ยนน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์พร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลจะปราบปรามการกักตุนน้ำมันและการสมรู้ร่วมคิดรวมถึงชดเชยความเสียหายให้แก่โรงกลั่นน้ำมันในประเทศที่ขาดทุนจากมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาของรัฐบาลความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการหยุดชะงักการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสและทะเลแดงซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทานด้านพลังงานทั่วโลกจนส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงถึง100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลรวมถึงซาอุดีอาระเบียปิดท่อส่งน้ำมันทางตะวันออกและทางตะวันตกนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐลงนามคำสั่งในกฎหมายเพื่อไม่ให้บรรดาบริษัทแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนำเสนอการทำงานที่มีลักษณะที่จะทำให้เกิดการเสพติดต่อเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีอาทิระบบการเล่นวิดีโออัตโนมัติและรายการเนื้อหาที่จะประมวลประวัติการใช้งานภายใต้กฎหมายดังกล่าวนี้ยังยกระดับมาตรการคุ้มครองเยาวชนที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาหรือ AI แชทบอทโดยจะให้บรรดาบริษัทโซเชียลมีเดียนำระบบแสดงคู่สนทนาว่าเป็นแชทบอทไม่ใช่บุคคลจริงรวมถึงแสดงหมายเลขสายด่วนเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายเมื่อมีการสนทนาเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเองทั้งนี้สหรัฐกำลังเผชิญเกี่ยวกับผลกระทบทางจิตใจของเยาวชนที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเสพติดสื่อสังคมออนไลน์และมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัทเทคโนโลยีเป็นจำนวนมากต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายโกศลสถิตธรรมจิตกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะเป็นผู้แทนพระองค์เชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบแด่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาและได้รับสิทธิ์ไปร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีนางสาวพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมเป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทานช่อดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานที่สนามแข่งขันของสโมสรซากะฮิซามิสึสปริงเมืองโทสุจังหวัดซากะก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลเกมกระชับมิตรรายการ Spring World Challenge วอลเลย์บอลระหว่างทีมชาติไทยพบกับสโมสรซากะฮิซามิสึสปริงดีกรีแชมป์ SV League ฤดูกาลล่าสุดผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ซากะฮิซามิสึสปริงไป1ต่อ3เซต18 25 22 25 25 18และ16 25ทั้งนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนากุย่าในวันนี้เพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20สำหรับวอลเลย์บอลแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง22กันยายนโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C จะพบกับมองโกเลียเกมแรกในวันที่16กันยายนนี้ก่อนไปพบกับคีกิสถานในวันที่17กันยายนและพบกับไต้หวันในวันที่18กันยายนต่อไปฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล2026ถึง2027นัดที่2ของฤดูกาล BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของราศีสลายยูไนเต็ดทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นบนลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกผลการแข่งขันปรากฏว่า BG ปทุมยูไนเต็ดชนะราศีสลายยูไนเต็ดไป3ต่อ2ประตูเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จส่วนศรีสะเกษยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ให้กับอยุธยายูไนเต็ดไป0ต่อ1และอุทัยธานี FC แพ้ปัตตานี FC ไป1ต่อ2ประตู ศึกรถสูตรฟอร์มูล่า2สนามที่11รายการสเปนิชกรังปรีที่สนามแมดริงกรุงมาดริดประเทศสเปนในรอบสปริงเรซเติ้ลทัศนาพลอินทระภูวศักดิ์นักซิ่งหนุ่มความหวังชาวไทยจากทีม ART Grand Prix บิดคันเร่งไล่แซงคู่แข่งจนทะยานเข้าเส้นชัยในอันดับที่15ตามหลังผู้นํา 14.970 วินาทีสำหรับแชมป์ในรอบสปริงเรซตกเป็นของริโตโมะมิยาตะนักขับญี่ปุ่นทำเวลารวม17นาที 21.330 วินาทีคว้า11คะแนนเต็มไปครองโดยมีเอเมอสันฟิตติพาวดี้จากบราซิลตามมาเป็นอันดับ2และลอเรนฟานโฮเปนจากเนเธอร์แลนด์คว้าอันดับ3สำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันนี้เวลา 16:25 นาทีการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาร์เซนอลแชมป์เก่าไปเยือนสเตเดียมออฟไลน์ของซันเดอร์แลนด์ผลการแข่งขันปรากฏว่าอาร์เซนอลชนะซัตเตอร์แลนด์2-0จากชัยชนะนัดนี้ทำให้อาร์เซนอลเก็บเพิ่มเป็น12คะแนนเต็มจาก4นัดนำเป็นจ่าฝูงส่วนซัตเตอร์แลนด์มี4คะแนนรั้งอันดับ14ส่วนอีกคู่ลิเวอร์พูลเปิดรังแอนฟิลด์รับการมาเยือนของฟูแลมทีมอันดับ19ผลปรากฏว่าลิเวอร์พูลเสมอฟูแลมไป0-0ทำให้ลิเวอร์พูลเตะ4นัดมี6แต้มส่วนฟูแลม4นัดมี1แต้มนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมหารือกับนายอูโก้วาเลนซีประธานเจ้าหน้าที่บริหารวอลเลย์บอลเวิลด์และนายกุยโดเบตติประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจวอลเลย์บอลเวิลด์ที่เมืองคิตะคิวชูประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกรอบสุดท้ายปี2027และเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเพื่อเดินตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสานต่อความสำเร็จในการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชิงแชมป์โลกปี2026และการคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ของทีมวอลเลย์บอลหญิงจากนั้นยังได้ร่วมหารือกับนายสตีฟทัตตันผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาสหพันธ์กีฬาวอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB เรื่องผู้ฝึกสอนที่จะเข้ามาสนับสนุนและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลไทยให้มีความต่อเนื่องจากโครงการ FIVB Volleyball Empowerment โครงการที่ช่วยให้ทีมชาติและนักกีฬาสามารถดึงศักยภาพสูงสุดออกมาและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่ชิซูโอกะอีโคปาออกซิเลียรี่สเตเดียมหลังจากเดินทางถึงเมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมนี้โค้ชอันเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทีมฝึกซ้อมโดยเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและให้นักเตะปรับตัวกับสภาพอากาศที่ญี่ปุ่นรวมถึงใส่รายละเอียดทั้งเกมรุกและเกมรับซึ่งใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีนางสาวพรพิรุณพิลาวันกองหลังจากสโมสร BGC บัณฑิตเอเชียกล่าวว่าขณะนี้ทุกคนในทีมค่อยๆปรับตัวและพยายามเรียนรู้แท็กติกของโค้ชให้ดีที่สุดแม้ว่าจะมีทั้งนักเตะรุ่นเก่าและรุ่นใหม่จาก U20 ขึ้นมาแต่ภาพรวมสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ดีเพื่อช่วยกันสู้กับญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมระดับโลกขณะเดียวกันเอเชียนเกมก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่แต่เชื่อว่าทุกคนจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ทีมชาติไทยจะพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนนี้เวลา 17:30 นตามด้วยพบกับไต้หวันในวันที่17กันยายนเวลา 14:00 นและพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนเวลา 17:30 นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอิโคปาประเทศญี่ปุ่นด้านฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมรวมตัวที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยก่อนออกเดินทางว่าหลังผ่านแมตช์แรกของไทยลีกนักกีฬาก็ได้เข้าแคมป์เก็บตัวตั้งแต่วันที่7กันยายนที่ผ่านมาและได้ลงอุ่นเครื่องกับแบงคอก U21 ทำให้ได้ปรับเรื่องความสัมพันธ์ในเกมและแท็กติกต่างๆรวมถึงกฎกติกาใหม่ที่จะใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งทุกคนในทีมก็ทำออกมาได้ดีมากการเดินทางไปครั้งนี้มีนักกีฬาไปด้วย18คนส่วนนักกีฬาที่ติดภารกิจกับสโมสรจะเดินทางตามไปสมทบก่อนการแข่งขันแมตช์แรกในวันที่16กันยายนนี้ซึ่งก็ต้องตรวจสภาพร่างกายของแต่ละคนอีกครั้งว่ามีความพร้อมสำหรับการลงแข่งขันหรือไม่
13: ก่อนที่จะเดินทางเราได้อุ่นเครื่องเกมนะครับได้ดูในเรื่องของความสัมพันธ์ในเกมแล้วก็ทักษะต่างๆที่เราเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของกฎกติกา5วิอะไรต่างๆนะครับเราได้ลองในเกมจริงในวันนี้นะครับก็เก่งก็ทำได้ดีแต่ก็ต้องรอน้องๆที่ยังติดด้านจิตจากสโมสรด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีแข่งขันในลีกนะครับเป็นแมตช์ที่2นะครับก็เดี๋ยวน้องๆที่จะเสร็จในสัปดาห์นี้ก็แต่ติดตามไปสมทบก็ยังคิดว่าก่อนจะถึงแมตช์แรกที่6เราอาจจะมีเช็คเกมอีกทีนึงแล้วก็ดูว่าสภาพร่างกายของน้องที่รับใช้สโมสรในสัปดาห์นี้แล้วก็เดินทางไปนะครับก็มีร่างกายที่มีความสดแค่ไหน
12: สำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A จะพบกับคีร์กีสถานในวันที่16กันยายนนี้เวลา14นาฬิกาก่อนจะพบฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา14นาฬิกาและพบญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่23กันยายนเวลา17นาฬิกา30นาทีที่สนามโตโยต้าสเตเดียมไอจิประเทศญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play ผานิชคาดนาครายงาน
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่1ปัจจุบันคำว่าโกรธหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับประกอบนอกพระลองหรือลองที่ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพรูปทรงกระบอกก้นสอบปากผายมีฐานและมีฝาครอบเป็นเครื่องยอดมีลักษณะแตกต่างกันไปตามอิสริยยศราชาศัพท์ใช้ว่าพระโกรธส่วนคำว่าลองหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับใส่ศพนั่งทำด้วยเงินหรือทองแดงใช้ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพตั้งอยู่ในพระโกรธหรือโกรธราชาศัพท์ใช้ว่าพระลองอย่างไรก็ดีในสมัยอยุธยาคนไทยเรียกพระโกรธและพระลองกลับกับที่เรียกกันในปัจจุบันเช่นเรื่องจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่าครั้งการพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพมีข้อความว่าชาวพระมาลาจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมโกศขึ้นพระมหาพิชัยราชรถกฤษฎาธารแล้วจึงเชิญพระลองซึ่งขุนอินช่างทองหมื่นมหัยสวรรค์ช่างทองมีชื่อแล้วตั้งไว้บนพระยานุมาตรนั้นประกับพระบรมโกศแล้วข้อความข้างต้นแสดงว่าพระลองประกับอยู่ภายนอกพระโกศ
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
17: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
15: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด21ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27ถึง33องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อย70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจัดแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:30 นณพิพิธพันอัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
18: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเสือโคร่งนักล่าผู้รักสันโดษท่านผู้ฟังคะหากพูดถึงเสือโคร่งอาจจะฟังดูน่ากลัวจากลักษณะที่ดูน่าเกรงขามและข่าวคราวต่างๆเช่นมีคนโดนเสือโคร่งทำร้ายมาให้เห็นอยู่เนืองๆวันนี้บทความประจำวันจะพาไปรู้จักกับสัตว์ป่าชนิดนี้ให้มากขึ้นว่าจริงๆแล้วเสือโคร่งเป็นสัตว์อันตรายอย่างที่หลายคนคิดหรือไม่เสือโคร่งเป็นสัตว์ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจัดเป็นประเภทเสือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดพบได้ในป่าของทวีปเอเชียและทางตะวันออกของประเทศรัสเซียรวมถึงประเทศไทยที่พบมากในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรอุทยานแห่งชาติปางสีดาและอุทยานแห่งชาติทับลานเสือโคร่งมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากเสือประเภทอื่นๆคือขนบนลำตัวสีแดงส้มไปจนเหลืองปนน้ำตาลใต้ท้องมีขนสีขาวมีลายพาดสีดำและเทาเข้มตลอดทั้งตัวหรือที่เรียกว่าลายพาดกลอนหากมองเผินๆลวดลายของเสือโคร่งอาจจะดูเหมือนกันแต่ความจริงแล้วลายของเสือโคร่งแต่ละตัวมีความแตกต่างกันไปส่วนขนาดของลำตัวของเสือโคร่งแต่ละตัวขึ้นอยู่กับเพศและสายพันธุ์ความยาวรวมหางโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ140-300เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมส่วนใหญ่เสือโคร่งตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15ปีนิสัยของเสือโคร่งนั้นมีนิสัยรักสันโดษชอบอยู่ตามลำพังแต่บางครั้งอาจจะมีการรวมกลุ่มบ้างในเวลาที่ต้องการล่าเหยื่อขนาดใหญ่หรือเป็นแม่เสือที่กำลังเลี้ยงดูลูกนอกจากนี้เสือโคร่งยังมีการสร้างอาณาเขตของตัวเองเหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นๆโดยการปล่อยปัสสาวะไว้ตามที่ต่างๆกินพื้นที่ประมาณ 10-70 กิโลเมตรเสือโคร่งเป็นสัตว์กินเนื้อและมักจะกินสัตว์ขนาดใหญ่เป็นหลักเช่นกวางหมูป่าหมีแต่ก็มีเสือบางพื้นที่อาจจะมีการล่าสัตว์เล็กหรือสัตว์เลื้อยคลานอย่างนกปลาจระเข้เป็นอาหารด้วยเช่นกันส่วนใหญ่จะออกล่าเหยื่อช่วงกลางคืนมากกว่ากลางวันโดยอาศัยการพรางตัวและซุ่มโจมตีเหยื่อจากด้านข้างหรือด้านหลังอย่างรวดเร็วด้วยการกัดที่คอหอยหรือคอด้านหลังซึ่งแรงกัดของเสือโคร่งสามารถทำให้กระดูกคอแตกจนเสียชีวิตได้เลยทีเดียว สายพันธุ์เสือโคร่งที่พบทั่วโลกนั้นมีทั้งหมด9สายพันธุ์ด้วยกันแบ่งตามถิ่นที่อยู่อาศัยแต่สูญพันธุ์ไปแล้ว3สายพันธุ์คือเสือโคร่งบาหลีเสือโคร่งชวาและเสือโคร่งแคสเปียนส่วนสายพันธุ์เสือโคร่งที่ยังหลงเหลืออยู่ได้แก่เสือโคร่งสายพันธุ์สุมาตราสายพันธุ์ไซบีเรียสายพันธุ์จีนใต้สายพันธุ์มลายูสายพันธุ์อินโดจีนและสายพันธุ์เบงกอลแต่ในปัจจุบันก็มีจำนวนน้อยลงมากเพราะตกเป็นเหยื่อจากการล่าและโดนคุกคามที่อยู่อาศัยดังนั้นในหลายประเทศจึงมีการห้ามไม่ให้มีการล่าเสือโคร่งเกิดขึ้นรวมถึงในประเทศไทยแม้เสือโคร่งจะเป็นสัตว์ที่ดูโหดร้ายน่ากลัวแต่จริงๆแล้วก็เป็นสัตว์ป่ารักสันโดษและส่วนใหญ่จะโจมตีเพื่อล่าเหยื่อและป้องกันอาณาเขตอีกทั้งในปัจจุบันก็มีจำนวนเหลืออยู่น้อยจนใกล้สูญพันธุ์คงจะดีกว่าหากทุกคนช่วยกันอนุรักษ์รักเอาไว้เพื่อผืนป่าที่สมบูรณ์และป้องกันไม่ให้ระบบนิเวศถูกทำลายไปจบบทความประจำวันเรื่องเสือโคร่งนักล่าผู้รักสันโดษเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
19: ไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริงๆ
6: แน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: รู้ทันป้องกันการทุจริตกับรายการรู้ไว้ได้เปรียบ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่อยู่กับผมครับประเสริฐพัฒนโชติกิจสกุลเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการสำนักงานปปช.ภาค5วันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องกลุ่มทุนจีนเทาแรงงานข้ามชาติและการออกเอกสารสิทธิ์และสัญชาติโดยมิชอบซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับและในช่วงที่ผ่านมาถ้าหากคุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็จะเห็นได้นะฮะทางโทรทัศน์เนี่ยว่ามีการจับกุมคนชาวจีนนะฮะที่เข้ามาในบ้านเราแล้วมาสวมสิทธิ์แล้วก็มีการทำผิดกฎหมายมากมายนะครับในช่วงที่ผ่านมาทีนี้สำหรับคุณผู้ฟังเนี่ยครับอาจจะต้องติดตามข่าวสารเรื่องนี้เนี่ยกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นอีกนะครับทีนี้วันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากคุณณัฐปกรณ์ประเสริฐสุขเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตภาค5กลุ่มที่2หรือน้องโทโบครับจะเป็นผู้ที่มาให้ข้อมูลหรือไขข้อข้องใจให้กับเราในวันนี้นะครับก็สวัสดีน้องโทโบครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นต้องสอบถามน้องโทโบก่อนเลยครับว่ากลุ่มทุนจีนเทาหรือเราอาจจะเรียกว่าจีนเทาเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่าความหมายของมันคืออะไรสรุปแล้วความหมายของมันที่ถูกต้องคืออะไรครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่านะครับหลายๆคนเนี่ยนะก็อาจจะได้พบเห็นได้ยินคำว่ากลุ่มทุนทุนจีนเทากลุ่มจีนเทานะครับจากสื่อมวลชนหลายๆแขนงจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะมาจัดรายการกันในวันนี้นะครับผมก็พยายามไปหาดูว่าคำนิยามจริงๆของคำนี้เนี่ยนะครับคืออะไรนะครับมีใครได้นิยามไว้แบบเป็นทางการหรือยังนะครับแบบว่าบรรจุลงในนิยามศัพท์เหมือนศัพท์สมัยใหม่เราครับนะในตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะครับในตอนนี้ยังไม่เจอแต่ว่าถ้าได้ลองนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์รวบรวมดูกันแล้วเนี่ยนะครับผมก็พบว่านะครับคำว่ากลุ่มทุนจีนเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องปรับความเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าการค้าการขายระหว่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากครับพี่ประเสริฐครับ
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายสมัยก่อนก็กับโปรตุเกสใช่ไหมครับสมัยกับพื้นดินล้านนาเราเนี่ยเมื่อก่อนก็ไปค้าขายอยู่แถวมอตมะนะมีการแลกเปลี่ยนมีการพูดคุยกันมีการแต่งงานนะครับมีการอยู่อาศัยถาวรนะครับชาวอินเดียก็ดีชาวไทยก็ดีเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยมันก็กลับกลายเป็นว่ามีเป็นลักษณะของการมาค้าขายนี่แหละแต่ว่ากรอบของการค้าขายเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ถูกต้องตรงไปตรงมาหรืออาจจะไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายว่าอย่างนั้นเถอะนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการใดๆก็ตามนะครับกระบวนการตอนต้นการเข้ามานะครับ กระบวนการตอนปลายนะครับก็คือการอยู่อาศัยแบบถาวรแบบนี้นะครับซึ่งคำนี้แหละนะครับกระบวนการเหล่านี้แหละซึ่งในปัจจุบันจริงๆก็มีมากกว่าประเทศจีนนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็เป็นพี่น้องลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งจีนมีเชื้อสายจีนนะครับมีการไหว้ตรุษจีนมีการไหว้เชงเม้งนะครับแต่ว่ากลุ่มลักษณะนี้ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะมีจุดมุ่งหมายนะครับที่ไม่ได้ดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาหรือการอยู่อาศัยถาวรอันนี้จะเป็นนิยามที่ส่วนใหญ่นะครับปัจจุบันเข้าใจเพราะว่าต้องเรียนว่าแม้กระทั่งในเชียงใหม่เราเองเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นผู้คนมากมายใช่ไหมครับที่เข้ามาอยู่อาศัยในเชียงใหม่นะครับบางคนเนี่ยมองหน้าดูตาแล้วไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนกรุงเทพไม่ใช่คนเมืองแน่นอนนะครับเป็นเพื่อนบ้านนะครับหรือเป็นพี่น้องมาจากประเทศจีนแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะเป็นจีนเทานะครับตัวนี้แหละครับคือนิยามสำคัญว่าเราเนี่ยความยากของการทำงานไม่ว่าจะเป็นจีนเทา

0: หรืออะไรลักษณะนี้เนี่ยคือการแยกระหว่างคนที่เข้ามาด้วยจุดมุ่งหมายที่ดีเป็นประโยชน์กับพื้นที่กับผู้ที่อาจจะเข้ามามีจุดมุ่งหมายอีกแบบซึ่งนั่นก็คือจีนเทานั่นเองครับ
1: สรุปคือจีนเทาก็คือกลุ่มบุคคลหรือทุนจากประเทศจีนเนาะที่เข้ามาทำธุรกิจหรือว่ามาอาศัยอยู่ในบ้านเรานะฮะแล้วก็มีการใช้วิธีการที่อาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าอาจจะกึ่งๆเนาะระหว่างความถูกต้องกับความผิดกฎหมายนะฮะมีการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายมีการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเพื่อที่จะหลบเลี่ยงการตรวจสอบนะครับทีนี้ฮะพูดถึงว่าการออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยและสัญชาติโดยมิชอบเนี่ยฮะให้กับกลุ่มทุนจีนเทานะฮะหรือว่าแรงงานชาวต่างชาติหรือแรงงานต่างด้าวในช่วงที่ผ่านมานะครับมีการจับกลุ่มบ่อยครั้งเขามีรูปแบบหรือว่ากลวิธีทำกันยังไงครับ
0: จริงๆไม่ใช่แค่หลายครั้งนะฮะพี่ประเสริฐฮะมีหลายขั้นตอนมากๆด้วยนะอย่างเช่นคำว่าเอกสารสิทธิ์อย่างนี้คำนี้คำเดียวเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูในเอกสารสิทธิ์เนี่ยหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ในการให้เข้ามาพำนักในประเทศไทยใช่ไหมฮะกระบวนการเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ชาวจีนอย่างเดียวนะฮะประเทศจีนอย่างเดียวอีกหลายๆประเทศก็จะใช้วิธีการเดียวกันตั้งแต่ขั้นตอนเบื้องต้นนะครับถ้าเราว่ากันตามช่องว่างแล้วกันนะครับตัวเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้ทำก็ได้นะครับก็คือตัวต้นทางนะครับตม.นะครับกระบวนการต่างๆตั้งแต่การให้วีซ่ามาเนี่ยนะครับก็อาจจะมีช่องว่างที่ให้เจ้าหน้าที่หรืออาจจะมีนายหน้านะฮะผมจะพูดยังไงดีให้เลี่ยงให้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็จะมีนายหน้าแล้วกันนะครับในการรับดำเนินการจัดทำจัดหาโดยที่ตัวนายหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าภาษาในวงการเขาเรียกว่าเป็นหน้าเสือในการเก็บแล้วก็ในการจ่ายนะครับให้กับใครก็ตามแต่ที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องนะครับกับกระบวนการนั้นอันนี้คือขั้นตอนการเข้ามาอยู่ก่อนนะฮะบางคนนะครับเข้ามาเพื่อที่จะเรียนนะฮะวีซ่าขอว่ามาเรียนนะครับแล้วเราก็จะเห็นตามข่าวเมื่อหลายๆปีที่ผ่านมารวมไปจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีข่าวอยู่เนี่ยก็คือขอเหมือนเข้ามาเรียนภาษาครับนะได้วีซ่าภาษาไปแล้วก็เรียนไม่จบสักทีฮะนะเรียนอยู่อย่างนั้นเองนะครับแล้วก็มีหลายๆมหาลัยที่มีรายชื่อขึ้นไปตามหน้าสื่อนะครับว่าอาจจะมีการเก็บตังนะอาจจะมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องในการให้กลุ่มชาวต่างชาติกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเข้ามาเรียนเพื่อที่จะขอมีวีซ่าอยู่ต่อซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้เข้ามาเรียนอย่างเดียวแล้วครับไม่ได้เข้าเรียนด้วยครับ นะไปทำธุรกิจไปเปิดร้านไปเปิดคาเฟ่คาบิบาร่าไปเปิดอะไรต่างๆนานาซึ่งก็เห็นกันอยู่มากมายนะครับทั้งในตัวเมืองเชียงใหม่แล้วก็ตัวต่างจังหวัดอันนี้คือตัวเอกสารสิทธิ์การเข้ามาก่อนนะฮะนอกจากนี้ครับอันนี้อาจจะไม่ใช่ในเชียงใหม่แล้วครับที่กำลังเข้มข้นอยู่มากๆในตอนนี้ก็คือทางฝั่งของภาคตะวันออกตัว EEC นะฮะตอนนี้เราพบปัญหาจำนวนมากว่ามีการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนะฮะโดยที่พอไปดูแล้วเนี่ยทั้งแบบก่อสร้างโรงงานการอนุญาตโรงงานความกระบวนการในการควบคุมการผลิตต่างๆเนี่ยพอพื้นที่ประชาชนในพื้นที่ไปดูแล้วเนี่ยผิดหมดเลยนะครับแต่ว่าเอ๊ะได้ใบอนุญาตเหล่านี้มาได้อย่างไรนะแล้วก็นำไปสู่ข่าวอื่นๆในปัจจุบันซึ่งเยอะมากครับและตอนนี้ก็ยังมีอยู่ครับที่คนที่ไหนนะปราจีนบุรีเนี่ยกำลังออกมาต่อต้านเรื่องของการก่อการจะขยายให้ EEC เนี่ยรวมไปถึงจังหวัดปราจีนบุรีด้วยเนี่ยพื้นที่เหล่านี้จะกลายเป็นนิคมอุตสาหกรรมซึ่งพอเราไปดูจริงๆก็อาจจะมีอยู่ไม่กี่ชาตินะที่มาตั้งแล้วหลายๆโรงงานไม่ได้มีใบอนุญาตเอกสารสิทธิ์ใดๆด้วยนะครับมาตั้งเฉยๆนี่แหละนะครับก็ร้องเรียนกันอยู่ณปัจจุบันอันนี้ก็จะเป็นอีกพาร์ทนึงครับก็คือตัวใบอนุญาตในการประกอบกิจการตอนนี้ผมเล่าเป็น2ส่วนนะฮะคือส่วนแรกคือการเข้ามานะฮะใบอนุญาตการเข้ามาการอยู่อาศัยส่วนที่2คือเข้ามาประกอบกิจการต่างๆนี่แหละนะฮะหลายๆอาชีพครับที่เราพบเห็นครับไม่ว่าจะเป็นกิจการร้านนวดนะครับกิจการอะไรต่างๆซึ่งเป็นกิจการต้องห้ามสำหรับคนต่างชาตินะฮะที่จะเข้ามาประกอบกิจการประกอบธุรกิจประกอบอาชีพในประเทศไทยเนี่ยอันนี้ก็เจอปัญหาว่าอ้าวไม่ได้มีการขออนุญาตไม่ได้มีอะไรใดๆบางคนก็ไม่ได้ขอด้วยชื่อตนเองด้วยซ้ำแต่ว่าใช้นอมินีเป็นอีกคำหนึ่งนะฮะใช้นอมินีในการขอมีอยู่ที่หนึ่งครับที่ปปช.ได้ไปพบ นะฮะไปพบไปดำเนินการสนธิกำลังกับหน่วยงานตำรวจและอื่นๆเนี่ยในการเข้าไปจับกลุ่มนอมินีอยู่รายหนึ่งนะครับเป็นพื้นที่จังหวัดภาคใต้ครับ
1: อ้าวครับ
0: เป็นเกาะครับ
1: เกาะไหน
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกาะไหนนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวหรือเปล่าแต่อันนี้เป็นข้อมูลที่ผมทราบนะครับ คือเขาใช้วิธีอย่างนี้ครับก็คือว่าใจปั้มมากเลยครับคืออ่ะอย่างสมมติพี่ประเสริฐเป็นคนไทยใช่ไหมครับ
1: ผมเป็น
0: ชาวจีนมานะครับล่องเรือสำเภาไม่น่ามีเรือสำเภาแล้วนะครับเป็นชาวจีนมาอยู่ที่นี่แหละนะครับแล้วก็เอ้ยอยากจะเปิดกิจการโรงแรมเนี่ยทำยังไงดีนะครับผมบอกพี่ประเสริฐเลยอันนี้เป็นตัวเลขจริงนะครับบอกว่าอ่ะพี่ประเสริฐเดี๋ยวผมให้30ล้าน
1: โอ้เยอะมากครับ
0: นะ30ล้านพี่ประเสริฐไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องบริหารด้วยนะอยู่เฉยๆผมขอแค่บัตรประชาชน
1: โอ้ครับ
0: พี่ประเสริฐมาเดี๋ยวที่เหลือผมจัดการให้เอง
1: นะสมสิทธิ์เนาะ
0: สมสิทธิ์ไปเลยครับเนี่ยฮะนอมินีแบบว่านอมินีแบบมีค่าจ้างนะไม่ใช่นอมินีแบบคนรู้จักกันแบบนี้นะอันนี้เป็นแบบมีค่าจ้างด้วยนะฮะแล้วก็ประกอบกิจการโรงแรมครับแล้วก็ใช้กิจการตัวนี้แหละในการลอนเดอรี่ฟอกเงินภาษาไทยคือฟอกเงินนะครับฟอกเงินที่อาจจะนำเข้ามาต่างๆโดยผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์ก็ดีหรืออาจจะเกิดจากการคอร์
1: ร
0: ัปชันในประเทศต้นทางเขานะแล้วก็เอากลับมาฟอกในกระบวนการนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้เจอจริงๆนะครับแล้วผมก็เชื่อว่านะครับในพื้นที่เชียงใหม่อาจจะมีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็เห็นหลายหน่วยงานกำลังรวบรวมข้อมูลในส่วนนี้อยู่คือถ้าเข้ามาแล้วทำถูกกฎหมายครับก็ไม่มีใครว่าอะไรครับสุดท้ายก็พัฒนาคนพัฒนางานพัฒนาองค์ความรู้ในพื้นที่แต่ว่าถ้าเข้ามาโดยมีจุดมุ่งหมายแต่แรกในลักษณะนี้เนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วก็จะก่อให้เกิดความเสียหายนะครับต่อพื้นที่อันนี้คือแค่เรื่องแรกนะครับคือหมวดของเอกสารสิทธิ์ครับพี่ประเสริฐเอกสารสิทธิ์เข้ามาเอกสารสิทธิ์ทำงานเอกสารสิทธิ์ประกอบกิจการต่างๆในหมวดหลังเนี่ยนะครับในหมวดหลังเนี่ยยังมีอีกหลายๆหมวดเลยนะครับว่าทั้งเรื่องของการเข้ามาแล้วอยากจะเป็นคนไทยสมัยปู่ย่าตายายเราเนี่ยนะฮะอยากจะเป็นคนไทยมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระมหากษัตริย์ในหลวงทรงพระราชทานให้โอกาสนะครับกับกลุ่มชาวจีนนะแท้ต่างๆเข้ามาตั้งมูลนิธิเข้ามาอยู่ด้วยการประกอบอาชีพทุกอย่างถูกต้องอันนั้นคือเรื่องสมัยก่อนครับแต่ทุกวันนี้อาจจะไม่ใช่แหละครับพี่ประเสริฐครับ
1: จริงๆเนี่ยเท่าที่เห็นมาเนาะคือรูปแบบการเข้ามานะฮะคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินเนาะบัตรสีชมพูนะฮะบัตรหัวศูนย์บัตรประชาชนปลอมเงี้ยการสวมสิทธิ์คนตายสร้างตัวตนพ่อทิพย์บ้างอะไรเงี้ยการแต่งงานโดยที่แบบไม่ถูกต้องเนาะแต่งงานกับชาวจีนเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยเป็นสุดท้ายเนี่ยเป็นคนในสัญชาติไทยเงี้ยฮะเพื่อให้ลูกได้สัญชาติเนาะแล้วก็มาอยู่บ้านเราเนาะแล้วก็มาทำงานบ้านเราอันนี้มีเยอะแยะมากมายนะฮะทีนี้การเข้ามาของเขาเองเนี่ยจริงๆอันที่ถูกกฎหมายก็มีเยอะแต่ว่าอันที่ไม่ถูกกฎหมายก็มีเยอะเช่นเดียวกันก็อย่างเช่นธุรกิจโนมินีนะฮะที่สำคัญอีกเรื่องนึงที่พวกเราเจอกันบ่อยๆซึ่งผมเองก็เจอบ่อยฮะแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนาะโทรศัพท์เข้ามาก็สรุปแล้วก็ดูสำเนียงแล้วเป็นน่าจะเป็นไม่ใช่บ้านเราอ่ะเป็นคนจีนอย่างเงี้ยนะฮะมาทำเว็บการพนันบ้างทำโรงงานสินค้าผิดกฎหมายนะฮะหรือว่าอาจจะมีเรื่องหนักๆกว่านั้นก็คืออาจจะหลบหนีคดีหรือว่าฟอกเงินในบ้านเราใช้บ้านเราเป็นฐานในการฟอกเงินอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้เนี่ย เราพูดถึงว่ากลุ่มจีนเทาเนี่ยนะฮะในภาค5เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผมก็แวบๆนึงคดีอะไรนะฮะหมิงเฉินใช่มั้ยฮะหมิงเฉินเนี่ยอันเนี้ยพูดถึงเคสสักนิดนึงฮะเหมือนโทโบจะเข้าไปร่วมในการแถลงข่าวเรื่องนี้ด้วยนะฮะ
0: ครับคดีนี้นี่ก็ประมาณเดือนไหนนะเมษาพฤษภา
1: พฤษภาคม69
0: พฤษภาคมช่วงนั้นนะครับก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะฮะข่าวการเข้าไปจับกุมนะครับอดีตปลัดอำเภอเชียงดาว
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: เชียงดาว
0: ซึ่งตอนนี้เนี่ย ก็อยู่ที่อำเภอหนึ่งอยู่ที่อีกอำเภอหนึ่งนะครับแล้วก็โดยเนื้อหาใจความสำคัญแล้วกันผู้กระทำความผิดตอนนี้เนี่ยก็ดำเนินการกันไปนะครับแต่ว่าตัวกระบวนการกับข้อค้นพบที่น่าสนใจในสิ่งที่ทำให้เกิดการจับกุ
1: ม
0: ในครั้งนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับมาจากชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองครับ นะฮะที่เขาจัดตั้งมาเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษที่ทำเฉพาะเรื่องของการออก
1: สารสิทธิ
2: ์ออกเอกสารสิทธิ์ออกสัญชาติอย่างเนี้ยเรื่องเกี่ยวกับงานทะเบียนอย่างเดียวเนี
1: ่
2: ยแต่ถ้าผมจำชื่อชุดปฏิบัติการไม่ผิดเนี่ยเขาชื่อชุดว่าถอดเกล็ดมังกรย้อนเกล็ดมังกรคือเขาสืบหาย้อนหลังทั้งหมดเลยครับว่าใครได้สัญชาติมาด้วยวิธีการไหนในรอบกี่ปีกี่ปีแล้วใครเป็นคนให้แล้วไปตรวจหาความผิดปกติครับนะไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติด้านการเงินความผิดปกติด้านเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยให้มีการให้เอกสารสิทธิ์ลักษณะนี้ซึ่งมันก็จะมีช่องทางหลายๆช่องทางด้วยกันนะครับอย่างของกรณีนายหมิงเนี่ยนะฮะนายหมิงเนี่ยที่มีการจับกุมได้และมีการขยายผลต่อเนี่ยนะครับเราก็ไปพบว่านะครับจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆนี้เราสามารถนำไปทำเป็นโครงการใหญ่ได้เลยนะครับ
1: คือ
2: ตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยนะครับเอาชื่อของชาวต่างชาติเหล่านี้เนี่ยนะครับไปแปะไว้เป็นลูกบ้านกระบวนการขั้นต้นคือเอาชื่อชาวต่างชาติพวกนี้ไปแปะไว้เป็นลูกบ้านก่อนซึ่งบ้านที่เขาเลือกไปแปะเนี่ยก็จะเป็นพี่น้องบนดอยพี่น้องชาวเผ่าชาวเขาต่างๆที่เขามีเลขทะเบียนบ้านนะครับ
1: เชียงดาวเยอะเลย
2: นะฮะเอาไปแปะไว้นะครับแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับที่เพิ่งแถลงข่าวไว้เนี่ยไปเจอว่าเป็นบ้านกระต๊อบหลังเดียวเนี่ยนะครับแต่มีผู้อยู่อาศัย50กว่าคนครับพี่ประเสริฐ
1: เป็นไปได้ไงครับ
2: ก็อาจจะนอนแบบอบอุ่นก็ได้นะฮะนอนแบบกอดกันอบอุ่นน่ารักเงี้ยนะครับ50กว่าคนอยู่อาศัยครับแล้วพอเจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองไปเก็บข้อมูลเนี่ยไปสำรวจเนี่ยนะครับคนที่อยู่บ้านประจำเนี่ยเป็นคุณยายครับ
1: ครับ
2: พูดภาษาไทยยังไม่ได้เลยครับแล้วก็อยู่ตัวคนเดียวครับนะแล้วเอ๊ะชื่อพวกนี้เนี่ยเข้ามาได้ยังไงเขาก็สืบย้อนหลังครับจนไปเจอตัวของเจ้าหน้าที่ที่ได้มีกระบวนการเหล่านี้เนี่ยนะครับแล้วเราก็ไปดูทีหลังแล้วเนี่ยแล้วก็พบว่าเขาจะเป็นขั้นเป็นตอนไปเริ่มจากเอาชื่อเข้าก่อนนะครับอันนี้มีหลายรูปแบบนะฮะมีทั้งสมสิทธิ์คนตายก็มีนะฮะอันนี้ผมเล่าที่กรณีในหมิงอันนี้ก่อนเนี่ยนะครับเอาชื่อเข้าไปอยู่ในบ้านก่อนนะฮะสักพักเดี๋ยวก็จะมีนโยบายมาแล้วนะฮะเริ่มให้สัญชาตินะครับกับผู้มีบัตรชมพูสำรวจบัตรชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ให้สัญชาตินะครับพวกนี้ก็จะได้โควต้าก่อนนะครับเพราะว่ามีอาจจะมีการดำเนินการจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่หรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี
1: ้
2: ยังมีอีกหลากหลายเลยครับเรื่องของสัญชาติที่เป็นช่องว่างนะของจริงๆกฎหมายเราเนี่ยไม่แทบจะไม่มีช่องว่างเลยครับแต่ผู้ที่บังคับใช้กฎหมายนั่นแหละกับประชาชนพวกเราเนี่ยที่อาจจะรู้ไม่เท่าทันเหมือนอย่างคุณยายเนี่ยนะครับถ้าพอเข้าไปถึงชั้นศาลจริงๆเนี่ยที่ให้บ้านชาวจีนเหล่านี้ไปอยู่อาศัยเอาชื่อไปแปะไว้เนี่ยนะครับก็อาจจะผิดในฐานะผู้สนับสนุนด้วยซ้ำนะฮะในทางกฎหมายเราเนี่ยนะครับ
1: ฟังอย่างนี้แล้วคุณผู้ฟังลองคือเอะใจบ้างไหมฮะว่าเอ๊ะทะเบียนบ้านของเราเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมีการอัปเดตหรือว่าไปตรวจสอบว่าเอ้ยมีใครเข้ามาอยู่ในบ้านของเราบางน้อยแค่ไหนเอ๊ะรู้จักหรือเปล่าอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังอย่าไปชะล่าใจนะฮะลองเข้าไปดูฮะบางทีอาจจะมีคนแปลกๆเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านเราซึ่งอาจจะไม่ใช่คนไทยนะฮะอาจจะเป็นคนจีนก็ได้นะฮะซึ่งก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อันตรายนะผมว่านะฮะทีนี้เนี่ยพูดถึงการจะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้บ้างนะครับคิดว่าในความเห็นของคุณทูโบเนี่ยจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แบบไหนฮะ
2: ผมว่าก็จะต้องกลับไปในหลักการหลักสำคัญสำคัญนะครับที่เราพูดกันมาในทุกเทปอะครับใน1เรื่องเนี่ยนะครับเหรียญมี2ด้านใช่ไหมครับการพัฒนาต่างๆก็จะควบคู่มากับความได้อย่างก็จะอาจจะเสียบางอย่างไปนะพัฒนาเมืองอาจจะเสียวัฒนธรรมพัฒนาแหล่งน้ำอาจจะเสียพืชพันธุ์ปลาอะไรลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราเนี่ยนโยบายของรัฐบาลก็ดีนะครับแนวทางต่างๆในการเปิดกว้างให้แต่ละชาติเข้ามาอยู่อาศัยนะฮะมาประกอบกิจการเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้แลกเปลี่ยนนะครับทางเรื่องวัฒนธรรมภาษากลุ่มทุนชาวพื้นที่ก็ได้ประโยชน์แต่ในทางกลับกันครับถ้ากระบวนการเหล่านี้นะครับไม่รัดกุมเพียงพอหรือนะครับจริงๆที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยคนที่ดีก็มีนะครับแต่คนที่ไม่ดีเนี่ยเขาเข้ามาเขารู้อยู่แล้วว่าภาครัฐหรือประเทศไทยเนี่ยใช้คำว่าประเทศไทยดีกว่าครับมีช่องว่างอะไรเขาก็ใช้ช่องว่างนั้นในการกอบโกยผลประโยชน์หรือเปล่าการที่เราให้ความรู้ไม่ใช่แค่ตัวเจ้าหน้าที่รัฐแต่เป็นตัวประชาชนทั่วไปด้วยเนี่ยในการให้รู้ว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่ เกิดขึ้นนะนี่คือสิ่งที่เป็นความเสี่ยงนี่คือสิ่งที่ถ้าเราไม่หยุดเรื่องนี้ก่อนนะครับก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปกว่านี้เนี่ยเชียงใหม่อาจจะเป็นไทกัวอะไรนะ เป็นมณฑลไทกัวนะครับมณฑลหนึ่งนะครับของซึ่งมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วจริงๆนะครับ
1: ครับ
2: ผมไม่ค่อยอยากพาดพิงเท่าไหร่แต่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราละกันนะฮะกับการที่เจ้าหน้าที่รัฐปล่อยประละเลยหรืออาจจะมีการทุจริตรับเงินจำนวนมากแล้วก็ปล่อยให้เกิดการกระทำแบบนี
1: ้
2: สักพักหนึ่งไปหมดเลยครับทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมศิลปะผู้คนนะแล้วคนในชาตินั้นเนี่ยนะก็อาจจะไม่ได้มองถึงความรุนแรงของเรื่องนี้นะเขามาพร้อมเงินช่วงนี้เราขาดเงินพอดีอ่ะเราก็ตอบสนองอะไรไปตามน้ำตามเรื่องเขาสุดท้ายไปทั้งหมดเลยครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหพูดแล้วมันจะยาวเลยนะมันจะดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันแต่มันเกี่ยวกันไปหมดเลยนะครับ
1: พันกันไปหมด
2: เกี่ยวกับเรื่องของมหาอำนาจของแต่ละประเทศด้วยแต่ละชาติด้วยนะครับว่าเขาจะแข่งกันในวิธีการแบบไหนอย่างไรในการต่อสู้ก็มันมีเกี่ยวพันกันหลายเรื่องสิ่งสำคัญในการแก้ไขตัวเราตอนนี้ก่อนคือการสร้างความแข็งแรงให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่นั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นคนเมืองคนไทยคนต่างๆแม้กระทั่งพี่น้องชาวไทยใหญ่นะครับที่เข้ามาอยู่กินบนผืนแผ่นดินนี้เดิมด้วยกระบวนการที่ถูกกฎหมายเนี่ยถ้าเราเข้มแข็งได้ด้วยการรู้เท่าทันนะก็สามารถป้องกันภัยในส่วนนี้ได้ส่วนหนึ่งการรู้เท่าทันไม่ใช่เพียงรู้เท่าทันกลุ่มทุนเหล่านี้ครับแต่เป็นการรู้เท่าทันเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจจะหาประโยชน์จากเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะอย่างเคสที่ผมเล่าไปเนี่ยทุกๆเคสเนี่ยเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐหมดเลยนะครับถ้าคุณยายรู้เท่าทันผมว่าคุณยายอาจจะได้เซ็นเองแต่อ่านภาษาไทยไม่ได้เจ้าหน้าที่เอาไปให้เซ็นเอาไปให้กดโทรศัพท์อะไรก็ว่าไปนะจนเอาคนเข้ามาอยู่ในบ้านได้50กว่าคนเตรียมเปลี่ยนสัญชาติแบบเนี้ยนะครับถ้าเรารู้เท่าทันให้ความรู้ตัวนี้เท่าทันกับตัวเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกระบวนการเหล่านี้เนี่ยก็จะสามารถเป็นตัวป้องกันคุ้มครองได้เช่นเดียวกันจริงๆประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เข้าง่ายขนาดนั้นนะครับมันมีกระบวนการเยอะในทางกฎหมายแต่ถ้ากฎหมายเหล่านี้ไม่ถูกใช้สุดท้ายมันก็ไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วพอต่างชาติไม่ใช่แค่จีนครับชาติอื่นๆนะฮะเช่นชาวอินเดียก็ดีนะครับชาวอิสราเอลนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับนะฮะเข้ามาแล้วนะฮะไม่ได้อยู่แค่แม่ฮ่องสอนแล้วด้วยนะครับมีตอนนี้เห็นหลายข่าวเลยนะครับไปกระจายตัวตามที่ต่างๆนะครับก็จะมีเห็นช่องว่างเห็นความไม่ศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเราแล้วก็หาประโยชน์ในลักษณะนี้นี่แหละครับ
1: ก็ขีด2เส้นนะคุณผู้ฟังครับความรู้นะและการมีส่วนร่วมในการสอดส่องนะก็เป็นเรื่องที่สำคัญนี้ในทัศนคติของคุณโทโบนะทีนี้มันจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองเนี่ยซึ่งเขาเป็นเจ้าของระบบทะเบียนราษฎรเนี่ยอันนี้คุณโทโบอยากจะฝากอะไรถึงทางกรมการปกครองไหมครับอยากให้เขาตรวจสอบเรื่องอะไรบ้างครับ
2: ผมเห็นความตั้งใจมากๆเลยนะครับของกรมการปกครองนะครับผู้บริหารทุกๆระดับในการทั้งตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษและก็ทำงานจริงจังนะครับรวมไปถึงกระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับผมคิดว่านะฮะในตอนนี้เนี่ยเราได้มีบทเรียนในหลายๆเรื่องแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสวมสิทธิ์นะการสวมสิทธิ์คนตายนี่ก็หลายปีแล้วครับที่เราได้รับบทเรียนมานะครับตอนนี้เนี่ยเราเห็นการนโยบายของรัฐบาลดิจิทัลนะครับในการที่จะเชื่อมโยงทุกๆข้อมูลนะฮะลงไปเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีพระราชบัญญัติตัวใหม่ออกมาด้วยนะครับเกี่ยวกับการส่งต่อข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับมีพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกนะฮะและการให้บริการของภาครัฐตัวกฎหมายต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวช่วยสำคัญมากๆเลยครับเรียนมี2ด้านครับในแต่ละองค์กรมีทั้งคนดีและตั้งใจแล้วก็อาจจะมีทั้งคนที่ไม่ดีอยู่เช่นเดียวกันถ้าคนดีตั้งใจตอนนี้เนี่ยนะฮะยังมีแรงอยู่ยังมีโอกาสอยู่ในการมาพัฒนาตัวฐานข้อมูลตัวระบบผมเชื่อเขาทำอยู่แล้วล่ะครับว่าการตรวจสอบย้อนหลังต่างๆเกี่ยวกับการให้สัญชาติต่างๆแต่นะครับแต่ถ้ายังมีส่วนที่เพิ่มเติมได้อีกก็คือการร่วมกันทำงานนะฮะร่วมกันทำงานเช่นอะไรครับเช่นอย่างไม่ต้องมาทำงานกับปปช.ก็ได้ครับนะฮะถ้าเกิดเคสจับเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะมาทำงานกับปปช.ได้แต่ถ้าไปตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยนะถ้าได้ร่วมทำงานกับตัวตม. นะซึ่งเขาจะมีข้อมูลว่าใครเข้ามาเมื่อไหร่หมดเขตเมื่อไหร่ออกไปเมื่อไหร่พื้นที่จังหวัดไหนที่เขาอยู่อาศัยนะฮะตัวพาสปอร์ตที่เขาเข้ามาเนี่ยนะครับเชื่อมโยงไปกับชื่อไทยสมมติถ้าเขาจะไปสวมสิทธิ์นะฮะชื่อไทยที่เขาเตรียมการไว้นะครับว่าจะใช้ชื่อนี้ลักษณะนี้ผมคิดว่าจำนวนคนที่เข้ามาตอนนี้ยังไม่มากเท่าไหร่ครับก็มากแหละนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้มากถึงขั้นว่าตรวจสอบไม่ไหวถ้าได้มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยในลักษณะนี้เนี่ยการเช็คย้อนหลังต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นหรืออย่างน้อยคนที่เข้ามาตั้งใจทำให้ถูกต้องเนี่ยเขาเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเนี่ยเขาก็จะพลิกกลับมาสร้างประโยชน์ให้กับผืนแผ่นดินเชียงใหม่ผืนแผ่นดินประเทศไทยเราครับ
1: โอเคครับทีนี้เนี่ยไอ้ฝั่งของบทบาทหน้าที่ของปปช.บ้างการทุจริตเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์และสัญชาติฮะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเจ้าที่รัฐเนาะเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็มักจะทำกันเป็นกระบวนการนะฮะสำนักงานปปช.เนี่ยก็มีแนวทางหรือมาตรการป้องกันในเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ
2: เราเคยมีมาตรการสำคัญครับเสนอไปเมื่อหลายปีแล้วครับเพื่อที่เป็นการอุดช่องว่างในกระบวนการต่างๆเหล่านี้นะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการให้สัญชาตินะครับสมัยก่อนนู้นเนี่ยมีมาตรการเกี่ยวข้องกับการกระบวนการบัตรประชาชนแบบนี้ลักษณะนี้ครับซึ่งตัวเนื้อหาของในมาตรการเนี่ยนะครับเท่าที่ผมได้ไปอ่านมาเนี่ยนะครับก็ทุกวันนี้เนี่ยเกือบครบแล้วนะครับมีประเสริฐคร
1: ับ
2: ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงตัวเลข13หลักกับข้อมูลอื่นๆนะฐานข้อมูลรถยนต์ฐานข้อมูลจากกรมการขนส่งการนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้เป็นระบบดิจิตอลนะครับตอนนี้ก็ทำเกือบจะครบแล้วนะครับนะผมคิดว่าเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยตัวฝั่งของสำนักมาตรการสำนักงานปปช.ซึ่งเขาดูแลส่วนกลางเนี่ยนะฮะในการเสนอข้อมูลต่างๆก็กำลังเตรียมแล้วนะฮะในการเสนอมาตรการเฟสถัดไปเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบนะที่จะช่วยในการป้องกันทุเลาเบาบางเรื่องของการคอร์รัปชันไปส่วนหนึ่งนะแน่นอนละครับระบบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าอุดช่องว่างได้ 100% นะครับเพราะคนก็จะหาช่องทางซิกแซกได้อยู่นั่นแหละนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันมีระบบที่เข้มแข็งเพียงพอในการที่จะป้องกันเรื่องราวเหล่านี้นะครับในส่วนของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตอนนี้ก็มีมาตรการเสนอไปแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับใจความสำคัญของมาตรการนี้เนี่ยนะครับเกี่ยวกับโรงงานต่างๆซึ่งครอบคลุมไม่ใช่แค่ชาวจีนที่มาประกอบกิจการในไทยนะครับครอบคลุมไปถึงพี่น้องคนไทยด้วยที่ทำโรงงานอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานน้ำแข็งโรงงานอะไรที่ต้องใช้ใบรง11เนี่ยนะครับทุกท่านเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงนะครับในตอนนี้เพราะว่าหน่วยงานภาครัฐในมาตรการนี้นะครับที่ได้เสนอไปเนี่ยบอกว่าทุกการยื่นขอจะง่ายขึ้นจะมีการยื่นขอผ่านออนไลน์แล้วนะครับไม่ต้องไปเตรียมเอกสารไม่ต้องไปเป็นช่องว่างให้ซื้อถุงขนมถุงส้มถุงอะไรไปฝากเจ้าหน้าที่ละยื่นขอออนไลน์เลยส่วนไหนขาดมีการแจ้งกลับทางออนไลน์แล้วก็ทุกๆโรงงานที่มีการยื่นก็จะต้องมีการลงตรวจจริงนะครับจะไม่ใช่ว่ามีการเซ็นเอกสารและจะต้องมีภาพประกอบในการตรวจจริงๆอันนี้เป็นเบื้องต้นครับในตัวของมาตรการที่ปปช.ได้เสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบครับ
1: อ้าวครับอันนี้เราพูดถึงเรื่องของบทบาทของชมรมหรือเครือข่ายในการป้องกันการทุจริตอย่างเช่นชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตฮะคุณโทโบครับในทุกวันนี้บทบาทในการเฝ้าระวังในเรื่องนี้ฮะมีบ้างไหมครับ
2: เป็นสิ่งที่ชมรมสตรองเนี่ยต้องนำเรียนทุกคนอย่างนี้ก่อนครับว่าชมรมสตรองเนี่ยเป็นชมรมภาคประชาชนครับเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2561
1: ครับ
2: ตอนนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ตั้งโจทย์ไว้ตอนแรกเนี่ยเราเชื่อว่ามีคนที่ไม่ทนกับการทุจริตอยู่ในแต่ละจังหวัดและผู้คนเหล่านั้นอาจจะยังไม่มีพื้นที่ให้เขาแสดงออกในความไม่ทนเหล่านั้นนะสิ่งที่ปปช.ทำก็คือเปิดพื้นที่ครับตั้งเป็นชมรมให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณกิจกรรมภารกิจต่างๆให้คนที่รู้สึกอยากจะทำจังหวัดนะฮะตนเองให้ดีนะอยากจะทำพื้นที่ตนเองให้ดีภายใต้ข้อสันนิษฐานที่ว่าไม่มีใครรักจังหวัดตัวเองได้เท่ากับคนที่อยู่ในจังหวัดหรอกครับแล้วก็ไม่มีใครรู้เรื่องราวในจังหวัดตัวเองได้ดีเท่ากับคนที่อยู่ในจังหวัดคนปปช.เนี่ยผ่านมาผ่านไปครับหน่วยงานอื่นๆก็เหมือนกันครับอาจจะไม่ใช่คนในพื้นที่ครับแต่คนที่อยู่นั่นแหละคือคนที่รักจริงๆนะแล้วก็ก่อร่างสร้างตัวชมรมนี้เกิดมาขึ้นเนี่ยจนในปัจจุบันเนี่ยนะครับตัวชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตเนี่ยนะครับก็มีการเกาะติดอยู่หลากหลายประเด็นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นทรัพยากรธรรมชาติ นะครับประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างก็ลงพื้นที่อย่างหนักเลยนะฮะเมื่อหลายเดือนที่แล้วร่วมกันกับพี่น้องสตรองเนี่ยนะครับการสร้างถนนเนี่ยนะแยกสันคยอมก็ลงกับสตรองนะแยกสันคยอมแยกอะไรแยกเนี่ยพี่ใกล้ๆกันเส้นเดียวกันเนี่ยทำทางลอด2จุดเลยนะฮะพันกว่าล้านนะฮะก็ไปลงพื้นที่มาด้วยกันกับพี่น้องชมรมสตรองนะครับแล้วก็ประเด็นนี้ก็เช่นเดียวกันครับเกี่ยวกับเรื่องของจีนเทานะก็มีข้อมูลครับมีการให้ข้อมูลมาจำนวนมากครับเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะกิจการที่ดูแล้วน่าสงสัยตัวพี่น้องเครือข่ายประชาชนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เข้าถึงข้อมูลในฝั่งของแบบว่าภาครัฐมีการปล่อยคนนั่นคนนี้อำเภอไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: แต่เขาเห็นจากสิ่งที่เขาใช้ชีวิตประจำวันนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยถือโอกาสเชิญชวนตรงนี้เลยแล้วกันครับว่าถ้าทุกท่านที่ฟังอยู่นะครับรู้สึกว่ามันน่าจะทำตรงนั้นได้มันน่าจะทำตรงนี้ได้แต่ว่ารู้สึกอาจจะยังเอ๊ะไม่สะดวกใจมาคุยกับปปช.นะหรือไม่สะดวกใจจะแบบไม่ไว้ใจเลยปปช.เนี่ยไว้ใจได้ยังไงนะนะก็สามารถนะฮะไปพูดคุยนะไปติดต่อกับตัวชมรมสตรองจิตพอเพียงในจังหวัดของท่านได้เชียงใหม่นี่ก็มีครับนะฮะแล้วลองไปดูไปคุยดูว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนเพื่อไปทำลักษณะไหนได้บ้างเป็นพี่น้องประชาชนหมดเลยครับนะไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐครับ
1: ก็มีประโยชน์จริงๆนะฮะอันนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับทีนี้เรื่องสุดท้ายเนาะก่อนจบเนาะอยากจะฝากถึงคุณฟังนิดหนึ่งอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์และสัญชาติยังไงบ้างครับ
2: ข้อที่หนึ่งนะครับไม่ว่านะฮะทุกท่านจะอยู่ในพาร์ทไหนสังคมไหนนะครับในแวดวงใดเนี่ยนะผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับนะยกตัวอย่างแล้วกันนะครับอย่างที่เพิ่งจัดงานกันไปนะท่านผู้ว่ามาเป็นประธานให้เนี่ยแล้วก็มีท่านนายกเทศมนตรีเชียงใหม่เนี่ยท่านอัศนีมาเสวนากับผมในงานด้วยเนี่ยนะฮะไม่ว่าท่านผู้ฟังเนี่ยนะจะอยู่ในพาร์ทของการท่องเที่ยวนะอยู่ในพาร์ทของการท่องเที่ยวอันนี้ผมยกเว้นส่วนหนึ่งหรือนะฮะท่านอยู่ในพาร์ทของการประกอบธุรกิจบางอย่างนะที่ไม่ใช่การท่องเที่ยวธุรกิจอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะฮะร้านค้าร้านอาหารต่างๆอันนี้ก็ยกไว้ก้อนหนึ่งหรือคุณผู้ฟังอยู่ในพาร์ทของการเป็นพนักงานนะฮะภายใต้หน่วยงานเหล่านั้นนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวน ในการเข้ามาช่วยกันในเรื่องนี้เนี่ยข้อแรกเลยครับอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านสังเกตครับนะการสังเกตเนี่ยเป็นจุดเริ่มแรกที่จะเป็นจุดกระดุมเม็ดแรกนะผมจงใจคำนี้กำลังนิยมนะฮะ
1: กระดุมเม็ดแรก
2: ติดกระดุมเม็ดแรกนะต้องถูกต้องก่อนนะกระดุมเม็ดแรกนะถ้ากระดุมเม็ดแรกถูกต้องเนี่ยกระดุมเม็ดอื่นจะตามมาลองสังเกตดูครับว่ารอบตัวเราข่าวสารรอบๆตัวนะถนนที่เราขับผ่านไปทำงานในแต่ละวันบ้านเพื่อนบ้านนะครับคนข้างบ้านนะหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้นะฮะกลุ่มไม่ใช่แค่ชาวจีนนะครับชาวประเทศไหนก็ตามแต่เถอะจริงๆมีหลายประเทศแหละที่เข้ามาในลักษณะสีเทาแบบเนี้ยนะครับเขาทำอะไรอยู่สิ่งที่เขาทำถูกต้องไหมนะครับขอแค่เริ่มจากการสังเกตตัวนี้แหละครับนะฮะอาจจะเหมือนกับเคสที่จังหวัดหนึ่งครับผมจำจังหวัดไม่ได้แล้วไม่แน่ใจว่าเชียงใหม่ไหมนะครับเขาสังเกตเพื่อนข้างบ้านในหมู่บ้านเขาเนี่ยครับแล้วก็เห็นว่าหนึ่งเป็นคนจีน
1: ครับ
2: ไม่พูดภาษาไทยเลยนะสองหมู่บ้านเนี่ยไม่ได้เป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านหรูก็จริงแต่ไม่ได้เป็นหมู่บ้านหรูขนาดนั้นนะครับมีรถเข้าออกตลอดเวลาแล้วรถที่เข้าออกเป็นรถซุปเปอร์คาร
1: ์โอ้ฮะรวยเลย
2: เป็นรถซุปเปอร์คาร์ตลอดเวลาแล้วแต่ละรถแต่ละคันมาไม่ซ้ำกัน
1: โอ้ฮะ
2: นะครับ ข้อที่สามนะครับพอไปดูชื่อในบ้านเนี่ยนะครับก็พบว่านะครับก็เป็นชื่อชาวจีนนะไม่ได้มีการเช่าแต่ว่าเป็นการซื้อขายแล้วก็ไม่รู้เอาใครมาถือสิทธิ์แทนนะเขาก็แจ้งเรื่องนี้ไปนะสุดท้ายก็นำไปสู่การสืบสวนแล้วไม่ใช่แค่เจอว่าแอบลักลอบเข้ามาอยู่ในไทยนะครับไปเจอว่าไปทำบ้านอ่ะให้กลายเป็นแก๊งสแกมเมอร์
1: ครับ
2: แก๊งคอลเซ็นเตอร์ไปเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปยึดพบคอม20กว่าตัวโทรศัพท์หลักฐานการทำความผิดต่างๆครบจุดเริ่มต้นมาจากการสังเกตแค่นี้แหละครับ นะลองสังเกตดูนะครับแต่ละท่านที่อยู่เนี่ยนะฮะกิจการทัวร์กิจการท่องเที่ยวนะกิจการอื่นๆรวมไปถึงคนทั่วไปเนี่ยถนนที่เราขับผ่านเพื่อนข้างบ้านคนรอบตัวสถานที่ร้านอาหารที่เราไปกินกลางวันร้านอาหารที่เราไปกินยามค่ำคืนแล้วลองดูข้อมูลเหล่านี้ครับหลังจากเราเริ่มสังเกตแล้วเนี่ยทุกท่านลองดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราได้ยินมาถูกหรือไม่
1: ครับ
2: ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดวัดหนึ่งเราจะได้ไม่เป็นการเบรมผมก็มีเพื่อนคนจีนเยอะครับที่เขาเข้ามาอย่างถูกต้องจริงๆนะทั้งเรื่องภาษีเรื่องการประกอบกิจการไม่ได้มีความเขาเรียกว่าอะไรทุจริตนะฮะในกระบวนการต่างๆอันนั้นก็ต้องยกไว้ส่วนหนึ่งครับนะกับอีกส่วนใหญ่ๆเลยเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นส่วนที่อาจจะไม่ค่อยถูกต้องนักนะครับสังเกตแล้วลองไปใช้แว่นตาดูครับว่าเอ้ยสิ่งที่เกิดขึ้นถูกต้องไหมนะเช่นกิจการโรงแรมเพิ่งมาตั้งเป็นคู่แข่งกับกิจการของเรานะสมมตินะหรือนะครับไม่ต้องในเมืองก็ได้ครับย้อนกลับไปไกลๆหน่อยผมว่าเจอเยอะครับไม่ใช่ผมว่าเจอเยอะผมมาเจอเยอะ นะฮะที่เขาบอกว่าเป็นโฮมสเตย์เนี่ยขึ้นเรานี่ไปไกลได้สุดขอบเชียงใหม่เลยไหมฮะสุดขอบเชียงใหม่เลยนะครับ
1: ครับ
2: ที่บอกว่าเป็นกิจการโฮมสเตย์เนี่ยเป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยนะ แถวโซนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่เป็นพื้นที่ดอยเนี่ยนะครับเออสวยงามนะส่งเสริมชุมชนนะแต่พอไปคุยกับเจ้าของไม่ได้พูดภาษาไทย
1: เ
2: ลขบัญชีรับโอนไม่ใช่ภาษาไทยใช้คำว่าภาษาไทยนะโอเคบางท่านอาจจะเป็นชื่อคนไทยเนาะเป็นภาษาไทยเขียนชื่อคนไทยมีบัตรใดๆแต่นี้คือไม่ใช่ภาษาไทยเลยด้วยซ้ำ
1: ครับ
2: แต่ว่าอยู่ในกลุ่มของรัฐวิสาหกิจชุมชน
1: ครับ
2: นะอาจจะมีการซื้อขายที่ดินนะลักษณะสปก.หรือที่ป่าหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วกลายเป็นว่าพวกนี้เขาจะมีความพยายามมากกว่าคนพื้นที่ครับขอโทษนะครับเขาก็จะมีไอเดียมีอะไรต่างๆสุดท้ายกลุ่มเหล่านี้ก็จะมาแข่งกับธุรกิจในพื้นที่แล้วก็เอาทุกอย่างกลับไปเนี่ยครับสังเกตแล้วก็ตัดสินดูว่าสิ่งที่เรามองเห็นเอ๊ะมันใช่ไหมนะถูกต้องหรือไม่อย่างไรแล้วก็อันสุดท้ายครับกระบวนการสุดท้ายก็คือการดูนะครับว่าเราสามารถแจ้งเรื่องเหล่านี้ไปที่ใครได้บ้าง
1: ครับอันนี้สำคัญ
2: นี่สำคัญครับท่านไม่จำเป็นต้องเข้าไปประท้วงอะไรยังไงเองนะครับอันตรายเปล่าๆครับเพราะเราไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังครับอย่าไปเหยียบตอด้วยตัวเองครับต้องให้คนอื่นไปเหยียบแทนครับเนี่ยให้ปปช.ให้ผมเนี่ยนัทประกรณ์เดี๋ยวผมก็จะบอกให้พี่ประเสริฐไปเหยียบแทน อยู่ดี ให้คนอื่นไปเหยียบตอแทนครับลองดูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐปล่อยปะละเลยทุจริตก็มาที่ปปช.นะครับปปท.อยู่ตรงคันคลองนี้เองโทรมาก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายทั่วไปนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ตอนนี้ก็มีหลายหน่วยครับตำรวจภูธรนะก็คือตำรวจในพื้นที่ท่านหรือบัญชากองบัญชาการสอบสวนกลางหรือว่า CIB ท่านก็สามารถแจ้งข่าวเขาได้นะครับแล้วเดี๋ยวเขาประสานงานกันเองว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นมาเป็นไปยังไงนะครับหรือนะครับในฝั่งของกรมการปกครองนะครับก็มีศูนย์ดำรงธรรม
1: ครับ
2: นะครับเรื่องของท่านไม่หายครับอาจจะช้าหรือไวแล้วอาจจะแตกต่างกันแต่เรื่องของท่านไม่หายแน่นอนเพราะว่ามีกระบวนการรับเรื่องที่ชัดเจนมีการตามเรื่องได้นะครับก็ลองเลือกวิธีการตัดสินใจในการทำอยู่ถ้าทุกๆคนนะฮะช่วยกันในการสังเกตนะครับในการ1สังเกต2รู้เท่าทันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นผิดหรือถูกและ3ประสานแจ้งหน่วยงานคนที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วทุกคนช่วยกันทำแบบนี้สุดท้ายครับอะไรที่เข้ามาเป็นสีเทาๆครับมันก็จะโดนบีบบังคับให้เจือจางลงไปกลายเป็นสีเทาอ่อนมากนะอาจจะไปจนถึงสีครีมี่นะขาวๆในที่สุดครับในตอนท้ายครับ
1: อันนี้เป็นพลังเนาะของการสังเกตการรู้เท่าทันและที่สำคัญคือคุณผู้ฟังต้องมีความกล้าที่จะแจ้งข้อมูลเบาะแสไปยังหน่วยงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่ง อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คืออยากจะฝากว่าหน่วยงานอย่างเช่นสำนักงานปปช.เราเนี่ยครับเรามีมาตรการเนาะในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสผู้ให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยฮะเรามีคณะกรรมการปปช.เรามีกฎหมายเรามีสำนักงานและมีความพร้อมในเรื่องของเจ้าหน้าที่ซึ่งการคุ้มครองพยานตรงนี้นะฮะหรือว่าคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเนี่ยเราไม่ได้ทำแบบโดดเดี่ยวเราทำกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณตำรวจนะฮะอาจจะมีกระทรวงยุติธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกวันนี้เรามีกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายแอนตี้สแลปลอกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือหรือเป็นกลไกที่มีความสำคัญและก็จะช่วย ให้กับคุณฟังได้เกิดความรู้สึกว่าฉันมีความปลอดภัยแล้วนะในกรณีที่เกิดการกลั่นแกล้งนะหรือว่าฟ้องปิดปากนั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะของเรื่องราวที่นำเสนอในวันนี้ครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับขอขอบคุณคุณณัฐปกรณ์ประเสริฐสุขเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตภาค5กลุ่มที่2และขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรายการสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
1: ไม่ดีหรอกมั้ง
2: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
0: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
2: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
0: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
2: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
0: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
2: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
0: เจงเพ
3: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ hey! ปีๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่า

0: เหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ่นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ่นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
1: ฮะหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ่นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
0: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ่นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
0: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโฆษกรัฐบาลยืนยันไม่มีงบประมาณช่วยกัมพูชาในโครงการใหม่ย้ำงบประมาณ18ล้าน2แสนบาทไม่ใช่31ล้านบาทเป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเก่าที่ไทยได้ประโยชน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: แค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีงบประมาณช่วยเหลือกัมพูชาในโครงการใหม่ย้ำงบประมาณ18ล้าน2แสนบาทไม่ใช่31ล้านบาทเป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จแล้วและไทยได้ประโยชน์นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่างบประมาณปี2570อนุมัติเงินช่วยเหลือกัมพูชา31ล้านบาทว่าเป็นข้อมูลคลาดเคลื่อนทั้งจำนวนเงินและวัตถุประสงค์ยืนยันตัวเลขงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในประเทศกัมพูชามี18ล้าน2แสนบาทแบ่งเป็นโครงการถนน A67 จำนวน12ล้านบาทและโครงการด่านสตึงบท6ล้าน2แสนบาทเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับภาระดอกเบี้ยตามสัญญาของโครงการที่ดำเนินการไปแล้วไม่ใช่31ล้านบาทและไม่ได้เป็นเงินในการดำเนินโครงการใหม่ซึ่งงบส่วนนี้ผ่านการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้วไม่มีการตัดลดงบประมาณแต่อย่างใดทั้ง2โครงการก่อสร้างเสร็จแล้วอยู่ระหว่างกัมพูชาชำระหนี้ตามสัญญาอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ประกอบการและผู้ควบคุมงานฝ่ายไทยเป็นผู้ดำเนินสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนหรือเนด้าเป็นผู้จัดการแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินไทยโดยมีเงื่อนไขให้ผู้ใช้ดำเนินการและวัสดุจากไทยพร้อมกำหนดให้ไทยถือหุ้นมากกว่าร้อยละ51ในกรณีร่วมทุนงบประมาณดังกล่าวมาจากภาระที่เนด้าต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยบางส่วนตามสัญญาหากไม่ชำระอาจกระทบเงื่อนไขสัญญาและการชำระเงินคืนกู้ของฝ่ายกัมพูชาทั้งนี้รัฐบาลรับฟังความห่วงใยประชาชนพร้อมชี้แจงข้อมูลตรงไปตรงมายืนยันการดำเนินการทุกอย่างคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและคนไทยเป็นสำคัญสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันหลังฝนตกต่อเนื่องและยังมีความเสี่ยงฝนตกหนัก
3: นายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากทางนี้ได้เตรียมทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์พร้อมตรวจสอบเส้นทางระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อลดผลกระทบจากฝนตกสะสมขณะเดียวกันขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดหากพบระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหรือมีสัญญาณผิดปกติให้เตรียมเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงราริชายินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
2: สหประชาชาติระบุประชาชนในเยเมนอย่างน้อย 76,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีกับซาอุดีอาระเบียองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติหรือ IOM เปิดเผยว่าวิกฤตการพลัดถิ่นของประชาชนทางชายฝั่งตะวันตกและจังหวัดตาอีชของเยเมนกำลังเลวร้ายลงอย่างมากนับตั้งแต่กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้พลัดถิ่นอย่างน้อย 76,000 คน IOM กล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนหลายพันครัวเรือนที่กำลังอพยพย้ายถิ่นในครั้งนี้เคยประสบกับการพลัดถิ่นมาแล้วหลายครั้งตลอดระยะเวลา12ปีนับตั้งแต่มีความขัดแย้งในเยเมนปะทุขึ้นและคาดการว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นจะสูงขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทั้งนี้กลุ่มกบฏฮูตีเปิดฉากโจมตีซาอุดีอาระเบียหลายครั้งและสามารถยึดครองพื้นที่ชายฝั่งทะเลแดงของเยเมนได้สำเร็จเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดอย่างเบ็ดเสร็จคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
4: ติดตามข่าว าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้า

0: ราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
1: บัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง 1. เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2. ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน 3. ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว 3. ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 Line Official @OICConnect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเสนอรายการหน้าต่างชีวิตซึ่งจะประกอบด้วยสาระความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวอนามัยแม่และเด็กเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับรายการหน้าต่างชีวิตก็มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผมสุทนกันสมรสนะครับนำสาระความรู้ที่ดีมีประโยชน์มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเช่นเคยนะครับก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะนำไปปฏิบัติกันได้นะครับเพราะว่ามีเรื่องราวอะไรมากมายนี้มานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอย่างเช่นในวันนี้จะมาพูดถึงอินทผลัมนะครับซึ่งเคยพูดไปบ้างแล้วแต่ลองมาฟังกันอีกไม่ได้เสียหายอะไรแน่นอนนะครับมันจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่นับถือศาสนาอิสลามและในช่วงเดือนรอมฎอนนี้อินทผลัมจะมีประโยชน์ต่อเขามากมากมันจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

ครับฟังเพลงกันแล้วสบายอุราสบายใจก็ต้องพูดถึงเหมือนกับเป็นผลไม้อย่างหนึ่งก็คืออินทผลัมนี่แหละเป็นผลไม้ที่เรียกกันว่าเมื่อก่อนนั้นเราจะเห็นแบบตากแห้งที่เราเห็นเรากินกันแต่เดี๋ยวนี้มันมีสดๆให้เรารับประทานกันอีกด้วยวิวัฒนาการกันไปเยอะเมื่อก่อนนั้นมีน้อยนะครับที่เป็นอินทผลัมแบบสดๆส่วนมากจะเป็นแบบตากแห้งแล้วก็มีน้ำตาลเยอะกินแล้วหอมหวานแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยกินแบบสดๆก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึ่งกรอบหวานๆกินไปแล้วก็เพลินเหมือนกันอินทผลัมนั้นเป็นผลไม้ตากแห้งที่ต้องยอมรับว่าได้รับความนิยมแล้วก็หาซื้อง่ายถือว่าเป็นผลไม้ต่างถิ่นที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมากแล้วก็มีราคาที่สูงแต่หลังๆนี้ก็จะลดลงตามปริมาณในท้องตลาดจะมีลักษณะเป็นผลบริลีแห้งสีน้ำตาลเข้มอินทผลัมนี้ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหากินได้ตลอดแล้วก็เก็บไว้นานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เป็นหน้าของอินทผลัมเนี่ยหลังๆเราจะเห็นว่ามีอินทผลัมนั้นมาวางขายแบบสดๆสามารถที่จะรับประทานกันได้เรียกกันว่าอร่อยมากๆเวลาที่จะรับทานแบบสดๆเพราะว่าอินทผลัมนั้นจัดเป็นพืชในตระกูลปาล์มนะครับก็มีหลากหลายสายพันธุ์ถิ่นกำเนิดก็อยู่ในตะวันออกกลางนี่แหละเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในถิ่นที่มีอากาศร้อนแห้งแบบทะเลทรายอย่างเช่นพวกซาอุดิอาระเบียแอลจีเรียประเทศพวกนี้เป็นผู้ผลิตอินทผลัมรายใหญ่รวมถึงประเทศในแถบอาหรับด้วยมีการที่จะนำมาปลูกในประเทศไทยหลังๆนี้มีมากขึ้นจนกลายเป็นสินค้าที่หาง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับและก็มีหลายเกรดหลายราคาผลของมันนี้ก็จะมีแบบทั้งเล็กทั้งใหญ่แล้วก็แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสายพันธุ์แล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของดินนี่แหละเอกลักษณ์ที่ทำให้คนส่วนใหญ่ชื่นชอบอินทผลัมเนี่ยก็คือว่ารสชาติมันหวานหอมรับประทานได้แบบสบายๆทั้งผลสุกหรือผลดิบส่วนใหญ่ผลสุกเนี่ยจะนิยมนำไปตากแห้งแล้วก็เก็บไว้รับประทานเป็นปีเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วยังสามารถนำผลอินทผลัมมาคั้นเป็นน้ำดื่มหรือให้รสชาติที่หวานหอมคล้ายน้ำตาลสดหรือนำอินทผลัมมาอบแห้งผสมน้ำแล้วก็ปั่นให้ละเอียดจากนั้นแล้วก็นำไปเคี่ยวเพื่อให้ได้ความหวานเข้มข้นขึ้นในอินทผลัมก็มีสารอาหารมากมายเลยนะครับที่มีประโยชน์อย่างเช่นว่ามีปริมาณไขมันและก็คอเลสเตอรอลที่ต่ำรวมทั้งโซเดียมน้อยแล้วก็มีสารอาหารที่ดีต่อร่างกายเช่นพวกวิตามิน A B1 B2 B6 วิตามิน K แคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมงกานีซัลเฟตแล้วก็เหล็กอีกด้วยเรียกกันว่าแค่อินทผลัมเท่านั้นนี้ก็เต็มไปด้วยไฟเบอร์ที่สูงมากๆนอกจากนี้ก็ยังมีเบต้าแคโรทีนรูทีนแล้วก็ซีเซนทีนสูงอีกด้วยคุณสมบัติพวกนี้มันช่วยยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะทานอินทผลัมแบบไหนล่ะและปริมาณอย่างไรก็ต้องบอกว่าเราควรที่จะทานในปริมาณที่เหมาะสมนะครับสำหรับการทานอินทผลัมทั้งปกติแล้วก็อบแห้งเนี่ยควรไม่เกิน 5-10 ผลต่อวันเพราะว่าถ้าทานมากไปเนี่ยน้ำตาลมันสูงก็จะได้น้ำตาลเยอะพลังงานและสารอาหารมากเกินไปอีกด้วยแต่สิ่งอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นว่าในช่วงของเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนของศาสนาอิสลามนั้นเวลาเขาถือศีลอดอินทผลัมจะมีประโยชน์อย่างมากทำไมเขาต้องทานไปด้วยก็ต้องบอกว่านอกจากจะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วเนี่ยอินทผลัมเป็นอาหารที่เหมาะสมที่จะรับประทานหลังจากที่อดอาหารมานานเมื่อละศีลอดร่างกายก็จะพยายามสร้างกลูโคสเพราะว่านั่นคือสิ่งที่ร่างกายต้องการเป็นพลังงานเมื่อละศีลอดไม่ได้ทานอะไรเนี่ยน้ำตาลมันจะต่ำเพราะฉะนั้นการทานอินทผลัมเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงในอินทผลัมเนี่ยมันไปช่วยเพิ่มระด

น้ำตาลในเลือดของคนที่ละถือศีลอดหรือไม่เอาง่ายๆว่าถ้าคนที่ไม่ค่อยได้รับประทานอาหารเนี่ยถ้าทานอินทผลัมไปก่อนเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดนั้นปรับได้เร็วขึ้นกว่าที่จะทานอาหารอื่นๆที่ทานเข้าไปในขณะที่ร่างกายนั้นอาจจะยังไม่ได้ทานอะไรหรือท้องว่างเพราะว่าอินทผลัมเนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่มันจะมีน้ำตาลแบบเชิงเดี่ยวแต่ก็มีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนด้วยจึงเหมาะสมกับผู้ที่ถือศีลอดแล้วก็ละจากศีลอดก็จะทานอินทผลัมกันก่อนแบบนั้นแหละแล้วก็ปฏิบัติกันแบบนี้มายาวนานเราจะเห็นได้ว่าคนที่นับถือศาสนาอิสลามในช่วงเดือนรอมฎอนเอาง่ายๆพวกภาคใต้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเพราะว่าผู้จัดเคยไปอินทผลัมนี้จะขายเยอะที่สุดและในช่วงเดือนรอมฎอนพอละศีลอดเมื่อไหร่แล้วเนี่ยช่วงที่จะรับประทานอาหารได้ก็จะรับประทานอินทผลัมเข้าไปก่อนปรับสภาพร่างกายต่างๆมันก็จะช่วยในการปรับสภาพของน้ำตาลในเลือดของคนที่ละศีลอดได้เป็นอย่างดีนะครับแต่สิ่งหนึ่งก็จะมีคำถามว่าอ้าวแล้วคนที่เป็นเบาหวานนี้จะรับประทานอินทผลัมได้หรือไม่เพราะว่ามันเป็นผลไม้เมื่อเวลาที่จะมาอบแห้งแล้วเนี่ยน้ำตาลมันสูงจริงๆเบาหวานนั้นกินอินทผลัมได้หรือไม่เดี๋ยวมาติดตามกันจะพูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่าอินทผลัมมีน้ำตาลสูงจริงหรือคนเป็นเบาหวานรับประทานได้หรือไม่ฟังเพลงกันก่อนนะครับ

ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการหน้าต่างชีวิตนะครับรายการจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านผู้ฟังจะฟังเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้กับรายการต่างๆอีกมากมายที่ทางสถานีนั้นจัดสรรปันส่วนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเปิดคลื่นและฟังกันได้นะครับมาติดตามกันต่อนะครับท่านผู้ฟังพูดถึงเรื่องของอินทผลัมซึ่งเป็นผลไม้ที่มีรสหวานตามธรรมชาติเรียกกันว่าเหมือนทานน้ำตาลที่หอมหวานเลยนะครับแต่มันเป็นผลไม้มันก็เลยมีคำถามว่าอ้าวแล้วคนเป็นเบาหวานนี้จะรับประทานได้หรือไม่หลายคนก็สงสัยแบบนั้นนะครับโดยเฉพาะอินทผลัมแบบแห้งนั้นมันมีรสหวานเข้มข้นรับประทานได้ง่ายถ้าเกิดว่ารับประทานไปหลายลูกต่อครั้งเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือไม่กับคนที่ป่วยเป็นเบาหวานจำเป็นต้องงดอินทผลัมหรือเปล่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับเพราะว่าอินทผลัมนั้นก็มีน้ำตาลแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของคาร์โบไฮเดรตในเมื่ออาหารเหมือนกันเรียกกันว่ามีสารอาหารรวมถึงคาร์โบไฮเดรตที่เข้มข้นเมื่อเทียบกับผลไม้สดในปริมาณเท่ากันมันก็เลยมีคำถามว่าแล้วอินทผลัมเนี่ยมันมีน้ำตาลสูงจริงหรือแต่ความเป็นจริงนั้นเขาบอกว่าอินทผลัมน่ะมีน้ำตาลสูงจริงๆในแบบที่ทำอินทผลัมแบบแห้งซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้มีรสหวานแล้วก็มีพลังงานค่อนข้างที่จะมากเมื่อรับประทานไปเยอะๆมันก็จะมีปัญหาได้และคนที่เป็นเบาหวานล่ะกินอินทผลัมได้หรือไม่ก็จะบอกว่ากินได้ในปริมาณที่เหมาะสมโดยไม่ควรตีความว่าอินทผลัมนั้นเป็นอาหารที่ผู้ป่วยเบาหวานต้องห้ามเพราะว่ามันก็มีการวิจัยเหมือนกันนะครับว่าผลของอินทผลัมต่อน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานพบว่าการบริโภคอินทผลัมไม่ได้แสดงให้เห็นว่าทำให้การควบคุมน้ำตาลนั้นแย่ลงอย่างชัดเจนเองจะพบว่าทิศทางที่ค่อนข้างอาจจะเป็นกลางนิดๆจึงระบุว่าหลักฐานนั้นมีข้อจำกัดทั้งจำนวนผู้เข้าร่วมแล้วก็ความแตกต่างของสายพันธุ์และปริมาณของอินทผลัมมันมีส่วนอยู่ด้วยแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับก็คือว่าผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยสามารถรับประทานอินทผลัมได้แต่ควรที่จะควบคุมปริมาณและก็ดูระดับน้ำตาลของตัวเองด้วยเพราะว่าอินทผลัมมันมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็น้ำตาลธรรมชาติจึงมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดได้เหมือนอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่นๆเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นการรับประทานก็เลยต้องระวังเหมือนกันแล้วผู้ป่วยเบาหวานถ้าเกิดว่าจะกินอินทผลัมล่ะจะกินวันละกี่ลูกดีตรงนี้ต้องบอกว่ามันไม่มีตัวเลขนะครับไม่ได้มีตัวเลขกำหนดว่าควรจะกินเท่านั้นเท่านี้ 2-3 ลูก 4-5 ลูกเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าความต้องการคาร์โบไฮเดรตแต่ละคนนั้นมันแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นตามอายุน้ำหนักกิจกรรมทางร่างกายยาที่ใช้แล้วก็การควบคุมระดับน้ำตาลก็นี่แหละที่บอกมาเมื่อกี้ว่าเรามีระดับน้ำตาลเท่าไหร่เราก็จะทราบว่าถ้าเกิดว่าอยากกินอินทผลัมจะกินได้ปริมาณเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่าจะคุมน้ำตาลไม่กินดีกว่านั่นก็อีกแบบหนึ่งแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยถ้าจะกินอินทผลัมเนี่ยเขาบอกว่าให้ระวังเป็นอย่างยิ่งในการกินอินทผลัมที่แบบแห้งเพราะว่าเมื่อทำให้แห้งเนี่ยน้ำในอินทผลัมมันจะลดลงก็เหมือนผลไม้ทั่วๆไปนี่แหละพอแห้งลงแล้วเนี่ยจะสังเกตว่ามันมีรสหวานขึ้นอินทผลัมก็เหมือนกันเวลากินอินทผลัมแบบแห้งก็ต้องระวังเป็นพิเศษแต่ถ้ากินแบบสดนี้น้ำตาลอาจจะน้อยแบบแห้งนิดนึงแต่ยังไงก็ต้องคุมกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานกินในปริมาณที่เหมาะสมไม่ควรกินแบบหลายลูกติดต่อกันอาจจะกินเว้นบ้างสักนิดนึงเพื่อความชุ่มชื้นชุ่มชื่นหรืออยากได้รสชาติแบบนั้นแหละอย่างที่สองก็คือว่านับว่าอินทผลัมนั้นมันก็เป็นผลไม้ที่มีคาร์โบไฮเดรตในมื้ออาหารเหมือนกันนะครับอย่างที่สามก็คือว่าเลือกอินทผลัมที่มีน้ำตาลไม่เพิ่มเติมมากกว่านี้และอย่างที่สี่ก็คือว่าอย่าไปคิดว่ากินอินทผลัมแทนการรักษาเบาหวานเพราะว่ายังไม่มีการที่พูดถึงเลยว่าอินทผลัมนั้นสามารถรักษาหรือควบคุมเกี่ยวกับโรคเบาหวานแทนยาได้ตรงนี้ต้องบอกกับท่านผู้ฟังนิดนึงว่ามันมีการพูดถึงว่าถ้าเกิดเป็นเบาหวานอยากกินน้ำตาลก็กินอินทผลัมนี่แหละ
มันจะช่วยในการที่จะรักษาได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องระวังและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเวลากินเข้าไปเนี่ยมันคู่กับอาหารอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นกินอินทผลัมถ้าร่วมกับอาหารที่มีโปรตีนไขมันหรือใยอาหารเนี่ยอาจจะช่วยให้มื้ออาหารมีความสมดุลมากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าสามารถหักล้างคาร์โบไฮเดรตจากอินทผลัมได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานก็ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งในการที่จะรับประทานอินทผลัมสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือปริมาณในการที่จะรับประทานเข้าไปและก็จะกินแบบสดหรือแห้งก็ต้องคำนวณดูดีๆแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยถ้ากินอินทผลัมเข้าไปแล้วเนี่ยตรวจดูร่างกายของเราให้ดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้วัดระดับน้ำตาลของเราด้วยว่ามันมีการขึ้นลงอย่างไรหรือมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเรารับประทานอินทผลัมเข้าไปสรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็นเบาหวานถ้าจะกินอินทผลัมสามารถรับประทานได้ตามปกติแต่ว่าต้องคำนึงถึงปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็นับรวมว่าอินทผลัมก็คือคาร์โบไฮเดรตในแต่ละมื้อเหมือนกันหากมีระดับน้ำตาลที่คุมได้ยากใช้ยาลดน้ำตาลหลายชนิดแล้วก็มีโรคไตร่วมด้วยเนี่ยหรือไม่แน่ใจว่าปริมาณคาร์โบไฮเดรตเหมาะสมกับตัวเองหรือไม่ก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะรับประทานอินทผลัมหรืออะไรก็ได้ที่มันมีความหวานดีที่สุดนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหากท่านผู้ฟังท่านใดจะติดต่อกับทางสมาคมก็029412320ต่อ181นะครับขอบคุณทางสถานีเป็นอย่างยิ่งที่ดูแลรายการของเราเป็นอย่างดีฝากเพลงเพราะๆปิดท้ายรายการพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการหน้าต่างเชียงใหม่ครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างเชียงใหม่โดยสถานีกระจายที่3เชียงใหม่จะได้นำเสนอเรื่องราวหลากหลายสาระทั้งทางด้านสุขภาพและข่าวสารต่างๆมาเล่าสู่กันฟังค่ะพบกับรายการของเราเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ทางคลื่นความถี่ FM 93.25 MHz ตั้งแต่เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.โดยประมาณวันนี้คุณนันทิยาหานพยัคฆ์และดิฉันสุภตาโอฬารสุวรรณชัยร่วมกันดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะช่วงแรกๆก็คงเป็นข่าวประชาสัมพันธ์กันสักเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าวันที่22กันยายน2569นะคะก็จะเป็นวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลกนะคะอันนี้ก็จะมีโอกาสพิเศษนะคะในปี2569ซึ่งฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่25นะคะด้วยความหวังจากสเต็มเซลล์นะคะทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะคะเมื่อวันที่3กันยายน2569ที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการแถลงข่าวนะคะเรื่องของก้าวสู่25ปีด้วยความหวังจากสเต็มเซลล์นั่นเองนะคะซึ่งเนื่องจากวันที่22นี้ก็เป็นวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลกนะคะเพราะฉะนั้นในปีนี้ก็จะชวนสร้างปฏิหาริย์ส่งมอบความหวังเพื่อชีวิตใหม่ของผู้ป่วยโรคเลือดในประเทศไทยผ่านการบริจาคโลหิตแล้วก็ร่วมลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์กันค่ะ
2: สภากาชาดไทยก็ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์ถึง50ปีและมีน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปร่วมบริจาคโลหิตพร้อมกับลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ตลอดเดือนกันยายน2569นี้นะคะค่ะร่วมลงทะเบียนบริจาคสเต็มเซลล์เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเลือดในแคมเปญวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลกตลอดเดือนกันยายน2569นี้ค่ะค่ะสำหรับวันที่ท่านสามารถจะบริจาคได้อย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้นตลอดเดือนนะคะก็ตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยายน2569ค่ะท่านสามารถที่จะลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ได้ในวันที่มาบริจาคโลหิตนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเลือดกว่า 3,819 ชีวิตค่ะและของที่ระลึกสำหรับแคมเปญฉลองก้าวสู่ปีที่25นะคะก็จะเป็นรับเสื้อยืดพิเศษ25ปีนะคะวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์ค่ะเฉพาะจุดบริการที่ร่วมโครงการนะคะขนาดเสื้อขนาดไซส์เสื้อนะคะก็มีจำกัดด้วยนะคะสำหรับในโซนภาคเหนือ7จังหวัดนะตอนบนนะคะจังหวัดเชียงใหม่เรานะคะก็ท่านสามารถไปบริจาคสเต็มเซลล์ได้ที่ภาคบริการโลหิตที่10เชียงใหม่นะคะถ้าหากว่าท่านไปในวันปกติค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะขอให้ไปก่อนเวลา 16:00 นค่ะส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะคะขอให้ไปก่อนเวลา 15:00 นค่ะนอกจากนี้ถ้าหากว่ามีนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วได้รับฟังข่าวสารในวันนี้นะคะท่านก็สามารถที่จะไปบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังกรุงเทพมหานครค่ะหรือว่าตามภูมิภาคอื่นๆอีก8แห่งทั่วประเทศนะคะ
1: ค่ะก็ฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะในเรื่องของการบริจาคสเต็มเซลล์เขาบอกว่าทำไมต้องบริจาคสเต็มเซลล์นะคะซึ่งในขณะที่ท่านที่กำลังรับฟังรายการของเราอยู่นี่นะคะก็ยังมีอีกหลายชีวิตที่กำลังรอคอยปฏิหาริย์นะคะจากสเต็มเซลล์เพราะว่าสิ่งนี้ก็คือความหวังสุดท้ายของผู้ป่วยโรคเลือดนั่นเองนะคะในเรื่องของการรักษาเนี่ยการให้การรักษาให้หายขาดจากโรคเนี่ยมีเพียงหนึ่งตัวอย่างโลหิตเท่านั้นที่จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการรักษาให้แก่ผู้ป่วยโรคเลือดกว่าเมื่อกี้ได้เกิดไปแล้ว 3,000 กว่าคนนะคะ 3,819 ชีวิตนะคะที่รอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์นะคะอาทิผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะโรคหรือว่าผู้ป่วยโรคไขข้อกระดูกฝ่อนะคะผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียหรือว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ผู้ป่วยโรคเลือดไมอีโลดิสพลาสติกซินโดรมนะคะซึ่งการรับสเต็มเซลล์ใหม่จากผู้บริจาคที่มีสุขภาพดีเข้าไปแทนที่นี่ก็จะช่วยในเรื่องของการรักษาแล้วก็ฟื้นฟูระบบเลือดแล้วก็ที่สำคัญก็คือสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับผู้ป่วยหลังได้รับยาเคมีบำบัดหรือว่าฉายรังสีนั่นเองนะคะคุณอาจจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ด้วยการบริจาคสเต็มเซลล์นั่นเองค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติเบื้องต้นนะคะของอาสาสมัครผู้บริจาคสเต็มเซลล์กันนะคะค่ะนั่นก็คือท่านที่จะเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ค่ะก็คือบริจาคโลหิตในวันที่สมัครได้เลยนะคะสามารถที่จะบริจาคโลหิตในวันที่สมัครลงทะเบียนนะคะมีอายุ18ปีบริบูรณ์ถึง50ปีค่ะมีน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะไม่ใช่อยู่ในระยะที่เจ็บป่วยนะคะไม่มีโรคประจำตัวไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงและไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนะคะลงทะเบียนด้วยความสมัครใจค่ะและครอบครัวรับทราบและยินดีให้บริจาคหากผู้ป่วยที่มีเนื้อเยื่อ HLA ตรงกันนะคะค่ะสำหรับเรื่องของการลงทะเบียนนะคะค่ะ
1: การลงทะเบียนก็ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์นี่ก็เขาบอกก็ต้องผ่านขั้นตอนของการลงทะเบียนผู้บริจาคโลหิตก่อนนะคะแล้วก็ตรวจคัดกรองสุขภาพเหมือนการบริจาคโลหิตทั่วไปนั่นเองนะคะแล้วก็ติดต่อตรงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์นะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็จะมีการซักประวัติซักถามสุขภาพว่าเป็นยังไงบ้างนะคะพร้อมให้ข้อมูลในเรื่องของการบริจาคสเต็มเซลล์ก่อนที่เราจะตัดสินใจที่จะบริจาคนะคะแล้วก็อันที่3นะคะถ้าเรารู้สึกเต็มใจแล้วนะคะตัดสินใจแล้วที่จะบริจาคก็สามารถกรอกใบยินยอมอนุญาตให้เก็บตัวอย่างโลหิตได้นะคะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วก็นำส่งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องชัดเจนหรือเปล่านะคะเพื่อที่จะลงเป็นฐานข้อมูลในระบบนั่นเองนะคะแล้วก็ในขั้นตอนการบริจาคโลหิตเจ้าหน้าที่ก็จะเก็บตัวอย่างโลหิตเพียงแค่เพิ่มอีก1หลอดไม่เกิน3 cc นั่นเองเพื่อนำไปตรวจชนิดของเนื้อเยื่อ HLA นะคะแล้วก็ขึ้นทะเบียนรอการจับคู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่เราจะบริจาคสเต็มเซลล์นะคะก็คือเหมือนการบริจาคโลหิตธรรมดานี่แหละเพียงแต่ว่าเขาเอาเพิ่มอีก1หลอดแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้เลยไม่ได้ทำอะไรกับร่างกายของคุณมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าหลายๆท่านก็คงจะเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ให้กับสภากาชาดไทยนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงแล้วกลับมาในช่วงของสุขภาพกันค่ะ

0: ็พักฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วนะคะก็กลับมาในเรื่องของสุขภาพกันวันนี้ก็นำเรื่องของโควิด-19นะคะต้องบอกว่าเป็นโรคที่หลายๆปีที่ผ่านมาเป็นโรคที่ค่อนข้างจะน่ากังวลก็อาจจะนิ่งนอนใจนะคะไม่ค่อยได้ใส่ใจกับการที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19นะคะซึ่งอย่างที่บอกก็คือช่วงนี้นะคะทางกรมควบคุมโรคก็ยังเผยตัวเลขนะคะในประเทศไทยยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องแล้วก็มีแนวโน้มในเรื่องของการติดเชื้อโควิด-19เนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นทางกรมควบคุมโรคก็เลยแนะให้รู้ทันสายพันธุ์แล้วก็อาการนะคะเขาบอกว่าป่วยพักลดใกล้ชิดป้องกันการแพร่เชื้อนั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคะเน้นย้ำในระบบสาธารณสุขเราเนี่ยมีความพร้อมอยู่แล้วนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยรู้เท่าทันโรคแล้วก็อย่างที่บอกก็คือโควิด-19เนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์เหมือนกับไข้หวัดใหญ่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ว่าเอ๊ะช่วงนี้อาจจะเป็นสายพันธุ์นี้ช่วงถัดไปอาจจะเป็นการกลายพันธุ์หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการแพร่ระบาดในปัจจุบันนะคะหลักที่กรมควบคุมโรคแนะนำก็คือในเรื่องของการเฝ้าระวังแล้วก็อย่างที่บอกก็คือพบในประเทศไทยก็ยังเป็นกลุ่มเชื้อของโอมิครอนนะคะซึ่งโดยทั่วไปก็ยังไม่พบหลักฐานว่าจะทำให้เกิดอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นนะคะแต่ก็จะเน้นในผู้ป่วยที่มีอาการป่วยอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็คือใช้หลักก็คือป่วยพักลดใกล้ชิดแล้วก็กลุ่มเสี่ยง608นะคะก็ควรจะต้องได้รับวัคซีนตามคำแนะนำเพื่อลดโอกาสในเรื่องของการป่วยรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้นั่นเองนะคะค่ะ
1: ค่ะก็ตั้งแต่เมื่อวันที่1กันยายน2569นะคะทางโฆษกกรมควบคุมโรคค่ะก็ได้แถลงข่าวถึงเรื่องสถานการณ์โรคโควิด-19ในประเทศไทยว่ายังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็เป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลค่ะโดยข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลหรือ DDS นะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31สิงหาคม2569นะคะก็พบผู้ป่วยสะสมจำนวน 99,691 รายนะคะแล้วก็มีเสียชีวิตไปแล้ว15รายค่ะซึ่งก็คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 นะคะโดยพบผู้ป่วยในทุกช่วงอายุนะคะแต่อัตราป่วยสูงสุดก็จะเป็นในกลุ่มเด็กอายุ 0-4 ปีค่ะรองลงมาก็เป็นกลุ่มอายุ 30-39 ปีและอายุ 20-29 ปีตามลำดับค่ะขณะเดียวกันนะคะโรคทางเดินหายใจอื่นๆนะคะเช่นไข้หวัดใหญ่และRSV ค่ะก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะจึงควรให้มีการให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโดยรวมด้วยค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสายพันธุ์โควิด-19ปัจจุบันก็จะมีการติดตามในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงว่าสายพันธุ์ยังเป็นสายพันธุ์หลักที่เรายังเฝ้าระวังในประเทศไทยอยู่หรือเปล่านะคะก็คือตอนนี้ก็เป็นโอมิครอนสายพันธุ์ NB1.81 นะคะจำนวน524รายนะคะก็คิดเป็น 50.14% ซึ่งก็พบต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางปี2568นั่นเองแล้วก็ยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงเพิ่มขึ้นนะคะโดยก็มีข้อมูลในเรื่องของการเฝ้าระวังระบุว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็จะมีอาการคล้ายกับไข้หวัดทั่วไปนั่นเองนะคะดังนั้นการพบสายพันธุ์ย่อยหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเชื้อไม่ได้หมายความว่าโรคนั้นจะรุนแรงขึ้นเสมอไปนะคะประชาชนก็จึงต้องไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับชื่อสายพันธุ์แต่ก็ควรจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เชื่อถือได้นั่นเองนะคะ
1: ค่ะสำหรับอาการของโรคโควิด-19ที่พบในปัจจุบันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการของโรคทางเดินหายใจค่ะอย่างเช่นมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวและอ่อนเพลียค่ะซึ่งก็มีลักษณะคล้ายกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปนะคะหากมีอาการป่วยก็ควรพักผ่อนให้เพียงพอค่ะสังเกตอาการของตนเองและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยกับผู้อื่นนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็ก หรือว่าโดยเฉพาะเด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่า1ปีที่พบว่ามีอัตราการป่วยสูงสุดนั่นเองค่ะผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมากหากจำเป็นต้องออกจากบ้านหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นก็ควรจะสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสะอาดและสบู่หากอาการป่วยไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 วันนะคะก็ควรจะรีบไปพบแพทย์ค่ะเพื่อเข้ารับการวินิจฉัยแล้วก็การรักษาอย่างเหมาะสมต่อไปค่ะ
0: ค่ะเพราะงั้นเดี๋ยวเราพักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงแล้วกลับมาในช่วงสุดท้ายกันนะคะ

0: ก็พักฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วนะคะก็ช่วงสุดท้ายที่เราจะพูดคุยกันก็คือในเรื่องของทางกรมควบคุมโรคเนี่ยก็ได้กล่าวในเรื่องของโควิด-19ในปัจจุบันว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็จะมีอาการที่ไม่รุนแรงนะคะแต่ว่าเป็นห่วงนะคะในกลุ่มของ608นั่นเองนะคะก็คือผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะหญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์ประมาณ12สัปดาห์ขึ้นไปแล้วก็ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว7โรค7กลุ่มโรคเรื้อรังก็คือได้แก่โรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งแล้วก็โรคเบาหวานนะคะยังคงเป็นกลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดอาการรุนแรงได้มากกว่าประชาชนทั่วไปนั่นเองนะคะกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงที่มีคนแออัดหรือว่าอากาศที่ไม่ถ่ายเทนะคะก็ควรจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMS อย่างเคร่งครัดนะคะ DMS มีความหมายว่าไงคะ
1: ค่ะสำหรับมาตรการ DMS อย่างเคร่งครัดนะคะอย่างที่เราเคยเรียนรู้กันเมื่อสถานการณ์โควิด-19ใน 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะค่ะมันก็จะมีคำ
2: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีทำบุญวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีกับครอบครัวที่บ้านพักโดยมีบุคคลสำคัญทางการเมืองร่วมอวยพรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: นายกรัฐมนตรีทำบุญวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีกับครอบครัวที่บ้านพักโดยมีบุคคลสำคัญทางการเมืองและรัฐมนตรีร่วมอวยพรอย่างต่อเนื่อง
9: บรรยากาศที่บ้านพักส่วนตัวของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นไปอย่างอบอุ่นหลังจัดงานทำบุญเรื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีเป็นการภายในครอบครัวโดยมีรัฐมนตรีเข้าอวยพรอย่างต่อเนื่องอาทินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญทางการเมืองทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีได้ส่งจัดสรรดอกไม้พร้อมการอวยพรร่วมแสดงความยินดีขณะที่คุณหญิงพจมานดามาพงษ์และนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ส่งคำอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยเช่นกัน ขณะที่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยอธิบดีทุกกรมในสังกัดนำคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอวยพรเรามอบแผ่นป้ายข้อความซึ่งเป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีระบุว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิสิทธิ์อันธพาลเป็นของที่ระลึกปริณาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเร่งตรวจสอบสิทธิการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมย้ำหากพบการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายจะต้องดำเนินการรื้อถอนและให้ออกจากพื้นที่ทันที
10: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์หมู่ที่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์หลังปรากฏเป็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจว่านายเศรษฐกิจกระจ่างวงศ์เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ได้รายงานให้ทราบว่าขณะนี้สปก.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดในการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเบื้องต้นทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สปก.ที่ยังไม่ได้จัดสรรสิทธิ์หากภายหลังกระบวนการตรวจสอบสรุปได้ว่าผู้เข้าครอบครองไม่มีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนปกติคือให้รื้อถอนและออกจากพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมชาวนันมาลีรายงาน
3: ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูผนึกกำลังชุมชนสร้างฝายชะลอน้ำเติมความชุ่มชื้นให้ผืนป่าแม่สอด
11: ที่บ้านห้วยหินฝนตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าและประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหินฝนร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งคืนความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าและอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืนอีกทั้งเป็นการปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนในพื้นที่นอกจากประโยชน์ด้านการบริหารจัดการน้ำแล้วยังช่วยกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐทหารและประชาชนในพื้นที่ชายแดนสร้างความร่วมมือในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างเข้มแข็งต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงใครทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราชเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคน

0: ค้นไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
1: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
0: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
2: เจ๊งเพ่
3: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจได้ความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับผมนะครับจรัสกนยัตผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการเชียงใหม่ฟ้าใสได้นะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็มาพบกันในช่วงบ่ายๆของวันอาทิตย์ที่13 กันยายน 2569ทางรายการนะครับก็มีข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของข่าวสารต่างๆนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันวันนี้นะครับก็ไปเริ่มต้นในเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามเรื่องของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันนะครับซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของ12 นาฬิกาวันนี้ถึง12 นาฬิกาวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือมีฝนน้อยลงนะครับทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก็ปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางนะครับในส่วนของภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับก็อาจจะเป็นช่วงในส่วนของตอนปลายของฤดูฝนแล้วนะครับก็ก้าวสู่ในช่วงของฤดูหนาวแล้วนะครับซึ่งในส่วนของปัญหาในช่วงของฤดูหนาวนี้นะครับที่พบกันก็คือในเรื่องของปัญหาหมอกควันไฟป่าและก็ PM 2.5 นะครับซึ่งก็หลายพื้นที่ก็จะมีการจัดการในพื้นที่ทางการเกษตรนะครับก็มีการเผานะครับไม่ว่าจะเป็นการเผาในพื้นที่ทางการเกษตรนะครับเศษวัชพืชต่างๆเผาขยะต่างๆนะครับก็ทำให้เกิดฝุ่นควันแล้วก็ PM 2.5 สร้างผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งทุกๆปีนะครับเราต้องเผชิญกับปัญหาหมอกควันไฟป่าแล้วก็ PM 2.5 จุดนี้นะครับซึ่งปัญหาหมอกควันไฟป่าแล้วก็ PM 2.5 นะครับก็ได้มีการบูรณาการนะครับหลายๆภาคส่วนในการร่วมมือกันนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในพื้นที่แล้วก็ในเรื่องของเพื่อนบ้านนะครับของประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งในส่วนของการร่วมมือนะครับเพื่อที่จะร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเรื่องของปัญหาฝุ่นควันแล้วก็ PM 2.5ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการต้อนรับและก็นำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์วอร์รูมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าแก่คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของทางสปป.ลาวด้วยนะครับซึ่งในส่วนของทางศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธมิกานนท์ก็ได้มีการนำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและก็นำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าแก่รองศาสตราจารย์ดร.ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวและคณะนะครับเพื่อที่จะติดตามแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการทำงานร่วมกันนะครับซึ่งในส่วนของทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และก็ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการนำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์จุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตแบบเรียลไทม์
ตลอดจนมาตรการในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการรับมือและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและก็ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 เชิงรุกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนนะครับเพื่อที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับก็ได้มีการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการเชื้อเพลิงผ่านระบบไฟดีโดยมีการรายงานแล้วก็กำหนดเงื่อนไขความชื้นสัมผัสและอัตราการเผาตามค่าแนะนำของกรมควบคุมมลพิษซึ่งก็เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้ภาคการเกษตรและจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะควบคุมปริมาณฝุ่นไม่ให้เกินค่ามาตรฐานและก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการนำเสนอเรื่องของการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าแล้วก็ PM 2.5 นะครับและโอกาสเดียวกันนี้นะครับทั้งสองฝ่ายก็ยังมีการแลกเปลี่ยนเรื่องของความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยเฉพาะการรับมือสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็มีระบบการประสานงานตั้งแต่ระดับอำเภอไปถึงระดับจังหวัดนะครับเพื่อให้สามารถที่จะรายงานสถานการณ์และก็ขอรับการสนับสนุนกำลังพลเครื่องจักรกลและก็อุปกรณ์ที่จำเป็นได้อย่างทันท่วงทีนะครับพร้อมทั้งมีการติดตามข้อมูลระดับน้ำจากสถานีโทรมาศเพื่อให้ใช้ในการประกอบการประเมินสถานการณ์และก็แจ้งพี่น้องประชาชนด้วยนะครับซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลและก็องค์ความรู้ในครั้งนี้นะครับนับว่าเป็นโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และสปป.ลาวนะครับโดยเฉพาะการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและก็ช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และก็ภูมิภาคต่อไปนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

ลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับในพื้นที่นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงนี้นะครับก็ใกล้เข้าสู่ในช่วงของฤดูหนาวนะครับซึ่งก็เป็นช่วงฤดูของการท่องเที่ยวนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ภาคเหนือด้วยนะครับซึ่งทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ก็ได้มีการเปิดประตูสู่ภาคเหนือนะครับพร้อมรองรับการเดินทางที่เพิ่มขึ้นในช่วงของฤดูการท่องเที่ยวซึ่งทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่า8เดือนแรกผู้โดยสารกว่า 6.53 ล้านคนเตรียมรับไฮซีซั่นคาดว่าจะมีเที่ยวบินผู้โดยสารเพิ่มในช่วงของวินเทอร์สเกดวลด้วยนะครับซึ่งทางด้านของนายการันธนกุลจิรพัฒน์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าในช่วงของ8เดือนแรกของปี2569ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงสิงหาคมทางท่าอากาศยานเชียงใหม่นะครับก็มีเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 43,544 เที่ยวบินแล้วก็มีผู้โดยสารรวมกว่า 6.53 ล้านคนโดยภาพรวมนะครับอยู่ในระดับใกล้เคียงกับในช่วงเดียวกันของปี2568ขณะที่การเดินทางระหว่างประเทศก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีเที่ยวบินระหว่างประเทศ 13,232 เที่ยวบินคิดเป็นร้อยละ 30.39 ของเที่ยวบินทั้งหมดแล้วก็มีผู้โดยสารระหว่างประเทศประมาณ 1.95 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 29.83 ของผู้โดยสารทั้งหมดเพิ่มขึ้นร้อยละ14เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยตลาดนักท่องเที่ยวจากจีนและเกาหลีมีสัดส่วนรวมกันมากกว่าร้อยละ50ของผู้โดยสารระหว่างประเทศที่ใช้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่โดยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายปริมาณเที่ยวบินและก็ผู้โดยสารของท่าอากาศยานเชียงใหม่ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงต้นปี2569ปัจจัยจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ส่งผลในเรื่องของความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและต้นทุนการดำเนินงานของสายการบินรวมถึงการวางแผนตารางบินก็ส่งผลให้ภาพรวมจำนวนเที่ยวบินและก็ผู้โดยสารในช่วง8เดือนแรกของปีนี้นะครับก็อยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนด้วยนะครับสำหรับแนวโน้มนะครับการเดินทางในช่วงของฤดูการท่องเที่ยวและก็ตารางการบินฤดูหนาวซึ่งจะเริ่มในช่วงของปลายเดือนตุลาคม2569ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณเที่ยวบินและก็ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นโดยตลอดทั้งปี2569คาดว่านะครับจะมีผู้โดยสารประมาณ 9.97 ล้านคนปัจจัยสำคัญของการเพิ่มเที่ยวบินรวมถึงการกลับมาเปิดให้บริการในบางเส้นทางนะครับที่หยุดให้บริการในช่วงตารางการบินฤดูร้อนซึ่งในช่วงของ Winter Schedule นะครับก็มีสายการบินจำนวน5สายการบินเปิดให้บริการ6เส้นทางก็จะช่วยเพิ่มทางเลือกนะครับในการเดินทางและก็เชื่อมโยงเชียงใหม่กับเมืองสำคัญในต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวหลักของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับซึ่งเส้นทางที่มีการกำหนดกลับมาให้บริการในช่วงฤดูหนาวนะครับได้แก่อาบูดาบีเชียงใหม่อาบูดาบีของสายการบินเอนิฮัดแอร์เวย์นะครับซึ่งก็มีกำหนดกลับมาให้บริการหลังจากที่หยุดการบินในช่วงของตารางการบินฤดูร้อนที่ผ่านมารวมถึงเส้นทางสายการบินจะกลับมาเปิดให้บริการหรือเพิ่มความถี่ในช่วงของวินเทอร์สเกดวลนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของสถานการณ์เรื่องของการเตรียมพร้อมนะครับในการรองรับในการเดินทางของนักท่องเที่ยวนะครับในช่วงของฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับไปติดตามเรื่องของข่าวสารเรื่องของสดสถานการณ์โควิด -19 กันนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับเรื่องของโควิด -19 นะครับก็คงจะมีนะครับในหลายพื้นที่มีการระบาดนะครับซึ่งในส่วนของทางสสจ.เชียงใหม่นะครับก็ได้มีการเปิดเผยถึงสถานการณ์โควิดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็พบผู้ป่วยสะสม 4,549 รายยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องของโรคโควิด -19 นะครับซึ่งเป็นโรคประจำถิ่นปัจจุบันนะครับยังไม่มีมาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่การระบาดของโควิด -19 นะครับก็มีลักษณะเหมือนการระบาดของไข้หวัดใหญ่นะขออภัยนะครับของไข้หวัดนะครับซึ่งทางด้านของนายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเปิดเผยถึงสถานการณ์โควิดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง9กันยายน2569ก็พบผู้ป่วยสะสม 4,549 รายอัตราป่วยนะครับ 252.89 ต่อประชากรแสนคนอำเภอที่พบอัตราป่วยมากที่สุดนะครับก็คืออำเภอเมืองเชียงใหม่อัตราป่วย 616.70 รองลงมานะครับที่อำเภอสันทรายอัตราป่วย 446.70 อำเภอดอยสะเก็ดอัตราป่วย 382.53อำเภอสันกำแพงอัตราป่วย 364.31 และอำเภอหางดงอัตราป่วย 340.75 ตามลำดับยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตสำหรับกลุ่มอายุพบว่าพบมากในกลุ่มวัยทำงานจำนวนป่วยสูงสุดนะครับอายุ 30-39 ปีจำนวน799คนรองลงมานะครับก็คืออายุ 20-29 ปีจำนวน784คนและกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจำนวน642คนซึ่งปัจจุบันนะครับยังไม่มีมาตรการในการล็อกดาวน์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีการถอดโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตรายและโควิดเป็นโรคประจำถิ่นซึ่งการระบาดของโควิดมีลักษณะเหมือนการระบาดของไข้หวัดก็มีผลตั้งแต่1ตุลาคม2565นะครับสำหรับ5มาตรการนะครับในเรื่องของการป้องกันโรคโควิด-19 ก็คือการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่ในที่แออัดหรือว่าสถานที่ระบบระบายอากาศไม่ดีนะครับสวมหน้ากากทันทีเมื่อป่วยหากมีอาการไอจามหรือมีน้ำมูกล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำแล้วก็สบู่นานอย่างน้อย20วินาทีหรือใช้เจลแอลกอฮอล์เลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าไม่แค่จมูกขยี้ตาหรือจับปากหากยังไม่ได้ล้างมือเว้นระยะห่างแล้วก็หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจกินร้อนปรุงสุกรับประทานอาหารที่สะอาดแล้วก็ทำใหม่ๆใช้ช้อนกลางส่วนตัวเปิดหน้าต่างระบายอากาศทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมเช่นลูกปิดประตูราวบันไดปุ่มลิฟต์เป็นประจำและเมื่อมีอาการป่วยหรือว่าสงสัยติดเชื้อหากมีอาการคล้ายไข้หวัดเช่นมีไข้ไอเจ็บคอหรือคัดจมูกหากพบว่าติดเชื้อก็ให้แยกกักตัวพักผ่อนอยู่ที่บ้านลดการใกล้ชิดผู้อื่นเพื่อที่จะป้องกันการแพร่เชื้อและก็พบแพทย์ทันทีนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของสถานการณ์โรคโควิด -19 นะครับซึ่งทางสสจ.เชียงใหม่นะครับก็ได้มีการแนะนำประชาชนเน้นการใช้มาตรการป้องกันส่วนบุคคลนะครับเพื่อที่จะลดการแพร่กระจายเชื้อโดยเฉพาะการระวังกลุ่มเปราะบางกลุ่ม608สถานที่รวมคนหมู่มากนะครับเช่นโรงเรียนโรงงานเน้นคัดกรองอาการก่อนเข้าเรียนทำงานหากมีอาการเป็นกลุ่มก้อนหรืออาการหนักสามารถตรวจ ATK ในกลุ่มที่มีอาการ
เพื่อที่จะประเมินการติดเชื้อโควิดเบื้องต้นได้หากมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422หรือกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับโทรศัพท์053211048-50-108นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารเรื่องของสถานการณ์นะครับโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีข่าวสารนะครับเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งก็เป็นงานเทศกาลอะโวคาโดและก็ของดีตำบลบ้านปงครั้งที่6นะครับซึ่งทางเทศบาลตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ก็เชิญชวนนะครับเที่ยวงานเทศกาลอะโวคาโดของดีตำบลบ้านปงครั้งที่6นะครับซึ่งทางด้านของนายจิรยุทธ์วงแสนใจนายกเทศมนตรีตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะครับร่วมงานเทศกาลอะโวคาโดและของดีตำบลบ้านปงครั้งที่6ก็มีการจัดขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่10กันยายนเป็นต้นมานะครับไปจนถึงวันที่14กันยายน2569ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพการปลูกอะโวคาโดและก็พืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่และก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลบ้านปงให้เป็นที่รู้จักและก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติด้วยนะครับซึ่งภายในงานนะครับก็จะมีกิจกรรมไฮไลท์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายอะโวคาโดพืชผลทางการเกษตรของดีตำบลบ้านปงการสาธิตการทำอาหารจากอะโวคาโดการประกวดอะโวคาโดสีสายพันธุ์5ประเภทการแข่งขันทำลาบเมืองการแข่งขันกินอะโวคาโดการประกวดหนูน้อยอะโวคาโดการแสดงเดินแบบผ้าไทยและก็การเสวนาอะโวคาโดด้วยนะครับซึ่งตำบลบ้านปงนะครับก็มีพื้นที่ปลูกอะโวคาโดมากในหมู่ที่5 6 8 10และก็11เนื่องจากเป็นพืชผลที่มีการเจริญเติบโตได้ดีทุกสภาพพื้นที่ให้ผลผลิตเร็วแล้วก็ดกนะครับมีความหลากหลายทางสายพันธุ์ทั้งยังเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้พลังงานสูงแต่ปริมาณน้ำตาลต่ำจึงเป็นที่นิยมแล้วก็มีปริมาณความต้องการสูงทั้งตลาดภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับตำรวจกองปราบปรามขยายผลคดียักยอกและฟอกเงินวัดพุทธไทยสวรรค์หลังพบหลักฐานเส้นทางการเงินเพิ่มจากเดิม92ล้านบาทเป็นกว่า215ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: ตำรวจกองปราบปรามขยายผลคดียักยอกและฟอกเงินวัดพุทธไทยสวรรค์หลังพบหลักฐานเส้นทางการเงินเพิ่มจาก92ล้านบาทเป็นกว่า215ล้านบาทพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าพบการเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของอดีตเจ้าอาวาสวัดหรือนายอติโชตและนางสาวปุญญวีศรีกาคนสนิทว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานใน2ประเด็นสำคัญคือประเด็นการตรวจสอบพฤติการของนายอติโชตกระทำผิดวินัยสงฆ์โดยการยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและประเด็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินหาผู้ร่วมกระทำความผิดหลังพบหลักฐานเกี่ยวกับเงินบริจาคทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคใบอนุโมทนาจากการเช่าพระและใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมกว่า215ล้านบาททั้งนี้เชื่อว่าอาจมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องอีกประมาณ 1-2 รายแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคฤหัสถ์หรือพระภิกษุโดยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานกรมสอบสวนคดีพิเศษพบเจ้าหน้าที่ในสังกัด2รายเอี่ยวขบวนการทุจริตเรียกรับเงินบรรจุราชการหลังสอบสวนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาใช้หลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทยื่นประกันตัว
7: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงพฤติการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด DSI 2รายที่ถูกจับกุมในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการประกอบด้วยนายอิทธิพลอายุ49ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการและนายอนุรักษ์อายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษจากการสอบสวนทั้ง2รายทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยรับและนำเงินสดจากผู้ที่ต้องการซื้อสิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการส่งต่อให้นายพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นตัวการของขบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ซื้อสิทธิ์อีกเท่าตัวโดยอ้างว่าเป็นค่าบริการซึ่งเงินส่วนใหญ่เป็นเงินสดทำให้ไม่มีหลักฐานเส้นทางการเงินแต่ตำรวจมีหลักฐานสำคัญทั้งคลิปเสียงสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลประกอบอื่น เตรียมขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อว่าอาจมีข้าราชการอีกหลายรายมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและยื่นขอประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหน้าที่การงานและที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเห็นด้วยกับแนวทางรัฐบาลเตรียมขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก 1-2 เดือนมองช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อและช่วยให้มีเงินเหลือสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นของครอบครัวมากขึ้น
8: เสียงสะท้อนจากชาวสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวโดยมองว่าที่ผ่านมาโครงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงทางค่าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคทำให้สามารถนำเงินส่วนที่ประหยัดได้ไปใช้กับค่าใช้จ่ายจำเป็นด้านอื่นของครอบครัวขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มกำลังซื้อและสร้างเงินหมุนเวียนให้กับร้านค้ารายย่อยในพื้นที่ทั้งนี้หากรัฐบาลขยายโครงการออกไปอีก 1-2 เดือนจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและทำให้ครัวเรือนบริหารค่าใช้จ่ายได้คล่องตัวขึ้นโดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่มีภาระค่าใช้จ่ายหลายด้านพร้อมคาดหวังให้การปรับเงื่อนไขครั้งนี้เอื้อต่อการเข้าถึงสิทธิ์อย่างสะดวกและทั่วถึงเพื่อให้มาตรการช่วยเหลือส่งผลต่อประชาชนและเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเต็มที่ราริชัยดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
7: ไม่ดีหรอกมั้ง
8: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
6: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
8: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟ

0: ากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ hey! ปี้ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันคุ้เตื้อ
1: ฮะวันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานเปิดงาน Guest Tech 2026ตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
6: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
5: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
6: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
5: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
6: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานเปิดงาน Guest Tech Bangkok 2026ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึงวันที่17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลก
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Guest Tech 2026จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานโดยนายกรัฐมนตรีเตรียมย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและการขยายตัวของ Data Center สำหรับงาน Guest Tech 2026ถือเป็นมหากรรมด้านก๊าซธรรมชาติ LNG และเทคโนโลยีพลังงานระดับโลกซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกรวมทั้งรัฐมนตรีด้านพลังงานและผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจคาดว่างานจะช่วยกระตุ้นการเจรจาธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ2ล้านล้านบาทผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามความคืบหน้าการพัฒนาการขนส่งทางน้ำมุ่งแก้ไขข้อจำกัดท่าเรือสาลาลอยและพัฒนาร่องแม่น้ำป่าสักเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
8: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำบริเวณท่าเรือสาลาลอยอำเภอท่าเรือและโครงการขุดลอกพัฒนาร่องน้ำรวมถึงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดของท่าเรือสาลาลอยทั้งเรื่องภาระค่าเช่าปัญหาระดับน้ำตื้นเขินในหน้าแล้งและสภาพโครงสร้างท่าเรือที่ชำรุดโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนพระราม6ให้มีระดับน้ำเหมาะสมต่อการเดินเรือที่ความลึกประมาณ 4.5 เมตรพร้อมหารือกรมธนารักษ์ในการลดภาระค่าเช่าเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังเร่งรัดโครงการพัฒนาร่องน้ำและสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักระยะทาง52กิโลเมตรตั้งแต่หน้าวัดพนัญเชิงถึงเขื่อนพระราม6เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลดปัญหาการจราจรทางบกคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี2570นพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเดินหน้ามาตรการป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษามุ่งสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาผ่านกิจกรรมเชิงบวก
9: นายยศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวถึงแนวทางการลดความรุนแรงในสถานศึกษาว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสกำหนด7มาตรการ9วิธีการในการดูแลเรื่องดังกล่าวอย่างเข้มงวดและพยายามป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาโดยสอสมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆอยู่เสมอเพื่อช่วยลดสถานการณ์ความรุนแรงแม้ว่าปัจจัยบางประการจะควบคุมได้ยากสำหรับแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษามีการส่งเสริมการทำกิจกรรมเชิงบวกอาทิการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีเข้มข้นโดยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานกับสถานประกอบการและมีรายได้ระหว่างเรียนรวมทั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะแก่ผู้เรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบันการศึกษาศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: นี่พวกเรา

0: บุหรี่ไฟฟ้า
1: เจ๋งพี
2: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อ
3: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ความเข้าใจความห่วง

วัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะตอนรับเข้าสู่ชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันค่ะกับปอปรัชญาพรตะกิติชัยฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD รวมถึงช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่สารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยช่วงแรกนี้มีข่าวสารจากกรมสรรพากรนะคะเรื่องการเปิดบริการยื่นแบบและชำระภาษีการรับมรดกออนไลน์ผ่าน e-filling ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกสามารถยื่นแบบแล้วก็ชำระภาษีพม60ผ่านระบบของ e-filling ได้แล้วที่จะเพิ่มเรื่องของความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ลดขั้นตอนการติดต่อสำนักงานนะคะซึ่งบริการที่รองรับในระยะแรกเลยก็คือยื่นแบบปกติกรณีได้รับมรดกที่มีมูลค่าสุทธิเกิน100ล้านบาทยื่นแบบเพิ่มเติมก็คือกรณีมูลค่าทรัพย์สินขาดและหรือได้รับมรดกเพิ่มเติมจากเจ้าของมรดกเดิมนะคะระบบคำนวณภาษีให้อัตโนมัติจากข้อมูลที่กรอกแล้วก็ชำระภาษีผ่านช่องทางที่เปิดให้บริการในระบบของ e-filling มีข้อควรรู้นิดนึงนะคะระยะแรกระบบรองรับเฉพาะการยื่นภายในกำหนดเวลาเท่านั้นส่วนการยื่นแบบเกินกำหนดแล้วก็การอัปโหลดเอกสารประกอบเนี่ยจะเปิดให้บริการในระยะถัดไปสะดวกยิ่งขึ้นกับบริการภาษีออนไลน์ของกรมสรรพากรค่ะยื่นแบบง่ายชำระภาษีสะดวกผ่าน e-filling นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจของกรมสรรพากรนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบริการที่เข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยยื่นได้ทุกที่ทุกเวลานะคะก็สามารถที่จะยื่นออนไลน์ได้หรือว่าสายด่วนได้ที่คอลเซ็นเตอร์1161ค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: สร้างความรักความเข้าใจความห่วง

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะหลายครั้งเลยที่ผู้ประกอบการรายย่อยพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ทำอาชีพอิสระเจอกับเรื่องของปัญหาการเงินแม้ว่าในแต่ละวันเนี่ยจะขายดีมีลูกค้าแน่นร้านอาจจะมียอดขายเกิดขึ้นแต่ว่ากลับตกสำรวจจากระบบสินเชื่อของสถาบันการเงินเพียงเพราะว่าบางทีขาดแคลนเอกสารทางการเงินนะคะซึ่งจากโจทย์นี้เป็นความท้าทายมากเลยซึ่งทางกระทรวงการคลังเองก็ร่วมกับสถาบันการเงินนะคะได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อที่จะเข้ามาลดช่องว่างแล้วก็ปลดล็อกข้อจำกัดการใช้เงินให้กับ SME แล้วก็ผู้ค้ารายย่อยทั่วประเทศนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินถูกนำมาช่วยผู้ประกอบการในการวิเคราะห์ยอดขายดูแนวโน้มรายได้แล้วก็เปรียบเทียบกับผลประกอบการแต่ว่าก็เป็นการยกระดับเทคโนโลยีนะคะสู่การเป็นสะพานเชื่อมแหล่งเงินทุนในระบบโดยนำข้อมูลจากการขายจริงที่ทำธุรกิจนะคะอย่างเช่นประวัติรับชำระ QR หรือยอดขายจากโครงการภาครัฐมาใช้เป็นข้อมูลหลักในการประเมินศักยภาพพิจารณาสินเชื่อแทนเอกสารแบบเดิมๆเมื่อมีการใช้สินเชื่อหรือว่าการปล่อยสินเชื่อ AI นกกระซิบนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายแม้ไม่มีเอกสารบัญชีทางการก็จะใช้รายงานยอดขายจริงจาก AI เนี่ยยื่นกู้ได้นะคะถ้าเป็นเงื่อนไขผ่อนปรนแล้วก็ตรงจุดก็คือธนาคารกรุงไทยเนี่ยมีสินเชื่อ SME ไซส์เล็กค่ะวงเงินสูงสุด3ล้านบาทนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 3.5% ต่อปีคงที่2ปีแรกแล้วก็สินเชื่อ 100,000 ผ่อนเริ่มต้นเพียง500บาทต่อเดือนฟรีค่าธรรมเนียมด้วยนะคะหรือจะเป็นธนาคารออมสินวงเงินสูงสุด 50,000 บาทดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อเดือนไม่ต้องมีหลักประกันฟรีค่าธรรมเนียมแล้วก็ทางบสย.ค่ะช่วยค้ำประกันสินเชื่อตั้งแต่ 5,000 บาทจนถึง100ล้านบาทพร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมออกหนังสือค้ำประกันนะคะมีการเสริมสภาพคล่องแล้วก็ขยายกิจการช่วยให้ผู้ประกอบการมีเงินทุนหมุนเวียนแล้วก็การต่อยอดเทคโนโลยีในครั้งนี้นะคะไม่เพียงแต่ว่าช่วยแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างตรงจุดแต่ก็ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานรากของเศรษฐกิจไทยซึ่งร้านค้าบนแอปพลิเคชันถุงเงินก็สามารถตรวจสอบข้อมูลยอดขายแล้วก็นำรายงาน AI นกกระซิบไปยื่นขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการได้แล้ววันนี้นะคะเพราะว่าจุดเด่นเลยของ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะเข้าไปที่แอปพลิเคชันถุงเงินเลยนะคะก็จะมีนกกระซิบอยู่จะวิเคราะห์ยอดขายให้ดึงข้อมูลยอดขายแล้วก็มีการวางแผนธุรกิจเปรียบเทียบผลประกอบการกับร้านค้าใกล้เคียงนะคะแล้วก็สามารถที่จะยื่นกู้ง่ายใช้รายงานจาก AI ประกอบการยื่นขอสินเชื่อได้ทันทีเลยซึ่งก็มีแพ็กเกจสินเชื่อสุดคุ้มให้อย่างที่กล่าวมานะคะว่าทำไมเนี่ยต้องใช้สินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าใช้ยอดขายจริงพิจารณาปลดล็อกข้อจำกัดไม่ต้องง้อเอกสารทางการเงินสถาบันเดิมๆไม่ต้องมีหลักประกันตามเงื่อนไขนะคะก็เป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะที่จะเป็นการขยายโอกาส SME ผู้ค้ารายย่อยให้เข้าถึงเงินทุนด้วยยอดขายจริงค่ะ

0: งนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สร้างความรักความเข้าใจความห่วง

ายกันเรื่องของกรมควบคุมโรคชวนวัยทำงานอายุ50ถึง59ปีเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุด้วยหลักง่ายๆก็คือรู้ปรับขยับเพิ่มเพราะว่าการป้องกันการพลัดตกหกล้มเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้นะคะรู้ก็คือรู้จักปัจจัยเสี่ยงของตัวเองทั้งเรื่องของการทรงตัวกล้ามเนื้อสายตายาที่ใช้แล้วก็สภาพแวดล้อมรอบตัวปรับก็คือปรับบ้านและก็พื้นที่ใช้ชีวิตให้ปลอดภัยลดจุดเสี่ยงอย่างเช่นพื้นลื่นพื้นต่างระดับสิ่งกีดขวางบริเวณที่แสงสว่างไม่เพียงพอปรับบ้านให้มีที่จับมีราวจับหรือมีการทำความสะอาดนะคะไม่รกรุงรังแล้วก็ขยับเพิ่มก็คือหมั่นออกกำลังกายฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรวมไปถึงการทรงตัวอย่างสม่ำเสมอเพื่อเตรียมร่างกายให้แข็งแรงพร้อมสำหรับวัยสูงอายุนะคะอย่าคิดว่ายังไม่แก่ยังไม่ต้องเตรียมตัวเพราะว่าสุขภาพที่ดีในวัยสูงอายุเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นเมื่ออายุ60ปีแต่เริ่มสร้างตั้งแต่วันนี้นะคะเพราะว่าอาจจะต้องมีการรู้ความเสี่ยงของตัวเองปรับพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมขยับร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอรู้ปรับขยับเพิ่มวันนี้ลดเสี่ยงพลัดตกหกล้มในวันข้างหน้านะคะคนวัย50บวกก็อย่าลืมชวนคนในครอบครัวมาดูแลสุขภาพไปพร้อมกันก็เป็นข้อมูลจากทางของกรมควบคุมโรคค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะดูแลเรื่องของการทำงานนะคะบาลานซ์ชีวิตให้มีความสมดุลแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายหรือพาครอบครัวไปพักผ่อนด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดี

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
10: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
9: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
10: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
11: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านแล้วควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
14: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
13: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
14: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนกวนย้ายตี้เลย
13: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
14: แน่นแน่นแล้ว
15: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ ITI Talk นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับผมนะครับฉลาดกัณฑยศผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการ ITI Talk ได้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยวันเสาร์นะครับพบกับผมในช่วงเวลา 15:00 นถึง 16:00 นทางคลื่น FM 98 MHz และวันอาทิตย์นะครับพบกับผมในช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นทางคลื่น AM 639 GHz และช่วงเวลา 18:00 นถึง 19:00 นทางคลื่น FM 93.25 MHz นะครับวันนี้ก็มาพบกันทางรายการก็มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีและในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยต่างๆนะครับนำมาให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเพื่อที่จะรู้เท่าทันรูปแบบกลโกงต่างๆของกลุ่มมิจฉาชีพวันนี้นะครับก็มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มมิจฉาชีพนั่นก็คือในเรื่องของบัญชีม้านะครับซึ่งบัญชีม้านะครับก็เป็นบัญชีที่ทางกลุ่มมิจฉาชีพเปิดเพื่อที่จะหลอกให้เหยื่อโอนเงินมาที่บัญชีม้าซึ่งบัญชีม้านี้นะครับกลุ่มมิจฉาชีพจะไม่ใช้ชื่อของตนเองนะครับจะมีการไปหลอกลวงไม่ว่าชาวบ้านรับจ้างในการเปิดบัญชีนะครับหรือการหลอกลวงเอาข้อมูลเพื่อที่จะหลอกเปิดบัญชีนะครับเมื่อกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้นะครับถูกจับได้ตัวที่เชื่อมโยงข้อมูลนะครับก็คือบัญชีธนาคารต่างๆซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มมิจฉาชีพเลยนะครับฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับใครที่ไปรับจ้างเปิดบัญชีหรือว่าถูกหลอกให้เปิดบัญชีนะครับก็ต้องระมัดระวังก็อาจจะเกี่ยวข้องเรื่องของการหลอกลวงของกลุ่มมิจฉาชีพด้วยนะครับก็อาจจะมีความผิดในเรื่องของร่วมมือกับกลุ่มมิจฉาชีพได้นะครับฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของบัญชีม้าต่างๆเหล่านี้นะครับในส่วนของบัญชีม้านะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับก็จะมีม้าทั้งหมด5สีซึ่งตอนนี้นะครับก็มีการรวบรวมให้เป็นบัญชีเดียวนะครับเมื่อสปอทนะครับได้รวมศูนย์ข้อมูลมิจฉาชีพไว้ที่เดียวซึ่งบัญชีม้านะครับเป็นคำที่ทุกคนคุ้นหูมากทุกวันเพราะเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่มิจฉาชีพใช้รับโอนแล้วก็ซ่อนเส้นทางการเงินจากการหลอกลวงออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลงทุนซื้อขายสินค้าออนไลน์หรือหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมนะครับแล้วท่านผู้ฟังนะครับเคยสงสัยบ้างหรือไม่นะครับว่าทำไมบัญชีม้าถึงมีสารพัดสีทั้งม้าน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มเทาอ่อนเทาเข้มไปจนถึงม้าดำถ้าเราฟังเผินๆนะครับก็เหมือนกับการแบ่งระดับที่เข้าใจง่ายแต่ในทางปฏิบัติสีแตกต่างกันหมายถึงข้อมูลที่อยู่ในการดูแลของหน่วยงานต่างกันด้วยและนั่นก็กลายเป็นหนึ่งในโจทย์สำคัญของการสกัดกั้นเงินจากแก๊งมิจฉาชีพเพราะว่าในโลกของการหลอกโอนเงินเวลานั้นมีค่าอย่างมากนะครับเงินที่เพิ่งเข้าบัญชีหนึ่งก็อาจจะถูกส่งต่อไปอีกบัญชีหนึ่งภายในเวลาไม่นานหากข้อมูลระหว่างหน่วยงานนะครับแล้วก็สถาบันการเงินเดินทางไม่ทันเงินก็อาจจะเดินทางเร็วกว่าการอายัดและอีกด้านนะครับของปัญหาก็คือพี่น้องประชาชนสุจริตที่อาจจะถูกระงับบัญชีเพราะเข้าเกณฑ์ต้องสงสัยเมื่อจะต้องพิสูจน์ตนเองหรือขอปลดระงับก็ต้องหาคำตอบให้ได้นะครับว่ากรณีของตนเองนั้นอยู่ภายใต้ข้อมูลของหน่วยงานไหนแต่ระบบนี้นะครับกำลังจะเปลี่ยนไปเมื่อศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือศูนย์สปอทได้มีการลงนามประกาศหลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับการประกาศและก็เพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับซึ่งหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงก็คือการนำกระบวนการพิจารณาประกาศและก็การเผยแพร่รายชื่อมาอยู่ภายใ

ระบบกลางของสปอทเพื่อให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะอ้างอิงข้อมูลชุดเดียวกันได้ซึ่งถ้าเราพูดง่ายๆนะครับก็คือจากเดิมที่เราคุ้นกับการเรียกว่าม้าหลายสีระบบใหม่กำลังพาไปสู่การมีบัญชีรายชื่อกลางสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับแล้วใครบ้างนะครับที่อาจถูกนำรายชื่อเข้าสู่ระบบซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่นะครับก็ได้มีการกำหนดสำคัญไว้3กลุ่มได้แก่บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็บุคคลที่ถูกระงับการทำธุรกรรมและก็พบพฤติกรรมทางการเงินผิดปกติรวมถึงบุคคลที่มีพฤติกรรมอื่นตามหลักเกณฑ์ที่สปอทอาจมีการกำหนดเพิ่มเติมนะครับซึ่งข้อสุดท้ายที่มีความสำคัญไม่น้อยนะครับเพราะว่ากลโกงออนไลน์ไม่ได้หยุดนิ่งวิธีที่มิจฉาชีพใช้ในวันนี้ก็อาจจะแตกต่างจากปีหน้าก็เป็นการเปิดทางให้ปรับเกณฑ์จึงช่วยให้ระบบตามรูปแบบอาชญากรรมใหม่ๆได้ทันขึ้นถ้าเรานั้นถูกขึ้นบัญชีรายชื่อผิดเราจะต้องทำอย่างไรนะครับนี่ก็อาจจะเป็นคำถามที่หลายๆท่านสนใจกันมากซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่นี้นะครับก็มีเรื่องของการเพิกถอนรายชื่อรองรับด้วยหากตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือมีเหตุอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็สามารถที่จะดำเนินการเพิกถอนรายชื่อได้สิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็คือรายชื่อที่จะถูกเก็บไว้ระยะเวลา3ปีนับจากวันที่นำเข้าสู่ระบบหากครบกำหนดแล้วนะครับยังมีเหตุผลสมควรที่จะคงรายชื่อไว้ทางสปอทก็สามารถที่จะพิจารณาต่ออายุได้คราวละไม่เกิน3ปีแต่ต้องการพิจารณาข้อเท็จจริงรองรับไม่ใช่การต่ออายุโดยอัตโนมัติและสำหรับรายชื่อของบางประเภทนะครับที่อยู่ในระบบเดิมก็จะมีบทเฉพาะการรองรับการเปลี่ยนเข้าสู่ระบบใหม่เพื่อไม่ให้การปราบปรามมิจฉาชีพเกิดช่องว่างในช่วงเวลาที่ผ่านไปนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเกี่ยวข้องอะไรกับเรานะครับซึ่งในด้านแรกก็คือทำให้การสกัดกั้นเงินของกลุ่มมิจฉาชีพเร็วขึ้นเพราะว่าผู้เกี่ยวข้องสามารถที่จะอ้างข้อมูลจากระบบเดียวกันลดปัญหาข้อมูลการกระจัดกระจายระหว่างหน่วยงานและอีกด้านหนึ่งนะครับทำให้การจัดการกรณีที่ประชาชนสุจริตได้รับผลกระทบมีหลักเกณฑ์ชัดเจนขึ้นมีทั้งเรื่องของการพิจารณาการเพิกถอนและก็ระยะเวลาที่มีรายชื่ออยู่ในระบบนะครับแต่ระบบที่เร็วขึ้นไม่ได้แปลว่าเราสามารถลดการระมัดระวังลงได้เพราะว่าบัญชีธนาคารบัตรประชาชนรหัส OTP และก็ข้อมูลส่วนตัวของเราไม่ควรให้ผู้อื่นนำไปใช้และก็ไม่ควรที่จะรับจ้างหรือยินยอมให้ใครใช้บัญชีรับหรือโอนเงินแทนเพราะบัญชีที่ดูเหมือนเป็นเพียงทางผ่านก็อาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการเงินของอาชญากรรมได้นะครับส่วนที่ใครเจอข้อความชวนลงทุนผลตอบแทนสูงผิดปกติหรือคนที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่แล้วเร่งให้โอนเงินสิ่งที่ควรทำไม่ใช่รีบโอนแต่คือหยุดตรวจสอบแล้วก็ติดต่อหน่วยงานนั้นผ่านช่องทางของทางการด้วยตนเองนะครับหากตกเป็นเหยื่อนะครับก็ควรที่จะรีบติดต่อธนาคารหรือว่าแจ้งเหตุผ่าน AOC 1441โดยเร็วที่สุดเพราะว่าในวันที่ระบบหลังบ้านกำลังพยายามทำให้ข้อมูลเดินทางเร็วขึ้นสิ่งหนึ่งที่ยังสำคัญไม่เปลี่ยนก็คือการทำให้สติของเราเดินทางเร็วกว่ามิจฉาชีพนี่ก็เป็นในเรื่องของการรวมเรื่องของบัญชีม้าจาก5สีสู่ระบบบัญชีเดียวนะครับเพื่อความรวดเร็วในเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็ในเรื่องของอายัดบัญชีด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับของทางศูนย์ AOC 1441นะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ ITI Talk นะครับ

ลับเข้าสู่รายการ ITI Talk ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้ไปติดตามเรื่องของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันนะครับก็มีเรื่องราวที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับ

วัสดีค่ะวันนี้จะเป็นการพูดคุยหัวข้อซื้อของออนไลน์ปัจจุบันนี้การซื้อของออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากความสะดวกในหลายๆด้านแต่ความสะดวกนั้นมาพร้อมกับภัยจากมิจฉาชีพด้วยเช่นโอนเงินสั่งซื้อแล้วไม่ได้สินค้าได้รับสินค้าไม่ตรงปกมีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อหรือถูกขโมยข้อมูลจากบัตรเครดิตหากซื้อของออนไลน์แล้วไม่ได้สินค้าหรือได้รับสินค้าไม่ตรงปกอาจจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงบางกรณีอาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับหากท่านได้รับความเสียหายจากการซื้อของออนไลน์สามารถร้องทุกข์ได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือร้องทุกข์ออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ส่วนหลักฐานสำคัญที่ต้องมีเพื่อใช้ในการดำเนินคดีเช่นหลักฐานการโอนเงินสลิปโอนเงินหรือรายการเดินบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารของผู้โอนและผู้รับโอนเงินข้อความการสนทนาการซื้อขายโปรไฟล์ของผู้ขายในบางแพลตฟอร์มต้องดูด้วยว่าเป็นการตั้งค่าสาธารณะหรือตั้งค่าความเป็นส่วนตัวข้อแนะนำในการซื้อของออนไลน์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อควรซื้อของจากร้านค้าหรือแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือไม่ควรซื้อของที่มีราคาถูกเกินจริงกว่าท้องตลาดควรตรวจสอบร้านค้าหรือชื่อผู้รับโอนเงินโดยตรวจสอบเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ Google ถ้ามีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อให้ปฏิเสธการจ่ายเงินและไม่รับพัสดุนั้นหากพบว่ามีการขโมยข้อมูลบัตรเครดิตให้รีบแจ้งธนาคารผู้ให้บริการบัตรเครดิตนั้นเพื่อทำการอายัดบัตรทันทีและขอออกบัตรใหม่เพื่อป้องกันการนำข้อมูลในบัตรเดิมมาใช้อีกทั้งการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ควรชำระเงินขณะที่ยังเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ Wi-Fi ควรปิดสัญญาณ Wi-Fi ก่อนแล้วใช้สัญญาณจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของท่านค่ะทั้งนี้ท่านสามารถขอรับคำปรึกษากฎหมายได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดและสาขาทั่วประเทศหากไม่สะดวกเดินทางมาที่สำนักงานสายด่วนปรึกษาปัญหากฎหมายโทร1157ค่ะสวัสดีค่ะ

กลับเข้าสู่รายการ ITi Talk นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารเรื่องของการแจ้งเตือนภัยต่างๆนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเป็นข้อมูลของทางกองสารนิเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งทางศูนย์ ACSC ได้มีการเปิดเผยถึงสถิติภัยไซเบอร์รอบสัปดาห์ก็จะเป็นเคสตัวอย่างนะครับของการบุกช่วยนักศึกษาสาวถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข่มขู่แล้วก็สูญเงินกว่า 800,000 บาทซึ่งก็ยังคงเป็นกลุ่มเจนซียังเป็นเหยื่ออันดับหนึ่งอยู่นะครับซึ่งทางศูนย์ต่อต้านการโชกโกงออนไลน์หรือ ACSC พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบ.ตร.ผอ.สปอ.สตร.นะครับแล้วก็พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผบ.ตร.รองผอ.สปอ.สตร.นะครับก็ได้มีการเปิดเผยถึงสถิติคดีออนไลน์ผ่านไทยโพลิสออนไลน์ตั้งแต่ช่วง30สิงหาคมถึง5กันยายน2569ก็มีการรับแจ้งรวม 5,863 คดีซึ่งความเสียหายรวมกว่า241ล้านบาทโดยกลุ่มอายุ21ถึง30ปีซึ่งเป็นกลุ่มเจนซีนะครับแล้วก็เพศหญิงยังคงตกเป็นเหยื่อมากที่สุดอย่างต่อเนื่องซึ่งผลการปฏิบัติการสำคัญคดีที่น่าสนใจนะครับก็คือการบุกช่วยนักศึกษาแล้วก็ได้มีการประสานบช.ภาค9และตำรวจพื้นที่บุกช่วยนักศึกษาสาววัย19ปีย่านพญาไทหลังโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างเรื่องของทุนเรียนต่อต่างประเทศติดคดีก่อนข่มขู่โอนเงินไปแล้ว 800,000 บาทและถูกสั่งให้หลอกขอเงินพ่อแม่เพิ่มอีก1ล้านบาทซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เข้าช่วยไว้ทันทีการสกัดกั้นชายแดน CIB ปกปคมนะครับก็ได้มีการรับตัว89คนไทยจากสปป.ลาวนะครับทำหน้าที่แก๊งสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์อ้างเป็น AIS สพ.นางรองแล้วก็ไฮบริดสแกมพร้อมจับกลุ่มขบวนการขนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่ปราจีนบุรีและก็ชุมพรด้วยซึ่งข้อควรระวังและการแจ้งเตือนภัยจากทางตำรวจก็คือตำรวจและเจ้าหน้าที่จริงไม่มีการโทรหาไม่ส่งเอกสารหมายจับทางไลน์ไม่วิดีโอคอลสอบสวนและไม่มีการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์เด็ดขาดหากมีนะครับก็ให้ถือว่าเป็นมิจฉาชีพ 100% แล้วก็ฝากผู้ปกครองหมั่นสังเกตบุตรหลานหากมีการขอเงินค่าเทอมหรือค่าประกันทุนเรียนต่อต่างประเทศกระทันหันให้ตรวจสอบกับสถาบันการศึกษาโดยตรงก่อนโอนเงินเสมอนะครับหากสงสัยว่าตกเป็นเหยื่อหรือเจอกลโกงสแกมเมอร์รีบแจ้งสถานีตำรวจใกล้บ้านหรือโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทางกองสารนิเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันแล้วก็ในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นทางกระทรวง DE ได้มีการเตือนนะครับเรื่องของ LINE ID ปลอมมีการแอบอ้างกระทรวงยุติธรรมเปิดให้ประชาชนขอรับความช่วยเหลือจากสแกมเมอร์ระวังถูกหลอกและสูญเงินด้วยนะครับซึ่งทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยได้มีการเปิดเผยถึงผลการมอนิเตอร์และก็รับแจ้งข่าวปลอมนะครับซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE นะครับโดยการยกระดับความสำคัญเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนด้วยนะครับในวันที่9กันยายน2569นะครับทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะก็ได้มีการตรวจสอบพบข้อความทั้งหมด 15,800 ข้อความโดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งสิ้น 6,844 ข้อความสำหรับช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุดก็คือข้อความที่มาจากโซเชียลลิสเซนนิ่ง 6,835 ข้อความตามมาด้วยช่องทาง LINE Official 9ข้อความโดยเป็นเรื่องที่ต้องมีการดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด12เรื่องได้รับผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน7เรื่องในจำนวนนี้นะครับเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุดก็คือเป
เป็นข่าวจริง2เรื่องข่าวปลอม5เรื่องข่าวบิดเบือน1เรื่องได้แก่อันดับที่1นะครับก็เป็นข่าวจริงเรื่องของสิทธิบัตรครอบคลุมการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตั้งแต่ตรวจวินิจฉัยจนถึงการผ่าตัดอันดับ2นะครับก็เป็นข่าวปลอมเรื่องของรัฐบาลแจกเงินหมื่นให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ทุกคนอันดับ3ก็เป็นข่าวปลอมเรื่องรัฐบาลใช้งบ 1,600 ล้านบาทสนับสนุนการใช้งาน AI ของประชาชนอันดับที่4นะครับก็เป็นข่าวปลอมเรื่องของผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ติดต่อเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมผ่าน LINE ID อันดับ5นะครับก็เป็นข่าวจริงเรื่องของสำนักงานทางหลวงชนบทที่7อุบลราชธานีเปิดช่องทางไลน์แจ้งเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกบนเส้นทางทางหลวงชนบทสำหรับข่าวที่น่าสนใจก็คือเรื่องของผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์นะครับติดต่อเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมผ่าน LINE ID @084xtdfb กระทรวง DE ได้มีการตรวจสอบร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมก็ได้มีการยืนยันเป็นข่าวปลอมโดย LINE ID ดังกล่าวไม่ใช่ช่องทางติดต่อของทางกระทรวงและไม่มีการใช้ช่องทางดังกล่าวในการให้ผู้เสียหายรับการช่วยเหลือจากการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์ผ่านการสแกน QR code หรือว่าแอดไลน์เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับทั้งนี้ก็พบว่า LINE ID ก็อาจจะสร้างขึ้นโดยมิจฉาชีพซึ่งมีการแอบอ้างใช้ชื่อและก็ตราสัญลักษณ์โดยอาจทำให้ประชาชนนั้นหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดีได้อย่างไรก็ตามนะครับทางกระทรวงดีอีก็ตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่เผยแพร่บนสื่อออนไลน์โซเชียลซึ่งหากขาดความรู้เท่าทันส่งต่อข้อมูลข่าวปลอมก็ทำให้เกิดความหลงเชื่อสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแล้วก็สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลและอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในสังคมเป็นวงกว้างโดยขอให้ประชาชนเลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นแล้วก็ควรที่จะตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงของข่าวหรือว่าลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดด้วยนะครับหากประชาชนสงสัยพบข่าวน่าสงสัยข้อมูลบิดเบือนก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสและตรวจสอบข่าวปลอมได้ที่โทรสายด่วน1111-87ตลอด24ชั่วโมงหรือที่เว็บไซต์ www.antifakenewscenter.com หรือ LINE ID @antifakenewscenter นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ ITI Talk นะครับ

กลับเข้าสู่รายการ ITI Talk นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีการแจ้งเตือนภัยต่างๆนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งปัจจุบันนี้ใครหลายๆท่านนะครับก็นิยมในเรื่องของการใช้ AI เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการทำงานเรื่องของการสร้างภาพสร้างคลิปวิดีโอหรือว่าการสร้างตารางข้อมูลต่างๆซึ่งตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของข้อมูลที่ป้อนให้กับ AI ก็อาจจะเสี่ยงเรื่องของการผิด PDPA เมื่อใช้ในเรื่องของ AI นะครับซึ่งการใช้ AI ในการทำงานก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกแต่หากไม่ระวังก็อาจจะเสี่ยงระเบิดกฎหมาย PDPA โดยไม่รู้ตัวซึ่ง5สิ่งที่ต้องระวังก็คือห้ามใส่ข้อมูลระบุตัวตนหลีกเลี่ยงการพิมพ์ชื่อจริงเบอร์โทรหรือข้อมูลส่วนตัวลงในพร้อมเพราะถือว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับการยินยอมเลี่ยงข้อมูลออนไว้ห้ามนำประวัติการรักษาศาสนาหรือข้อมูลสุ่มเสี่ยงอื่นๆให้ AI ประมวลผลโดยเด็ดขาดหยุดอัปโหลดไฟล์ที่มีฐานข้อมูลการแนบไฟล์ Excel หรือ PDF เอกสารลูกค้ารวมถึงข้อมูลองค์กรก็อาจจะเสี่ยงต่อการรั่วไหลออกนอกประเทศแล้วก็ผิดวัตถุประสงค์ด้วยนะครับไม่ใช่บัญชีส่วนตัวก็เป็นฟรีแอคเคาท์ทำงานองค์กรบัญชีฟรีนะครับมักนำข้อมูลไปใช้เทรนระบบหรือเทรนนิ่งดาต้าก็ทำให้ข้อมูลอาจหลุดไปถึงผู้ใช้งานอื่นได้ก็อย่าเพิ่งเชื่อแชร์ทันทีนะครับก็ระวัง AI generate ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับบุคคลหากนำไปเผยแพร่ก็อาจจะเสี่ยงโดนฟ้องร้องทำให้ผู้อื่นเสียหายได้นะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของการแจ้งเตือนเรื่องของการนำข้อมูลต่างๆไปป้อนให้กับ AI นะครับเพราะว่าอาจจะเสี่ยงเรื่องของการผิด PDPA นะครับนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันจากกองเทคโนโลยีดิจิทัลกรมประชาสัมพันธ์นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ ITI Talk นะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการ ITI Talk นะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026ในวันพรุ่งนี้ที่ไบเทคบางนาตั้งเป้าหมายผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรสวีเดนจัดการเลือกตั้งทั่วไปท่ามกลางคะแนนความนิยมที่สูสีระหว่างพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026วันที่14ถึง17กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดงานแก๊สเทค2026จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยนายกรัฐมนตรีเตรียมย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและการขยายตัวของ Data Center สำหรับงานนี้ถือเป็นมหกรรมด้านก๊าซธรรมชาติ LNG และเทคโนโลยีพลังงานระดับโลกซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกรวมทั้งรัฐมนตรีพลังงานและผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจคาดว่างานนี้จะช่วยกระตุ้นการเจรจาธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2ล้านล้านบาทขณะที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือทีเซปประเมินว่างานแก๊สเทค2026จะสร้างเงินหมุนเวียนเข้าสู่เศรษฐกิจไทยทันทีไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาทจากค่าใช้จ่ายของผู้เดินทางและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศทั้งค่าที่พักอาหารการเดินทางและการท่องเที่ยวรวมถึงงบประมาณการจัดงานการจัดแสดงสินค้าและระบบขนส่งโลจิสติกภายในงานยังมีบริษัทพลังงานชั้นนำกว่า800บริษัทวิทยากรระดับโลกกว่า 1,000 คนและหัวข้อเสวนากว่า200หัวข้อครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไฮโดรเจน LNG และการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในภาคพลังงานผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ไทยผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างการประชุมกลุ่มผู้นำบริกพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน
3: นายเสียศักดิ์คงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับซาอิดบินมูบารอกอันฮายารีรัฐมนตรีแห่งรัฐประจำกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และดร.สานีบินอามัดอัสไซยูดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในห้วงการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือถึงแนวทางกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งฝ่ายไทยยินดีที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มองไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันให้สมดุลยิ่งขึ้นผ่านการเร่งรัดการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อพัฒนาการในตะวันออกกลางและย้ำความสำคัญของการเคารพหลักการในเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือและการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติผ่านการเจรจาและการทูตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนบริหารทรัพย์สินทางปัญญา5ปีชูยุทธศาสตร์ดูแวลูผลักดันสื่อสร้างสรรค์ไทยสู่สากลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีมติเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีเพื่อเป็นกลไกในการนำผลงานที่ได้รับการสนับสนุนไปเผยแพร่และต่อยอดเชิงพาณิชย์และสังคมอย่างเป็นระบบ ภายใต้ยุทธศาสตร์ดูแวลูที่มุ่งสร้างคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันโดยมีเกณฑ์การประเมินผลงานใน3มิติได้แก่ผลตอบแทนทางการเงินมูลค่าทางสื่อและผลกระทบทางสังคมซึ่งจะช่วยยกระดับและขยายโอกาสสื่อสร้างสรรค์ของไทยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้กว้างขวางขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยจะเปิดรับคำขอผ่านเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและคาดว่าจะจัดทำสัญญาให้ทุนได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์2570กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกร
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปจนถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังคงต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
5: ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประเมินเรื่องของปริมาณฝนตกนะครับแล้วก็เรื่องสภาพเอลนีโญก็เป็นที่รับทราบทั่วไปแล้วสำหรับน้ำในเขื่อนในช่วงนี้เราก็บอกแล้วน่าจะพอสำหรับดูแลชาวเกษตรกรทำไร่ข้าวได้เพียงแต่ว่าช่วงที่จะทำในด้านของนาปรังเนี่ยตอนนี้ต้องดูที่ว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมก็ได้สั่งการให้กรมชลนะครับดูแลในส่วนพื้นที่ชลประทานเองแล้วก็นอกเขตชลประทานให้เตรียมดูแลประชาชนครับ
4: นอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามความคืบหน้าการพัฒนาการขนส่งทางน้ำเพื่อแก้ไขข้อจำกัดท่าเรือศาลาลอยและพัฒนาร่องน้ำในแม่น้ำป่าสัก
6: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำบริเวณท่าเรือศาลาลอยอำเภอท่าเรือและโครงการขุดลอกพัฒนาร่องน้ำรวมถึงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดของท่าเรือศาลาลอยทั้งเรื่องภาระค่าเช่าปัญหาระดับน้ำตื้นเขื่อนในหน้าแล้งและสภาพโครงสร้างท่าเรือที่ชำรุดโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนพระราม6ให้มีระดับน้ำเหมาะสมต่อการเดินเรือที่ความลึกประมาณ 4.5 เมตรพร้อมหารือกรมธนารักษ์ในการลดภาระค่าเช่าเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการนอกจากนี้ยังเร่งรัดโครงการพัฒนาร่องน้ำและสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักระยะทาง52กิโลเมตรตั้งแต่หน้าวัดพนัญเชิงถึงเขื่อนพระราม6เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลดปัญหาการจราจรทางบกและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี2570พร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ตลิ่งชันบริเวณวัดคลองน้ำชาและหมู่บ้านอรัญยิกเพื่อจัดทำงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนริมน้ำนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเร่งตรวจสอบสิทธิ์การถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่บริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ย้ำหากพบการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายจะต้องรื้อถอนและออกจากพื้นที่ทันที นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยระบุว่าขณะนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเบื้องต้นทราบว่าเป็นพื้นที่สปก.ที่ยังไม่ได้จัดสรรสิทธิ์หากภายหลังกระบวนการตรวจสอบพบว่าผู้เข้าครอบครองไม่มีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่จะต้องให้รื้อถอนและออกจากพื้นที่ตามกระบวนการทางกฎหมายพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปก.จะต้องเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปก.เท่านั้นซึ่งสปก.จะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะต้องถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกรอย่างเคร่งครัด
7: ท่านเลขาสปก.ได้เอาเรื่องมารายงานแล้วก็มาทีมงานก็ต้องดำเนินการก็คือดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยถ้าครอบครองโดยที่ไม่ได้จัดสรรเนี่ยก็ต้องว่าไปตามนั้นแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยท่านเลขาเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ถ้าตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยว่าเขามีสิทธิ์ครอบครองหรือไม่ถ้าไม่มีก็ต้องให้รื้อถอนแล้วก็ออกจากพื้นที่
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยการถูกตัดงบประมาณปี2570กระทบการออกสมุดคู่มือทำกินให้ประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าน
8: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของกระทรวงที่ถูกตัดไปกว่า 3,129 ล้านบาทเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจซึ่งทุกกระทรวงถูกตัดงบประมาณด้วยเช่นกันจึงต้องมาจัดสรรตามลำดับความสำคัญแต่ยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหลายส่วนเช่นการเดินสำรวจออกคู่มือสมุดทำกินให้กับประชาชนที่จำเป็น1ล้านกว่าครัวเรือนที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นเพราะหากเข้าระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการ

0: ทุกกระทรวงทุกวงกลมก็โดนแต่ของเราก็โดนเยอะหน่อยนะฮะก็ไม่รู้จะทำไงแต่ว่าก็ขอความเห็นใจ
1: นายสุชาติกล่าวด้วยว่าการปรับลดงบประมาณยังส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเกี่ยวกับการดูแลพื้นที่ป่าทั่วประเทศอยู่บ้างแต่ยืนยันจะมีการบริหารจัดการอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ติยาพันยางเทียนรายงาน
2: รัฐบาลปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนย้ำไม่มีข้อกำหนดต่อใบอนุญาตทุก 1-2 เดือนส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬาอย่างครอบครองและพกพาได้ตามที่กฎหมายกำหนด
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติอาวุธปืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและรองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยรายละเอียดของระบบยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันจะมีการปรับปรุงกฎหมายโดยเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ขอมีอาวุธปืนต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตรวมถึงปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนข้อมูลที่ระบุว่าจะให้ประชาชนต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนนั้นไม่เป็นไปตามแนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณาส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬายังคงดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้การมีใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนไม่ได้หมายความว่าสามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเงื่อนไขแต่การครอบครองและการพกพายังต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของร่างกฎหมายและอยู่ระหว่างการพิจารณาตามกระบวนการนิติบัญญัติซึ่งการปรับปรุงกฎหมายนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตของคนไทยทุกคนควบคู่กับคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายอนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนโดยให้เน้นการจัดทำฐานข้อมูลและกระบวนการกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้มงวดมาตรการป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาผ่านกิจกรรมเชิงบวก
4: นายชศพลเวโนโฟเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาย้ำว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสได้กำหนด7มาตรการ9วิธีการในการลดความรุนแรงในสถานศึกษาอย่างเข้มงวดและพยายามป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาปัจจุบันเหตุการณ์ความรุนแรงจากการใช้กำลังในสถานศึกษาเกิดขึ้นน้อยมากโดยสอสมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆอยู่เสมอเพื่อช่วยลดสถานการณ์ความรุนแรงแม้ว่าปัจจัยบางประการจะควบคุมได้ยาก
5: ทางสำนักงานคณะกรรมการเราก็มีมาตรการซึ่งดำเนินการคู่ขนานมาเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับในการกำหนด7มาตรการ9วิธีการในการดูแลเรื่องพวกนี้สิ่งต่างเหล่านี้เราทำอย่างเข้มงวดเพราะว่าเราก็พยายามที่จะทำให้มันไม่เกิดภาพลักษณ์นี้สิ่งต่างเหล่านี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ทำงานร่วมกันอยู่กับในการที่ช่วยกันในการที่จะลดภาวะความรุนแรงแต่อย่างที่ว่าและปัจจัยต่างๆมันก็อาจจะเกิดการควบคุมได้ยากหรือไม่ยากเนี่ยก็อยู่กับจุดนั้นดังนั้นในส่วนของอาชีวะเรายืนยันว่าเราทำอย่างเต็มที่และแทบจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยมากแทบจะไม่มีนะครับ
4: ส่วนแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาได้มีการส่งเสริมการทำกิจกรรมเชิงบวกอาทิการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีเข้มข้นโดยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการและมีรายได้ระหว่างเรียนรวมทั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาอาทิโครงการฟิกอิตเซนเตอร์ที่คอยให้บริการช่วยเหลือประชาชนเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะแก่ผู้เรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบันการศึกษาโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้รับทักษะความรู้และสามารถนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ตำรวจกองปราบปรามตรวจสอบพบเส้นทางเงินของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และสีกาคนสนิทกว่า215ล้านบาท
6: พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าพบการเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของอดีตเจ้าอาวาสวัดหรือนายอติโชตและนางสาวปุญญวีศรีกาคนสนิท ว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานใน2ประเด็นสำคัญซึ่งประเด็นแรกคือการตรวจสอบพฤติการของนายอติโชติ

0: ณีถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวจะมีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและส่วนประเด็นที่2เป็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินและหาผู้ร่วมกระทําความผิดหลังพบหลักฐานเกี่ยวกับเงินบริจาคทั้งใบอนุโมทนาการบริจาคใบอนุโมทนาจากการเช่าพระและเงินร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมมูลค่ากว่า215ล้านบาทผู้บังคับการกองปราบปรามยังกล่าวว่าจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอีกประมาณ 1-2 รายแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคารวาสหรือพระภิกษุเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานขณะเดียวกันกองบังคับการปราบปรามได้ส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเพื่อชุมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรอบเวลาการตรวจสอบยังไม่สามารถระบุได้แต่ตำรวจจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดและจะแถลงความคืบหน้าอีกครั้งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยเจ้าหน้าที่ในสังกัด2รายเกี่ยวข้องขบวนการทุจริตเรียกรับเงินบรรจุราชการแต่ยังให้การปฏิเสธกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงพฤติการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด2นายที่ถูกจับกุมในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการประกอบด้วยนายอิทธิพลอายุ49ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการและนายอนุรักษ์อายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษจากการสอบสวนพบทั้ง2รายทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยรับและนำเงินสดจากผู้ที่ต้องการซื้อสิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการส่งต่อให้นายพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นตัวกลางของขบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ซื้อสิทธิ์อีกเท่าตัวโดยอ้างว่าเป็นค่าบริการซึ่งเงินส่วนใหญ่เป็นเงินสดทำให้ไม่มีหลักฐานเส้นทางการเงินแต่ตำรวจมีหลักฐานสำคัญทั้งคลิปเสียงการสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลประกอบอื่นๆเตรียมขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อว่าอาจมีข้าราชการอีกหลายรายมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและขอยื่นขอประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหน้าที่การงานและที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆ 19:22 นาทีต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสวีเดนเริ่มต้นลงคะแนนการเลือกตั้งทั่วไปในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการชิงชัยกันระหว่างนายกรัฐมนตรีอูฟคริสเตอร์สันพรรคโมเดเรตฝ่ายขวากลางกับนางมักดาเลนาแอนเดอร์สันพรรคสังคมประชาธิปไตยซึ่งเป็นฝ่ายซ้ายกลางของสวีเดนขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนก่อนการเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่า กลุ่มพันธมิตรฝ่ายซ้ายของนางแอนเดอร์สันมีคะแนนความนิยมนำหน้ากลุ่มพันธมิตรฝ่ายขวาของนายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สันอย่างไรก็ตามคะแนนขออภัยครับอย่างไรก็ตามคะแนนความนิยมของนายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สันกลับเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการหาเสียงทั้งนี้ผลการเลือกตั้งทั่วไปอาจตัดสินที่พรรคเสรีนิยมฝ่ายขวากลางที่จะสามารถทำคะแนนเสียงผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่ร้อยละ4เพื่อคว้าที่นั่งในรัฐสภาหรือไม่ท่ามกลางประเด็นเกี่ยวกับการเพิ่มงบประมาณสวัสดิการและรายจ่ายสาธารณะนโยบายผู้อพยพและเศรษฐกิจในประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโฮเซนอามีเตมูรีผู้ว่าการเกาะเกชของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเรือสินค้าลำหนึ่งของอิหร่านถูกโจมตีเมื่อช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ5นาฬิกาบริเวณนอกชายฝั่งเกาะเฮงกัมและเกาะเกชในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ3รายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างอิหร่านและกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับที่โอมานเพื่อเจรจาเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิดล้อมนับตั้งแต่ที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซและโจมตีเรือทุกลำที่แล่นผ่านโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่14ในวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
5: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินทร์ จันทมาศนะคะสัปดาห์นี้ใบชวนคุยกันเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารของคนไทยเรานี่แหละค่ะเป็นเรื่องที่คุยผ่านประวัติศาสตร์ที่เขาบันทึกเอาไว้จากบันทึกของเฟรเดริกอาร์เทอร์นินนะคะสู่การเป็นสตรีทฟู้ดแห่งสยามพาคุณผู้ฟังไปย้อนอดีตไปสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอาหารการกินของคนไทยผ่านสายตาชาวต่างชาตินะคะวันนี้เรื่องราวเหล่านี้ค่ะเราจะได้ไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพิษภูมิวิถีนะคะอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะจะได้พูดคุยเรื่องเหล่านี้กันในช่วงต่อไปก่อนอื่นที่เราจะพักแล้วก็ไปติดตามเรื่องนี้กันเนี่ยฝากกันหน่อยรายการสบายๆหลังข่าวของเรามีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักนะคะจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะอย่าลืมนะคะส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวง4กันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะส่วนผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะได้แก่คุณธัญลักษณ์ทองสถิตจากจังหวัดนนทบุรีค่ะเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะคะช่วงที่2เราจะไปเจาะลึกเรื่องราววัฒนธรรมอาหารผ่านบันทึกประวัติศาสตร์ที่สำคัญกันพักสักครู่ค่ะ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียม
9: ใช้เครื่องมือเหล่านี้แหละนะครับในการที่จะเข้าไปเล่นเกมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีเกมอีกบางกลุ่มเหมือนกันนะครับที่มีการผลิตออกมาอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีนักเรียนนะครับกลุ่มนักเรียนที่เขาผลิตพัฒนาแล้วกันใช้คำว่าพัฒนาแล้วกันว่าเขาประยุกต์เกมที่เขาเรียกว่าเป็นบอร์ดเกมเนี่ยนะครับออกมาให้เป็นรูปแบบที่คนตาบอดสามารถเล่นได้ด้วยนะครับเล่นร่วมกับอาจจะเป็นพี่น้องอาจจะเป็นเพื่อนฝูงที่เป็นคนสายตาปกติเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยทางกลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้นะเขาก็มาปรึกษากับทางมูลนิธิคนตาบอดไทยนะครับเราก็ให้คำปรึกษาแนะนำไปเกี่ยวกับวิธีที่จะทำให้คนตาบอดเข้าถึงเกมเหล่านี้ได้แม่กลับมาปรากฏว่าผลงานนี่โอ้โหน่าสนใจมากทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเกมที่ไม่ต้องใช้ทักษะทางคอมพิวเตอร์หรือว่าทางมือถือนะเป็นอุปกรณ์ในการเล่นเกมนะครับแต่ว่าเกมเหล่านี้ยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่นะครับนะก็เดี๋ยวจะสอบถามกันอีกทีนะครับว่าเกมเหล่านี้นะอย่างตัวอย่างของนักเรียนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมีการจำหน่ายหรือมีการจ่ายแจกกันอย่างไรนะครับ ก็อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะจำกัดหน่อยทั้งในเรื่องของจำนวนเกมแล้วก็ในเรื่องของการที่จะหามาเล่นนะครับก็ไม่ง่ายเท่าไหร่เดี๋ยวไว้เอามาเล่าสู่กันฟังเพิ่มเติมนะครับถ้ามีข้อมูลโอ้โหพูดซะยาวเลยกลับไปที่หนังสือก็แล้วกันนะครับหนังสือที่นำมาฝากในวันนี้นะฮะรวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2นะครับผลงานแปลของอักษราพรนะวันนี้ให้ท่านผู้ฟังฟัง3เรื่องด้วยกันนะครับเราจะเริ่มจากเรื่องที่มีชื่อว่าลิงกับกระต่ายนะฮะเรื่องที่2ชื่อว่าลูกเขยพระราชาและปิดท้ายวันนี้ครับเรื่องที่มีชื่อว่าม้าป่าไปติดตามก็ได้เลยครับเชิญครับ
10: เรื่องลิงกับกระต่ายในป่าเมืองลาโฮมีลิงและกระต่ายเป็นเพื่อนกันอยู่คู่หนึ่งวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองได้คุยกันอยู่ข้างถนนมีชายคนหนึ่งหักกล้วยและอ้อยมาลิงจึงพูดกับกระต่ายว่าถ้าแกไปนั่งหมอบอยู่เงียบๆกลางถนนทำอาการว่าบาดเจ็บชายคนนั้นก็จะวางหาบลงและจะเข้ามาจับแกพอเขาเข้ามาใกล้แกก็วิ่งหนีไปเสียเขาคงจะไล่ตามพอเขาและแกไปไกลแล้วฉันก็จะขนกล้วยและอ้อยออกไปซ่อนไว้เมื่อเขาไปแล้วแกก็กลับมาทีนี้เราก็กินกันอร่อยไปทีเดียวกระต่ายทำตามอุบายของลิงชายที่หาบกล้วยอ้อยไล่เห็นก็วางหาบรีเข้าไปจะจับกระต่ายกระต่ายไล่เห็นชายคนนั้นใกล้เข้ามาก็วิ่งหนีล่อไปจนไกลฝ่ายลิงเห็นเป็นโอกาสก็เข้าขโมยกล้วยอ้อยเอาขึ้นไปไว้บนต้นไทรเมื่อชายคนนั้นกลับจากไล่กระต่ายและเห็นกล้วยอ้อยหายไปก็โกรธด่าแช่งกระต่ายและตัวเองแล้วก็เดินทางต่อไปเพียงชั่วครู่กระต่ายก็กลับมามองหาลิงทั้งที่สูงและที่ต่ำในไม่ช้ากระต่ายก็สังเกตเห็นเปลือกกล้วยกองอยู่ใต้ต้นไม้และเมื่อมองไปบนกิ่งไม้ก็แลเห็นลิงกำลังกินกล้วยผลสุดท้ายอยู่ทีเดียวส่วนแบ่งของกันอยู่ที่ไหนกระต่ายถามแกไปนานเหลือเกินลิงตอบกันหิวมากคอยไม่ไหวเลยกินเสียหมดแล้วแกกินหมดในเวลาประเดี๋ยวเดียวได้ยังไงกันกระต่ายถามลิงจับหูกระต่ายดึงขึ้นไปบนยอดไม้ดูสิดูให้เห็นกับตาลิงหัวเราะแล้วก็กระโดดหนีไปกระต่ายคอตกมันกลัวว่ามันจะพลัดตกลงมาจากยอดไม้มันต้องนั่งแกล้วอยู่เป็นเวลานานคิดหาวิธีว่ามันจะลงจากต้นไม้ให้ปลอดภัยได้อย่างไรมีสัตว์ต่างๆผ่านไปมาใต้ต้นไม้กระต่ายได้ขอร้องให้สัตว์เหล่านั้นช่วยแต่ก็ไม่มีสัตว์ตัวไหนช่วยได้ในที่สุดก็มีแรดแก่ตัวหนึ่งมาหยุดที่โคนต้นไม้ที่กระต่ายอยู่แรดที่รักกระต่ายอ้อนวอนความแข็งแรงของท่านก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไปได้โปรดให้ฉันกระโดดลงไปบนหลังของท่านด้วยเถิดฉันจะได้ลงจากต้นไม้นี้ได้แรดถูกยอเช่นนั้นก็ยอมแต่โดยดีกระต่ายจึงกระโดดลงจากต้นไม้ลงไปบนคอของแรดด้วยกำลังแรงที่กระโดดลงมาจากที่สูงทำให้แรดแก่ล้มลงคอหักตายด้วยความตื่นตกใจกระต่ายได้วิ่งออกอย่างไม่ยอมหยุดจนกระทั่งมาถึงวังของพระราชาแล้วเข้าปิดซ่อนอยู่ใต้บัลลังก์ทองก่อนที่พระราชาและเสนาข้าราชการจะเข้ามาเมื่อพระราชาเสด็จเข้ามาประทับบนบัลลังก์กระต่ายก็ตื่นเต้นจนจามออกมาใครบังอาจจามต่อหน้าพระเจ้าแผ่นดินพระราชามีรับสั่งถามขึ้นเสนาข้าราชบริพารที่รายล้อมอยู่ที่นั่นต่างมองกันและกันแต่แล้วก็มีเสียงจามดังขึ้นอีกที่ใต้บัลลังก์จึงรู้กันว่ากระต่ายนั่นเองที่จามเจ้ากล้าดีอย่างไรจึงมาจามใต้บัลลังก์ของข้าพระราชามีรับสั่งถามและตรัสสั่งเพชฌฆาตว่าเอามันไปตัดหัวกระต่ายไม่รอช้าได้อ้อนวอนขึ้นอย่างกล้าหาญว่าถ้าหากพระองค์จะละชีวิตข้าพระพุทธเจ้าไว้ข้าพระพุทธเจ้าจะนำคนของพระองค์ไปเอารัดใหญ่ตัวหนึ่งมันมีนอใหญ่มากทีเดียวหมดให้เป็นผงแล้วก็ใช้ทำยาได้พระราชาทรงพระสรวนทำให้เสนาข้าราชการพลอยหัวเราะตามไปด้วยกระต่ายจะนำเราไปเอารัดได้อย่างไรกันฮึพระราชาตรัสถามถ้าข้าพระพุทธเจ้าทำไม่สำเร็จพระองค์ไม่เสียอะไรเลยและอยากจะได้ตัดหัวข้าพระพุทธเจ้าอีกกระต่ายทูลตอบไปอย่างกล้าหาญพระราชาทรงยอมรับกระต่ายจึงพาเสนาข้าราชการไปยังที่แรดนอนตายอยู่เสนาเหล่านั้นก็พบแรดขนาดใหญ่หัวของมันสูงเท่าคนยาวเท่าม้านอยาวถึง3ฟุตเป็นแรดที่หัวโตมากทีเดียวเมื่อพระราชาได้ทรงทราบจากเสนาว่าได้พบแรดตามที่กระต่ายบอก พระองค์ก็พระราชทานเสื้อและม้าตัวหนึ่งให้กระต่ายเป็นรางวัลที่ได้บอกความจริงกระต่ายจึงขี่ม้ากลับไปขณะที่ขี่ม้าไปตามถนนนั้นกระต่ายได้พบลิงเพื่อนของมันแกไปเอาเสื้อสวยๆและม้ามาจากไหนลิงถามด้วยความแปลกใจพระราชาพระราชทานให้กันนะสิกระต่ายตอบทำไมพระราชาถึงพระราชทานให้ล่ะลิงซักเพราะกันจามใต้บัลลังก์ของพระองค์นะสิกระต่ายตอบลิงไม่ได้หยุดรอถามอะไรต่อไปอีกถ้าเจ้ากระต่ายโง่นี่สามารถเอาของจากพระราชาได้ลิงคิดแล้วเรื่องอะไรล่ะพระองค์จะไม่พระราชทานให้ฉันบ้างลิงวิ่งอย่างรวดเร็วเท่าที่มันจะวิ่งไปได้มันวิ่งตรงไปยังวังของพระราชาแล้วก็ไปซ่อนอยู่ใต้บัลลังก์ทองในไม่ช้าพระราชาและข้าราชการก็เข้ามาในห้องนั้นพระราชาขึ้นประทับบนบัลลังก์ลิงเห็นเป็นโอกาสก็จามออกมาด้วยเสียงอันดังเท่าที่มันจะทำให้ดังได้ใครนะมังอาจจามในที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินพระราชาตรัสถามลิงที่อยู่ใต้บัลลังก์จามอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ดังกว่าครั้งแรกลิงจึงถูกลากออกจากที่ซ่อนเจ้ากล้าดีอย่างไรจึงมาจามใต้บัลลังก์ของข้าพระราชาตรัสถามข้าพระพุทธเจ้าจามเพื่อจะได้รับพระราชทานเสื้อและม้างามๆสักตัวหนึ่งลิงตอบงั้นเหรอพระราชาตวัดด้วยสุรเสียงอันดังแล้วมีรับสั่งกับเพชฌฆาตว่าเอามันไปตัดหัวเสียเรื่องลูกเขยพระราชาสมัยหนึ่งนานมาแล้วยังมีช่างตัดเสื้อคนหนึ่งมีความเป็นอยู่อย่างยากจนแร้นแค้นที่สุดแต่ความยากจนของช่างตัดเสื้อผู้นี้ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคที่จะทำให้เขากระทำความดีได้ดังนั้นช่างตัดเสื้อผู้นี้จะยากจนก็แต่เพียงร่างกายเท่านั้นส่วนน้ำใจของเขาเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาต่อคนทุกชั้นแม้กระทั่งหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งซึ่งเขาก็แบ่งปันเศษอาหารให้เป็นประจำดังนั้นหมาจิ้งจอกตัวนี้จึงเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายที่ดีต่อช่างตัดเสื้อคนนี้นะและเมื่อมาเห็นสภาพความยากจนของช่างตัดเสื้อหมาจิ้งจอกจึงเกิดความสงสารและคิดจะตอบแทนความดีของช่างตัดเสื้อผู้นี้ให้ได้วันหนึ่งหมาจิ้งจอกได้ปรารภกับช่างตัดเสื้อขึ้นว่าข้าพเจ้ารู้สึกสงสารท่านเหลือเกินที่ต้องมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทนทรมานเช่นนี้ข้าพเจ้าทนไม่ได้จริงๆจึงอยากจะช่วยท่านเหลือเกินช่างตัดเสื้อหัวเราะนึกนิยมในน้ำใจของหมาจิ้งจอกที่แสดงความหวังดีต่อเขาแต่ข้าพเจ้ายังมีความสุขที่มีเพื่อนที่ดีอย่างท่านช่างตัดเสื้อกล่าวแต่นั่นแหละมันก็ไม่ได้ช่วยให้ท่านพ้นจากความยากลำบากยากแค้นไปได้เลยเอาอย่างนี้ไหมล่ะท่านอยากเป็นลูกเขยพระราชาไหมหมาจิ้งจอกถามเป็นลูกเขยพระราชาช่างตัดเสื้อหัวเราะอย่างขบขันท่านเอาอะไรมาพูดเรื่องมันเป็นไปได้เสียเมื่อไหร่ล่ะข้าพเจ้าไม่ได้พูดเล่นนะจะบอกให้ข้าพเจ้ามีแผนการจะช่วยให้ท่านเป็นลูกเขยพระราชาได้จริงๆถ้าไม่เชื่อท่านคอยดูก็แล้วกันหมาจิ้งจอกพูดอย่างจริงจังแต่ช่างตัดเสื้อเห็นว่าเป็นเรื่องราวไร้สาระมากกว่าเขาเป็นเพียงคนธรรมดาสามัญจะไปเป็นลูกเขยพระราชาดังหมาจิ้งจอกมันพูดได้อย่างไรกันช่างตัดเสื้อรำพึงกับตัวเองพลางคิดว่าหมาจิ้งจอกสหายของเขาคงสติไม่ค่อยจะดีเสียแล้ววันรุ่งขึ้นหมาจิ้งจอกก็ออกเดินทางไปยังอีกเมืองหนึ่งโดยที่ปากของมันข้ามเนื้อแกะติดไปด้วยพอไปถึงยังพระราชวังก็พอดีเป็นเวลาที่เจ้าหญิงเสด็จมาส่งน้ำในสระน้ำภายในพระราชอุทยานหมาจิ้งจอกจึงแกล้งไปนอนหมอบอยู่ตรงทางที่เจ้าหญิงจะเสด็จครั้นอีกชั่วครู่เจ้าหญิงผู้มีสิริโฉมอันงดงามยิ่งพร้อมด้วยนางสนมกำนันก็ได้เสด็จผ่านมาเมื่อมาพบหมาจิ้งจอกเจ้าหญิงจึงรีบสั่งให้นางสนมขับไล่หมาจิ้งจอกไปให้พ้นจากพระราชอุทยานเสียแต่หมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์เพียงแต่เลี้ยงลุกเดินไปและเข้าหมอบอยู่ใกล้ๆกับพระบาทของเจ้าหญิงพลางทำตาละห้อยอย่างน่าสงสารเจ้าหญิงซึ่งเพียบพร้อมด้วยเมตตากรุณาต่อสัตว์อยู่แล้วเมื่อทรงเห็นหมาจิ้งจอกแสดงอาการเช่นนั้นพระนางจึงเกิดความสงสารและตรัสถามไปว่านี่แน่เจ้าหมาจิ้งจอกเจ้ามาจากไหนกันถึงได้มาเพ่นพ่านอยู่ในที่เช่นนี้เจ้าไม่กลัวถูกจับไปส่งเทศบาลหรือหมาจิ้งจอกคงซบหน้าของมันแนบกับพระบาทของเจ้าหญิงและกระดิกหางอยู่ไปมาเจ้าหญิงใช้พระหัตถ์ตบหัวหมาจิ้งจอกด้วยทรงพระกรุณาแล้วนั่นเจ้าคาบอะไรไว้ในปากล่ะหมาจิ้งจอกวางเนื้อแกะก้อนโตๆนั้นลงกับพื้นพลางพูดว่าขอเดชะเนื้อแกะอาหารโปรดของข้าพุทธเจ้าพยาค่ะเจ้ากินเนื้อแกะเชียวหรือเจ้าหญิงทรงสนเท่เจ้ามาจากเมืองไหนกันล่ะถึงได้มีโอกาสกินเนื้อแกะเ นาจิ้งจอกสบโอกาสดังนั้นมันรีบทูลว่าเมืองของข้าพเจ้านั้นอุดมสมบูรณ์ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคเนื้อแกะอย่างนี้เป็นเพียงเศษอาหารที่ชาวเมืองของข้าพุทธเจ้าโยนทิ้งไม่ค่อยจะสนใจเท่าใดนักเพราะพวกเขาคิดว่าราคามันน้อยนิดเหลือเกินพะยะค่ะโอ้โหเจ้าหญิงทรงตื่นเต้นเนื้อแกะอย่างนี้หรือเมืองของข้ามันราคาสูงมากนักบ้านเมืองของเจ้าคงจะมั่งคั่งร่ำรวยกันมากและเป็นเมืองที่มีความสุขหาที่เปรียบไม่ได้พะยะค่ะหมาจิ้งจอกทูลต่อผู้คนพลเมืองนั้นต่างก็ได้รับความร่มเย็นกันโดยทั่วหน้าพระราชาของข้าพเจ้านั้นทรงมีพระเมตตากรุณาเป็นที่ตั้งถึงแม้พระองค์จะมีกองทัพอันมหาศาลและเก่งกล้าในการรบแต่พระองค์ก็ไม่ใฝ่ปรารถนาที่จะรุกรานใครเลยพะยะค่ะเจ้าหญิงทรงฟังหมาจิ้งจอกเล่าเรื่องโกหกพกลมก็เกิดความสนใจพระราชาของเจ้าคงจะมีพระราชินีสวยงามและดีพร้อมทุกประการนะเปล่าเลยหาไม่ได้พระเจ้าค่ะหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์เริ่มแผนการของมันทันทีพระองค์ยังเป็นโสดเปลี่ยวเปล่าพระวรกายอยู่เลยพะยะค่ะแต่ข้าพุทธเจ้าทราบว่าพระองค์ทรงมีพระราชดำริจะส่งราชทูตของพระองค์มาเจรจาสู่ขอพระราชธิดาของเมืองนี้ไปเสกสมรสในอนาคตอันใกล้นี้พะยะค่ะถ้าหากมีการขัดความประสงค์ของพระราชาของเจ้าล่ะขอเดชะไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่พระราชาของพุทธเจ้าจะทรงทำการไม่สำเร็จพะยะค่ะเจ้าหญิงจึงได้นำเรื่องราวซึ่งเป็นความเท็จของหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ไปกราบทูลให้พระราชบิดาทรงทราบพระองค์จึงกริ้วมากที่ทรงทราบว่าพระราชาของหมาจิ้งจอกจะใช้อำนาจมาข่มขู่เอาราชธิดาของพระองค์ไปเป็นมเหสีดังนั้นพระองค์จึงรับสั่งให้มหาเล็กขับไล่หมาจิ้งจอกให้ออกไปจากนอกเมืองทันทีแต่ก่อนที่หมาจิ้งจอกเจ้าเล่จะออกนอกเมืองไปนั้นมันยังวางอุบายสำทับกับมหาเล็กไปอีกว่าคอยดูเถอะพระราชาของข้าพุทธเจ้าจะต้องกริ้วมากคราวนี้แหละบ้านเมืองของท่านจะต้องแหลกเป็นผงที่ลีดินไปทีเดียวแต่พวกมหาเล็กต่างพากันหัวเราะอย่างเยาะเย้ยและพูดว่าเชิญตามลำบากเลยไอ้หมาจิ้งจอกสังกระบวยหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ไม่ละความพยายามที่จะช่วยช่างตัดเสื้อเพื่อนผู้มีคุณของมันให้เป็นลูกเขยของพระราชาให้จงได้ดังนั้นมันจึงเข้าไปในป่าอันเป็นที่อยู่อาศัยของมันและได้ขอร้องให้บรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายช่วยเหลือในการครั้งนี้ด้วยในที่สุดหมาจิ้งจอกก็ได้รับความช่วยเหลือโดยมีฝูงหมาจิ้งจอกหมาป่านับเป็นพันๆตัวพร้อมด้วยช้างเสือสิงโตและสัตว์อื่นๆเป็นจำนวนมากเมื่อได้ซักซ้อมแผนการเป็นอย่างดีแล้วฝูงสัตว์ป่าทั้งหลายนับเป็นจำนวนหมื่นก็แห่แหนไปยังเมืองของเจ้าหญิงทันทีแต่แทนที่จะพากันเข้าไปในเมืองพวกมันกลับแอบซุ่มอยู่นอกกำแพงครั้นพอเวลามืดค่ำบรรดาสัตว์ป่านับจำนวนหมื่นต่างก็ส่งเสียงคำรามร้องเสียงดังก้องกังวานไปทั่วอย่างน่ากลัวหลังจากนั้นหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ก็เข้าไปในเมืองและกราบทูลพระราชบิดาของเจ้าหญิงให้ทรงทราบว่าเสียงที่พระองค์ทรงได้ยินจากนอกเมืองนั้นคือเสียงของพระไรพลกองทัพอันมหึมากำลังโห่ร้องเพื่อเตรียมที่จะถล่มเมืองของพระองค์ให้ราบเป็นหน้ากลองหากพระองค์ทรงปฏิเสธที่จะยกพระราชธิดาให้แก่พระราชาของมันฝ่ายพระราชาก็ประหนกตกกระทัยที่ได้ยินเสียงคำรามของบรรดาสัตว์ป่าซึ่งพระองค์เข้าใจว่าเป็นเสียงโห่ร้องของกองทัพพระราชาของหมาจิ้งจอกและพระองค์เกรงว่าราษฎรของพระองค์จะได้รับความเดือดร้อนและบ้านเมืองของพระองค์จะต้องถล่มทลายพระกองทัพอันมหึมาของพระราชาของหมาจิ้งจอกดังนั้นพระองค์จึงยินยอมยกพระราชธิดาให้ไปด้วยความจำพระทัยในที่สุดช่างตัดเสื้อผู้ยากจนก็ได้เป็นลูกเขยพระราชาสมความตั้งใจของหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ทุกประการนิทานเรื่องหมาป่าครั้งหนึ่งมีหมาป่าสีดำตัวใหญ่นักหนาวิ่งออกมาจากป่าผ่านเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากป่านั้นไม่มากนักเผอิญในหมู่บ้านนั้นก็มีชายชะกันหลายคนเป็นผู้ชำนาญในการจับหมาป่าขายพอหมาดำตัวใหญ่ผ่านเข้าไปชายชะกันเหล่านั้นก็ช่วยกันจับไว้ได้ไม่เคยเห็นเลยมาตัวนี้ชายชะกันคนหนึ่งพูดนี่มันพันม้าป่าซึ่งมีอยู่ในส่วนลึกที่สุดของป่าสูงท่ามกลางเทือกเขาทางทิศตะวันออกเจ้าหนุ่มคนหนึ่งอธิบายท่ามกลางเทือกเขาที่เขาเล่ากันมาแต่ไหนแต่ไรว่าเป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยทองนั่นน่ะหรือเจ้าหนุ่มอีกคนหนึ่งถามขึ้นลอยๆนั่นแหละชายผู้เฒ่าผมขาวตอบเคหสถานทำด้วยทองถนนหนทางก็ปูด้วยอิฐทองอะไรๆก็ทองทั้งนั้น แต่ม้าตัวนี้ไม่ใช่ม้าทองทางที่มาจากแดนทองหญิงคนหนึ่งพูดแล้วก็หัวเราะชายชราคนนั้นตรงเข้าไปจับเท้าขวาข้างหน้าของม้ายกขึ้นให้ม้างอเข่าเท้าหงายขึ้นแล้วก็พูดด้วยเสียงตื่นเต้นว่านี่ยังไงทำไมจะไม่ใช่ม้าทองทุกคนมองดูที่ฝ่าเท้าม้าก็เห็นเป็นสีทองแสดงว่าม้าตัวนี้วิ่งบนถนนที่ปูด้วยอิฐทองเสมอม้าตัวนี้จะต้องมีราคาสูงมากชายชะกันว่าพรุ่งนี้จะต้องเอาไปขายให้เศรษฐีในเมืองหลวงแล้วชายชะกันที่ช่วยกันจับม้าตัวนี้ได้ก็ตกลงกันว่าจะขายราคาเท่าใดเสร็จแล้วเจ้าคนหนึ่งพูดอย่างขนองว่าก่อนจะขายให้ข้าลองขี่เสียหน่อยเถิดเกิดมาม้าพันนี้ข้าไม่เคยขี่เลยว่าแล้วก็กระโดดขึ้นหลังม้าป่าขี่ควบไปมาในบริเวณที่กว้างขวางของตำบลนี้วิเศษแท้เจ้าคนที่ขี่ว่าเร็วและเรียบราวกับม้าหอกเจ้าหนุ่มผิวบางคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ในหมู่ชาวบ้านพูดกับชายผู้เฒ่าว่าถ้าฉันขี่ม้าเป็นฉันก็ต้องขอขี่บ้างแล้วตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยสัมผัสม้าเลยเสียดายเจ้าเป็นลูกผู้ชายพ่อของเจ้าเป็นนักรบที่กล้าหาญที่สุดชายผู้เฒ่าว่าข้าเชื่อว่าเจ้าขี่ม้าตัวนี้ได้ถึงแม้ไม่เคยขี่ม้ามาก่อนเลยก็ตามเจ้าหนุ่มผิวบางก็ยิ้มเศร้าๆสายหน้าพูดว่าเป็นไปไม่ได้ฉันจะขี่ม้าได้อย่างไรในเมื่อฉันไม่เคยขี่ม้าเจ้าชายชะกันคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของเจ้าหนุ่มผิวบางจึงว่าพวกข้าก่อนที่จะขี่ม้าเก่งอย่างเดียวนี้ก็ล้วนแต่ขี่ม้าไม่เป็นล้วนแต่ไม่เคยขี่ม้ามาก่อนทั้งสิ้นเฮ้ยหยุดชายชะกันคนนั้นตะโกนบอกเพื่อนซึ่งเป็นคนที่4ที่ขอขี่ม้าป่าตัวนั้นเอาม้ามานี่ครั้นแล้วชายชะกัน 3-4 คนก็ช่วยกันจัดการให้เจ้าหนุ่มผิวบางขึ้นไปนั่งอยู่บนหลังม้าความประสงค์ของคนเหล่านั้นก็คือต้องการทำให้เพื่อนบ้านที่รักของตนเป็นคนกล้าหาญสมเป็นลูกผู้ชายจับสายบังเหียนไว้ให้ตึงเจ้าชายชะกันคนนั้นบอกเจ้าหนุ่มผิวบางถ้าต้องการให้มันวิ่งเร็วจงหย่อนสายบังเหียนใช้ส้นเท้าทั้งสองกระแทกข้างตัวมันแล้วชายชะกันอีกคนหนึ่งก็อธิบายเพิ่มเติมทันทีว่าถ้าต้องการให้มันหยุดจงดึงสายบังเหียนให้ตึงดึงสายบังเหียนเฉพาะเส้นทางซ้ายมือเมื่อต้องการให้มันเลี้ยวซ้ายชายชะกันอีกคนหนึ่งบอกถ้าต้องการเลี้ยวขวาก็ดึงเส้นทางขวามือใช้ขาใหญ่และน่องหนีบตัวม้าไว้ให้แน่นนะระวังพอพูดขาดคำเจ้าชายชะกันคนนั้นก็ตบก้นม้าอย่างแรงที่สุดม้าป่าก็เพ่นไปข้างหน้าวิ่งไปอย่างเร็วเหลือประมาณชาวบ้านได้ยินเสียงเจ้าหนุ่มผิวบางหัวเราะลั่นจนกระทั่งหลับตาไปเอ๊ะนั่นยังไงกันชาวบ้านคนหนึ่งพูดดังขณะจ้องดูหมู่ไม้ที่ม้าป่าวิ่งหายเข้าไปทำไมไม่บังคับม้าให้วิ่งกลับมาฮ่าฮ่าหมดหวังหมดหวังคนหนึ่งตะโกนมันจะกลับมาได้ยังไงทำไมก็มันรู้วิธีบังคับแล้วนี่นาชายชะกันว่าแต่ข้าไม่ได้ยินใครแนะนำเลยว่าถ้าต้องการให้ม้าวิ่งกลับมาทางเดิมจะต้องทำยังไงทุกคนในที่นั้นก็นิ่งเงียบไปและรู้สึกไม่สบายใจไปตามๆกันเพราะสงสารเจ้าหนุ่มผิวบางจะเป็นอันตรายชาวบ้านทั้งหลายยืนดูอยู่นานกลับบ้านดีกว่าชายคนหนึ่งพูดแล้วก็เดินออกจากกลุ่มชาวบ้านคนอื่นๆในที่นั้นก็ทำท่าจะกลับไปบ้านแต่ในทันใดนั้นชาวบ้านคนหนึ่งตะโกนว่ามาแล้วกลับมาแล้วพอสิ้นเสียงร้องบอกม้าก็วิ่งมันหยุดอยู่เฉพาะหน้าชาวบ้านกลุ่มนั้นเจ้าหนุ่มผิวบางนั่งยิ้มอยู่บนหลังม้าบอกชายชะกันที่ช่วยกันจับม้าป่าตัวนี้ได้ว่าฉันขอซื้อม้าตัวนี้ให้ราคาแก่ทุกคนที่ช่วยกันจับม้าตัวนี้ได้เท่ากับราคาม้าพวกเจ้าตั้งราคาไว้แล้วแล้วก็ถามว่าราคาเท่าใดเล่าม้าตัวนี้ตามที่เจ้าตั้งราคากันไว้แล้วราคาทองสองกรัมของผู้ซื้อชายชะกันคนหนึ่งต่อเจ้าช่วยกันจับม้าตัวนี้กี่คนด้วยกันเจ้าหนุ่มผิวบางถามชายชะกันคนหนึ่งจึงนับพวกของตนที่ช่วยกันจับม้าแล้วตอบว่า10คนดีแล้วเจ้าหนุ่มผิวบางพูดยิ้มแย้มฉันจะให้ทองแก่พวกเจ้าคนละ2กรัมทุกคนว่าแล้วก็เอามือทั้งสองลงไปในถุงใหญ่2ถุงที่ห้อยอยู่2ข้างตัวม้าส่งให้ชายชะกันเหล่านั้นคนละ2กำมือแล้วจากทองชาวบ้านซึ่งพากันมาชุมนุมอยู่ในที่นั้นหมดทั้งหมู่บ้านคนละ1กำมือส่วนชายชราซึ่งผู้เป็นคนสนับสนุนให้เขาขี่ม้าและชายชะกันบรรดาที่จัดการให้เขาขี่ม้า และให้คำแนะนำต่างๆนั้นเขาให้ทองคนละ2กำมือทุกคนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าไม่ลองทำท่านก็ไม่รู้ว่าท่านจะทำได้หรือไม่สุภาษิตข้อนี้มีวัตถุประสงค์เตือนใจบุคคลที่ดูถูกตัวเองว่าไม่มีความสามารถในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ไม่ยอมทำทางที่ดีควรจะลองทำดูแทนที่จะยอมแพ้หรือจนปัญญาเสียอย่างง่ายๆถ้าได้ลองทำดูแล้วอาจจะเหมือนชายผิวบางในนิทานเรื่องนี้ก็ได้คือเมื่อลองขี่ม้าแล้วจึงได้รู้ว่าตัวเองก็มีความสามารถในการขี่ม้าไม่แพ้คนอื่นเหมือนกัน
9: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะมาฟังกันต่อขอบคุณคุณกมลทิพย์ภาสวรนะครับอ่านหนังสือเล่มนี้ให้เราได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนะครับมาดูที่อยู่กันครับท่านที่ต้องการจะติดต่อสื่อสารกับทางรายการนะครับท่านเขียนเป็นจดหมายหรือปริศนียบัตรส่งมาที่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400นะครับวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วต้องขอขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
11: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่วันพรุ่งนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารัฐบาลเปิดตัว One Platform for Skill Development รวม967หลักสูตรเสริมทักษะแรงงานไทยไว้ในที่เดียวรองรับงานยุคดิจิทัลสรันรักวิทิศสารคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสารและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับสัมพันธ์ไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระสุกนิกรจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันนี้ภายในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งภายในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างไม่ขาดสายโดยถือโอกาสใช้เวลาในวันหยุดเดินทางมาถวายสักการะพร้อมต่างบอกเล่าความประทับใจในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอาทิโครงการส่งเสริมศิลปาชีพและโครงการในพระดำริเช่นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการราชทานปันสุขซึ่งภาพความทรงจำที่พระองค์ทรงเข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิดจะคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรตลอดไป
3: ชื่นชอบพระองค์ท่านดูแลห่วงใยประสบกรณิกรประชาชนชาวไทยครับที่ดูแลกลุ่มสตรีแม่บ้านนะครับที่ทำงานเกี่ยวกับผ้าไทยนะครับ
4: เรื่องผ้าไหมเรื่องสอนให้นี่แหละค่ะรักบ้านรักแผ่นดินป่าไม
5: ้ป่านี่ก็รักท่านเห็นมาตั้งแต่เด็ก
6: ประทับใจท่านก็เสด็จไปโครงการท่านเยอะแยะดูแล้วประทับใจดูท่านก็ท่านสุดฤทธิ์แล้วท่านก็เรียนเก่งมั้งล่ะท่านก็เก่งอะไรท่านก็ขี่ม้ามั่งวิ่งมั่งขี่จักรยานเลยนะก็ดูโครงการของท่านน่ะแล้วก็ช่วยเรื่อยมาพวกที่ราชทัณฑ์จะเทินนะแล้วก็ช่วยเรื่อยมาน้ำท่วมแล้วก็ไปช่วยเรื่อยมา
2: ขณะที่นางสาวปทุมวดีหลานลมผู้แทนประชาชนจิตอาสาจากมูลนิธิสัจเทพที่ได้นำเครื่องดื่มเย็นมาให้บริการประชาชนที่มาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกล่าวว่ามูลนิธิมีความตั้งใจให้บริการประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยในแต่ละวันได้ให้บริการน้ำดื่มประชาชนไม่ต่ำกว่า 1,000 แก้วและตั้งใจว่าจะร่วมให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธีทั้งนี้สำนักพระราชวังยังคงเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพทุกวันโดยขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและเดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 19:00 น.ชวนันท์มาลีรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้แก่สำนักช่าง10หมู่ในวันพรุ่งนี้นายบำรุงรัตน์พลอยดำหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ทางอุทยานจะมีการจัดพิธีส่งมอบไม้จันทร์หอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายหลังจากที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการแปรรูปไม้จันทร์หอมครบตามจำนวนประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นและมีการตรวจคุณภาพของเนื้อไม้เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเพื่อร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยขบวนรถเชิญไม้จันทร์หอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 น.มุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมหลังจากนั้นช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับไม้จันทร์หอมที่สำนักช่าง10หมู่ต่อไปทั้งนี้ไม้จันทร์หอมมีคุณสมบัติเนื้อไม้แข็งมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนิยมนำมาใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้หนึ่งต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นเพื่อการอนุรักษ์ตามแนวทางของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจังหวัดนราธิวาสมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างพลังชุมชนต้านยาเสพติดอย่างยั่งยืน
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7 รอบพระชนมพรรษาสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1 โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราธิวาสได้มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินพร้อมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่หมู่บ้านและชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569รวม18กองทุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ชุมชนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกลไกสำคัญในการสร้างพลังชุมชนให้ร่วมกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยจังหวัดราธิวาสมีหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินสะสมตั้งแต่ปี2548ถึงปัจจุบันรวม407กองทุนครอบคลุมทั้งหมู่บ้านและชุมชนทั่วจังหวัดสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในการสืบสานเจตนารมณ์ของกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อร่วมกันเอาชนะปัญหายาเสพติดและพัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดินหน้าโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตั้งเป้าประกาศเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปีนี้
8: นายสัตวแพทย์จามรศักดินันท์ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการผลักดันให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยล่าสุดได้มีการพิจารณารับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอเพิ่มอีกจำนวน2อำเภอได้แก่อำเภอกุยบุรีและอำเภอเมืองทำให้ปัจจุบัน

0: การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รัฐบาลเปิดตัว One Platform for Skill Development รวมหลักสูตรเสริมทักษะแรงงานไทย967หลักสูตรไว้ในที่เดียวรองรับโลกงานยุคดิจิทัลร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดตัวแพลตฟอร์มกลาง One Platform for Skill Development แพลตฟอร์มที่ช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ให้แรงงานประชาชนทั่วไปและสถานประกอบกิจการเข้าถึงหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ได้สะดวกขึ้นปัจจุบันในแพลตฟอร์มมีเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นทะเบียนแล้ว30แห่งรวม967หลักสูตรครอบคลุมหลายทักษะทั้งการขายการบริการดิจิทัล AI ภาษาและทักษะวิชาชีพต่างๆหลักสูตรเด่นที่น่าสนใจได้แก่เทคนิคการขายขั้นสูงสำหรับนักขายมืออาชีพการสร้างประสบการณ์และบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพด้วยแนวคิด Customer Centric และการสร้างกลยุทธ์การขายด้วย Generative AI ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานอกจากนี้สถานประกอบกิจการยังสามารถนำหลักสูตรไปใช้พัฒนาพนักงานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดสอดคล้องนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ oneplatform.dsd.go.th กระทรวงสาธารณสุขไทยร่วมอาเซียนหารือองค์การอนามัยโลกก้าวหมายความร่วมมือสร้างระบบสุขภาพที่มั่นคงในภูมิภาคพร้อมผลักดันความร่วมมือ4ประเทศคู่เจรจาครอบคลุมการรับมือกับภัยสุขภาพที่เพิ่มขึ้นนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้นำคณะผู้แทนเข้าร่วมประชุมหารือระหว่างสาธารณสุขอาเซียนกับองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกตะวันตกเมื่อวันที่10ถึง11กันยายนที่ผ่านมาณกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียซึ่งในที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นถึงแนวทางยกระดับการดำเนินงานร่วมกันระหว่างอาเซียน11ประเทศและองค์การอนามัยโลกโดยสมาชิกอาเซียนได้เรียกร้องให้สนับสนุนการดำเนินงานในภารกิจที่องค์การอนามัยโลกมีความเข้มแข็งอาทิการขึ้นทะเบียนวัคซีนใหม่แนวทางการจัดหาเวชภัณฑ์และวัคซีนร่วมกันในระดับภูมิภาคเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและการจัดการประชุมระหว่าง2ภูมิภาคเพื่อให้เปิดโอกาสให้ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจำนวนหลายแห่งได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวการปฏิบัติที่ดีกับประเทศสมาชิกเพื่อขยายผลต่อไปยังประเทศอื่นๆอันจะเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมีการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนกับ4ประเทศคู่เจรจาได้แก่การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนจีนครั้งที่10เกาหลีใต้ครั้งที่3ญี่ปุ่นครั้งที่1และสหรัฐอเมริกาครั้งที่1โดยได้ออกแถลงการร่วมสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพอาเซียนฉบับใหม่ทั้งนี้ประเทศไทยได้เสนอต่อยอดความร่วมมือใน4มิติได้แก่กับจีนเน้นระบบสุขภาพยั่งยืนสุขภาพแม่และเด็กและความปลอดภัยอาหารพร้อมเตรียมลงนาม MOU ด้านสุขภาพในอนาคตอันใกล้เกาหลีใต้เน้นระบบข้อมูลสุขภาพเชื่อมโยงและ AI ทางการแพทย์ญี่ปุ่นเน้นนวัตกรรมสุขภาพผู้สูงวัยผ่านกลไกศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรมและกับสหรัฐเน้นการเตรียมพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินเครือข่ายห้องปฏิบัติการและการวิจัยพัฒนายาตามแผนความร่วมมือปี2027ถึง2030ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับวาระยุทธศาสตร์สุขภาพอาเซียนพ.ศ. 2569ถึง2573ซึ่งเป็นแผนดำเนินงานด้านสาธารณสุขของ11ประเทศอาเซียนในระยะ5ปีข้างหน้าก
2: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจ

0: ในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 20:19 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทำเนียบประธานาธิบดีแอฟริกาใต้รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาตาเมลาซีริลรามาโฟซาระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอำนาจขององค์การสหประชาชาติหรือ UN และรากฐานของระบบพหุภาคีกำลังเผชิญการคุกคามเนื่องจากสถาบันและกฎเกณฑ์พหุภาคีต่างถูกเพิกเฉยและถูกทำลายพร้อมย้ำว่าแอฟริกาใต้สนับสนุนระบบโลกที่มีกฎบัตรสหประชาชาติเป็นศูนย์กลางประธานาธิบดีรามาโฟซากล่าวเพิ่มเติมว่าบรรดาผู้นำกลุ่มบริกส์ควรรักษาไว้ถึงความเป็นเอกภาพในการเรียกร้องการปฏิรูปและแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้มั่นใจว่าเสียงของแอฟริกาใต้และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะได้รับการสะท้อนอย่างเต็มที่ในการร่วมกำหนดทิศทางระเบียบโลกในอนาคตนายายาซารีโคศกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่อ้างว่ากลุ่มฮูตีประสบความสำเร็จในการโจมตีด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวนมากโดยมุ่งเป้าไปยังคลังเก็บอาวุธกองบัญชาการและควบคุมของฐานทัพชารูราทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียนายซารีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีในครั้งนี้ถือเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียโจมตีดินแดนของเยเมนอย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนว่าจะมีการโจมตีระลอกใหญ่ที่ลึกเข้าไปในดินแดนของซาอุดีอาระเบียหากการโจมตียังดำเนินต่อไปทั้งนี้สถานการณ์ความรุนแรงในเยเมนเริ่มปะทุขึ้นนับตั้งแต่ที่กลุ่มฮูตีเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่เมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาและรุกคืบตามแนวชายฝั่งในทะเลแดงของเยเมนและยึดครองได้สำเร็จเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการควบคุมช่องแคบบับอัลมันเดฟอย่างเบ็ดเสร็จนายไอปูตูซูเดอร์ตาฮาหัวหน้าสำนักงานด้านค้นหาและกู้ภัยเมืองบัญจามาซินของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายประมาณ140คนหลังเกิดเหตุเรือโดยสารวอโกทรานสปอร์ต8ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือมากกว่า240คนขาดการติดต่อระหว่างออกเดินทางจากเมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกไปยังเมืองบัญจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้ท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถอพยพประชาชนออกมาได้อย่างน้อย103คนอย่างไรก็ตามมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายทั้งนี้อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะมากถึง 17,000 เกาะซึ่งต้องพึ่งพาเรือข้ามฟากในฐานะการคมนาคมขนส่งที่สำคัญเนื่องจากเส้นทางเดินเรือทางทะเลมีราคาถูกและเข้าถึงง่ายอย่างไรก็ตามมาตรฐานความปลอดภัยไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างเข้มงวดจนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในอัตราที่สูงต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
3: การแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวส้มสารันรักวิทิสารตบชนะอิชารานีบารัวจากอินเดียไป2-0เกม 21.8 และ 21.15 คว้าแชมป์รายการระดับเวิลด์ทัวร์รายการแรกในชีวิตได้สำเร็จพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่ม 5,500 คะแนนขณะที่ประเภทคู่ผสมโนแอลภูวนัทหอบรรลือกิจกับกวางตุ้งฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจช่วยกันสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายหมาซีเซียงกับฉินฮุยจือจากจีนไป 1-2 เกม 22-20 18-21 และ 19-21 คว้ารองแชมป์คู่ผสมมาครองศึกเทนนิสอาชีพชายเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ M15 นนทบุรีรายการคิสปี้คีม ALM ITF เมนเวิลด์เทนนิสทัวร์2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวธนาเพชรฉันทะชนะมาคุสมาลาแซกวูยือลูกครึ่งไทยเยอรมันไป2เซตรวดด้วยสกอร์6-3และ6-2คว้าแชมป์เวิลด์เทนนิสได้สำเร็จพร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนส่วนมาคุสในฐานะรองแชมป์รับไป8คะแนนส่วนผลประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศฐานทัพสุขสำราญจากไทยกับโทโมฮิโร่มาซาบายาชิจากญี่ปุ่นช่วยกันหัวชนะธนเพชรฉันทะกับยุทธนาเจริญผลไป2-0เซต6-3และ6-4รับคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ15คะแนนส่วนคู่ธนเพชรกับยุทธนาในฐานะรองแชมป์รับคนละ8คะแนนการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่ยิมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรรอบแรกสาย A โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมชนะโรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ไป3-0เซต25-12 25-16 และ25-14ส่วนสาย B โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองแพ้ให้กับโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6ไป0-3เซต25-22 27-25 และ26-24บริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนและรันริโอไทยแลนด์จัดกิจการขอบรันแบงคอก2026 Presented by กรุงไทยแอคซ่าไลฟ์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพบรรยากาศตลอดทั้งงานเต็มไปด้วยความคึกคักทั้งนักวิ่งแฟนบอลและครอบครัวที่มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ในบรรยากาศของลิเวอร์พูล FC นับหมื่นคนไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การแข่งขันระยะ10กิโลเมตรโอเวอร์ออลซึ่งโค้ชทัศน์สุทัศน์กัลยาณกิตติอดีตนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา36:27คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนอันดับ2เป็นของศาสตราพงษ์เจริญเวชนักวิ่งมาราธอนหนุ่มไทยทำเวลาไป37:24ขณะที่อันดับ3ตกเป็นของชาลีฮันเตอร์นักวิ่งจากออสเตรเลียซึ่งทำเวลาไป38:02เมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันทีมชาติไทยเปิดเผยถึงความพร้อมก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นว่าขณะนี้อยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บในการแข่งขันชิงแชมป์โลกเมื่อ2สัปดาห์ก่อนยืนยันไม่กังวลเรื่องอาการบาดเจ็บแต่พยายามเพิ่มความฟิตของร่างกายและควบคุมความมั่นใจรวมถึงสมาธิให้ได้เอเชียนเกมส์ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่3และคิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตจึงต้องการลงสนามเพื่อทำให้ดีที่สุดโดยไม่มีความกดดันใดๆมีแต่เพียงกำลังใจให้น้องๆร่วมทีมชาติ
4: รอบแล้วที่แข่งที่ประเทศจีนเมย์ไม่ได้ร่วมการแข่งขันเพราะว่าเมย์มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ถอนตัวไปแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ได้ร่วมทีมกับน้องๆค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เป็นหนึ่งในทีมแล้วก็เป็นหนึ่งกำลังให้เขาเรียกอะไรเหมือนให้น้องๆมีกำลังใจด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมทีมครั้งนี้ค่ะก็สำหรับเอชเกมเมย์มองว่าอาจจะไม่ได้เล่นในอีก4ปีข้างหน้าแล้วค่ะก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้เมย์รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้มีความกดดันสำหรับตัวเมย์รู้สึกว่ามันฟรีมากๆแล้วก็รวมถึงเราคิดว่าเราทำให้ดีที่สุดในโอกาสของเราในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งสุดท้าย
3: นอกจากนี้เมย์รัชนกอินทนนท์ยังได้กล่าวถึงสถิติคว้าชัยชนะในประเภทหญิงเดี่ยวครบ600แมตช์ว่าปกติไม่ได้จริงจังกับการเก็บสถิติใดๆแต่สถิติในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ได้พยายามพัฒนาไปสู่ชัยชนะครั้งที่700ให้ได้พร้อมฝากแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ด้วยภาณิชย์คาดนาครายงาน
5: เฮ้ยคุณตา ลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจากนั้นมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
8: ต์ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านจึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจะได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก
9: ้ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชุมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

วรรณคดีลีลารายการที่จะทำให้รู้ว่าวรรณคดีมีค่ามากกว่าที่คิดดำเนินรายการโดยวัฒนะบุญจับ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันอาทิตย์เวลาประมาณตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งไปจนถึง3 ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการวรรณคดีลีลาจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานแง่มุมต่างๆของวรรณคดีให้ท่านได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการวรรณคดีลีลาได้นำเอาวรรณกรรมพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญทีเดียวที่ชื่อว่าชิดกกไส้หั่นซึ่งคนไทยมักจะเรียกแค่สั้นๆเป็นไส้หั่นเนี่ยมาคุยให้ฟังกันท่านผู้ฟังที่ฟังกันอย่างต่อเนื่องก็จะเห็นได้ว่าสาระของไส้หั่นนั้นมีความเข้มข้นสะท้อนความเป็นจริงของบุคคลผู้มีอำนาจและก็การแข่งแย่งอำนาจกันแล้วก็ไม่น่าสงสัยเลยว่าทำไมไส้หั่นจึงเป็นหนังสือที่คนที่จะต้องปกครองบ้านเมืองต้องอ่านควบคู่ไปกับสามก๊กนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งในสามก๊กและไส้หั่นเกิดขึ้นกับสังคมมนุษย์ในแง่ของการปกครองเป็นพันปีไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากเปลี่ยนคนเปลี่ยนสถานที่แต่สาเหตุเหมือนกันตลอดก่อนที่จะฟังเรื่องราวของไส้หั่นต่อเนื่องนะครับก็คงจะต้องบอกว่าอีกไม่นานเนี่ยไส้หั่นก็คงจะจบแล้วล่ะนะดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการอยากฟังแง่มุมไหนของวรรณคดีหรือว่าอยากฟังวรรณคดีเรื่องอะไรต
1: ่อไทยเนี่ยคุณวิกรมในฐานะที่อยู่แวดวงเอกชนแล้วก็รู้จักผู้คนนักการเมืองข้าราชการมากมายเนี่ยวิเคราะห์สิว่ามันเกิดอะไรขึ้นและตอนล่าสุดเนี่ยคุณวิกรมคิดว่าคดีคอร์รัปชันไหนที่คุณวิกรมตกใจที่สุด
2: เออไม่เคยเห็นตัวเลขทำไมมันเยอะแยะมากขนาดนี้คุณวิชัยบอกว่า40%ใช่ไหมของคนหมื่นกว่า
1: ล่าสุดอาทิตย์นี้ที่มีการประชุมนายกรัฐมนตรีเป็นประธานออกมาแถลงเลยว่าพวกนี้ขายชาติพวกนี้นี่เอาไว้ไม่ได้นะก็ต้องไม่ว่าจะลากไปถึงระดับไหนต้องเอากระชากออกมาให้หมดอะไรเนี่ยคือเข้าสอบใช่ไหมข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยอบต.อบจ.เทศบาลนะเขาก็จะสอบที่เดียวกันโดยกระทรวงมหาดไทยของชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วก็สมัครเข้าไปสิรอบล่าสุดเนี่ยมี3 รอบ 15,000 คนบรรจุเข้าไปปรากฏว่าเมื่อวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมครับวันพุธที่ผ่านมามีการเปิดเผยโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการสอบสวนบอก 5,814 รายจาก 15,000 โกงเข้าไปซื้อเข้าไปคุณคะแนนดีอาจจะผ่านแต่ขอซื้อพ่อยคะแนนจัดลำดับขึ้นสูงเพราะเวลาคุณได้คะแนนสูงคุณเลือกไปอยู่ที่ไหนได้คุณตอบตกคุณก็จ่ายตังค์ให้คุณสอดได้ฉะนั้นมันก็แปลว่าซื้อกัน 40% นะ 5,000 กว่าจาก 15,000 เนี่ย
2: โอ้โห
1: อันนี้แล้วแปลว่าอะไรข้าราชการท้องถิ่นที่เราเห็นสมมติเราไปต่างจังหวัดนะอบต.อบจ.เทศบาลเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะจะซื้อตำแหน่งเข้ามาหรือเปล่าแล้วผมเป็นชาวบ้านนะผมจะเชื่อใจได้ไงว่าข้าราชการคนนี้ที่ผมเจอไปอบต.ไปติดต่อไปอบจ.เทศบาลติดต่อแล้วไอ้คนนี้นี่รู้เรื่องหรือเปล่าวะมันซื้อมันดีกว่ามันทำหน้าที่ตำแหน่งนี้เป็นยังอันนี้คือล่าสุดนะมันยังพูดถึงเรื่องอื่นฉะนั้นคุณวิเคราะห์ต้องสามารถวิเคราะห์ได้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไง
2: ผมคิดว่าคงมีคำพูดอยู่คำหนึ่งนะคือโกงแล้วได้ดีอ่ะ
1: เฮ้ย
2: ก็นี่ไงใช่ไหมผมถามคุณสุวิชัยนะในประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนไม่มีโกงมั้งลองมาดูสักมุมหนึ่งดูสักแห่งหนึ่งดิแม้กระทั่งในอมตะยังมีโกงเลยนะ
1: พูดเป็นเล่นไป
2: ผมก็เนี่ยแหละไอ้ที่ผมจับได้ผมก็ให้เข้าคุกไปแม้กระทั่งอมตะเนี่ยผมบอกโอ้ยฉันโปร่งใสฉันแจ๋วอย่างนั้นอย่างนี้นะยังโกงเลยฉะนั้นผมถามคุณวิชัยว่าเนี่ยมีที่ไหนในประเทศไทยที่ไม่มี กงมั่งแฟนคลับยังไงรบกวนช่วยคอมเมนต์มาหน่อยเถอะช่วยบอกมาเพราะว่าผมเนี่ยมืดฟ้ามัวเด่นนะคิดนึกจนตาลายแล้วยังคิดไม่ออกเลยนะว่ามีที่ไหนในประเทศไทยไม่มีโกงมั่งมีไหม
1: เพราะว่าโกงแล้วได้ดีล่ะ
2: เพราะว่าโกงแล้วได้ดีแล้วเขาก็ไม่กลัวโกงนะตอนเนี้ยคุณถุยชัยรู้ไหมว่าตอนนี้นะเจ้าหน้าที่
1: อ
2: ่ะที่โกงเนี่ยเดี๋ยวนี้นั่งรถเบนซ์นั่งเล็กซัสกันเยอะเลยนะไม่กลัวนี
1: ่ทำไมอ่ะจับไม่ได้เหรอไม่มีไม่ต้องถูกลงโทษเหรอเวลาโกง
2: คุณสุทธิชัยคิดว่าประเทศไทยเนี่ยทำไมไม่เหมือนกับสิงคโปร์ไม่เหมือนกับจีนเขาใช่ไหมจีนเขานี่ขนาดใครอ่ะตอนนี้ที่เป็นนั่นน่ะเขาเรียกว่าเป็นขนาดเลยนะขนาดของใครอ่ะรัฐมนตรีกลาโหมผู้ชายลองคิดดูสิใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมว่าเขาสั่งประหารชีวิตเลยนี่
1: ใช่
2: ประเทศไทยมีไหมระดับรัฐมนตรีกลาโห
1: ม
2: ระดับนายกรัฐมนตรีระดับพวกผู้มีอำนาจทั้งหลายแหล่นี่มีใครไห
1: ม
2: ที่บอกว่ากลัวมั้งมีไหมล่ะเขาไม่กลัวไหม
1: ไม่กลัวเพราะ
2: เขาคิดว่าเขาอยู่เหนือกฎหมายอ่ะ
1: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละ
2: ใช่ไห
1: ม
2: ถ้าเกิดว่าเรามาดูสิว่าถ้าเกิดว่าเราดูคนถ้าเกิดเขารู้ว่าไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายวันนี้อย่างกับประเทศที่เมื่อก่อนนี้โกงกินกันเยอะๆเลยนะก็คืออะไรเอ่ยคือจีนไง
1: ใช่
2: จีนนี่เขาโกงกันมาหลายพันปีแล้วนะคุณสุชัย
1: ใช่ก่อนหน้านี้คนจีนจะชื่อว่าโกงมากที่สุดใช่ไหมแล้วทำไมเขาแก้ได้ทำไมเขาแก้ได้ไทยเราแก้ไม่ได้ล่ะ
2: ผู้นำผมว่าผู้นำเนี่ยมันเป็นข้อแรกเลยนะคุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดในครอบครัวนะเริ่มตั้งแต่ผู้นำครอบครัวถ้าเกิดว่าเป็นนักเลงเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าลูกเป็นยังไง
1: แล้วถ้าเกิดว่าก็ต้องเป็นนักเลง
2: ถ้าเกิดว่าพ่อเนี่ยเป็นคนขี้โกงนะเป็นศรีถนนชัยวันทั้งวันนะก็ไม่เรียนหนังสือก็จะใช้คำว่าทริกกี้หรือเรียกว่าเป็นคนมีลูกเล่นเยอะแล้วก็ได้ดิบได้ดีเนี่ยนะถ้าพ่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณวิชัยคิดว่านะเขาจะมีลูกหลานเป็นยังไงโอเคเริ่มตั้งแต่ครอบครัวอันนี้เรียกหัวหน้านะ
1: ผลไม้หล่นไม่ไกลต้น
2: อันนั้นก็เป็นผลไม้แต่อันนี้ของจริงคือหัวหน้าครอบครัวแล้วถ้าเกิดว่าเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารสังคมล่ะตั้งแต่ผู้ใหญ่กำนันอบต.อบจ.นายอำเภอผู้ว่านะแล้วก็ขึ้นไปรัฐมนตรีนายกเอ้าแล้วถ้าทุกคนเนี่ยโกงกันเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าประชาชนโกงไหม
1: ใช่
2: ใช่หรือเปล่า
1: ใช
2: ่ฉะนั้นถ้าถามว่าทำไมที่ไทยยังโกงอยู่ก็เพราะผู้นำไงถ้าผู้นำเรานี่คุณวิชัยลองคิดดูว่าถ้าผู้นำเรานี่เป็นอย่างคนที่เขาทำไมมือสะอาดมีวิสัยทัศน์แล้วก็ทำไมคนที่เข้มต่อการโกงแอนตี้โกงเอ้าวันนี้มีใครบ้างในโลกนี้บริชัยลองพูดมาสักสองสามชื่อสิ
1: หัวไม่สายหางไม่กระดิกไทยเราทำยังไงถึงจะโตเกิน 2% ได้เรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นโจทย์หลักเลยนะที่คนไทยต้องคิดต้องทำเอาล่ะคุณวิกรมคือเคยบอกว่าต้อง 5% ทำไมเราถึงโตเกิน 2% แล้วต้องทำยังไงบ้างคุณวิกรม
2: คือ การพัฒนาประเทศเนี่ยมันต้องยึดต้นทุนของเศรษฐกิจเป็นหลักก
1: ่อ
2: นในการมองภาพนะผมก็ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์นะแต่ก็มามองว่าเอ๊ถ้าการที่เราจะมีเศรษฐกิจที่โตไปถึงจุดไหนถึงเรียกว่าคุ้มทุนก็ต้องยึดต้นทุนก่อนต้นทุนของเราเนี่ยมีเงินเฟ้อบวกได้ดอกเบี้ยในประเทศไทยเนี่ยในช่วง20ปี10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อเมืองไทยมันอยู่ประมาณสัก 1% เศษดอกเบี้ยเงินฝากที่เราไปฝากไว้อะมันก็ได้อย่างมากก็สัก
1: 2%
2: แต่นั้นถือว่าสูงแล้วนะดังนั้นถ้ารวมกันแล้วมันก็ต้อง 3-4% เออในเมื่อต้นทุนเราถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะทำยังไงล่ะให้เศรษฐกิจเราเนี่ยเรียกว่าโตได
1: ้
2: ถ้าเกิดว่าโตใต้ไอ้สองตัวที่บวกกันเนี่ยไอ้นี่แสดงว่าเราไม่โตเราก็จะต้องโตมากกว่าไอ้สองตัวเนี่ยบวกกันใช่ไหมคราวนี้คุณวิชัยดูสิในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราโตแค่ 1.95%
1: ใช่ใ
2: ช่ฉะนั้นประเทศไทยก็ไม่ไปไหนเท่าไหร่
1: อ
2: ่ะเห็นไหมเราดู GDP ต่อหัวเราก็ยังประมาณ 7,000 8,000 อยู่ตรงเนี้ยต่อแต่จะไปดูจีนสิจีนเขาเริ่มแรกเลยตั้งแต่คุณสุริชัยตอนนั้นยังอ่ออยู่เนี่ยไปที่เมืองจีนครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ย GDP ต่อหัวประมาณ100เหรียญนะ100เหรียญนะ
1: แล้วดู
2: ไม่มีอะไรนั่นน่ะไอ้ทางหนุ่มเซียนตึงเนี่ยเลยจะต้องออกมาหาเงินก็เลยกลายเป็นจดหมายรักของอาม่าไงใช่ไหมตอนนี้คนจีนเนี่ยปัจจุบันเนี่ย GDP ต่อหัวนี่เท่าไหร่เอ่ยก็ประมาณ 13,000 ถึง 14,000 เหรียญต่อหัวต่อปีจากวันที่คุณสุทธิชัยไปเนี่ย มันต่างกันกี่เท่าอ่ะจาก100เหรียญ100เหรียญมาเป็น 1,000 13,000 14,000
1: ใช่คนละเรื่องคนละโลก
2: อันที่2ไปดูที่เมืองอันนี้คือถั่วเฉลี่ยทั้งประเทศใช่ไหมแต่ถ้าเป็นปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้ล่ะตอนนี้มันเกิน 3-4 หมื่นเหรียญต่อหัวต่อปีไปแล้วถามว่าเพราะอะไรเมืองจีนจากประเทศที่ยากจนข้นแค้นทำไมวันนี้มีรายได้มี GDP ต่อหัวมากถึงขนาดนี้ก็เพราะว่าการลงทุนไง
1: อ
2: ันนี้ก็ต้องมาจากท่านตึ้งที่เราก็รู้อยู่แล้วไอ้เราก็เหมือนกับฉายหนังอย่างเนี้ยมาให้สังคมไทยฟังแต่สังคมไทยก็ยังจะโตได้กระติดนึงคุณวิชัยวันก่อนได้ยินข่าวไหมเขาบอกว่าปีนี้เขากะว่าน่าจะโตไม่เกิน 1.5% โอ
1: ้ทั้งปีเนาะ
2: 1.5 โอ้อันนี้หนักเข้าไปอีกเลยเพราะว่าผมก็เพิ่งกลับจากเวียดนามมาเนี่ยเวียดนามนะที่ฮาลองอ่ะผมเจอรัฐมนตรีไม่ใช่ผมไปเจอเลขาธิการของฮาลองเขาบอกผมว่าไงรู้ไห
1: ม
2: เขาบอกว่าที่ฮาลองปัจจุบันเนี่ย GDP ต่อหัวก็คือ10,000เหรียญ
1: ว้าว
2: ผมบอกผมมองนะเลขานั้นผมก็ยังมองเลยนี่โม้เปล่าว่า
1: ใช
2: ่แต่ผมเห็นฮาลองเนี่ยคุณที่ชายต้องไปนะ
1: ฮาลองเบย์เนี่ย
2: ไปเที่ยวฮาลองเบย์เนี่ยวันที่มันสวย
1: ไปหลาย19-20ปีแล้วสวยยังสวยอยู่แต่มันทำไมเศรษฐกิจมันบูมมากเพราะการท่องเที่ยวหรือการลงทุนสำหรับฮาลอง
2: การลงทุนเนี่ยตั้งเฉาผิงอะเอาการลงทุนเรื่องสายการผลิตเข้ามาเพราะตั้งเห็นว่าเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยมันเข้มแข็งเหลือเกินแล้วยุโรปในยุคนั้นเนี่ยเข้มแข็งเพราะอะไรเอ่ยก็เพราะเรื่องสายการผลิตโรงงานนะพวกเทคโนโลยีต่างๆในโลกเนี่ยนะคือที่ยุโรปตั้งเนี่ยเขาก็ไปอยู่ยุโรปไปทำงานที่ฝรั่งเศส นะแล้วก็ไปเรียนอะไรด้วยฉะนั้นเขาก็เห็นนะว่ายุโรปเนี่ยมันเจริญฉะนั้นต้องกลับมาเนี่ยต้องรู้เลยว่าประเทศจีนเนี่ยอ่อนแ
1: อ
2: ทางด้านสายการผลิตแต่จีนเป็นคอมมิวนิสต์ต้องก็เลยอ่ะอย่างนั้นวัวเอาที่สักแปลงหนึ่งนะไม่ต้องไปทั้งประเทศละเอาไอ้ที่มันติดฮ่องกงแหละก็คือเซินเจิ้นนะ
1: ใช
2: ่ก็ทำที่เซินเจิ้นปรากฏว่าเซินเจิ้นเนี่ยเขาให้สิทธิประโยชน์เต็มที่เลยต่างชาติจะมาลงทุนได้ 100% ไม่เสียภาษีใช้แรงงานเต็มที
1: ่
2: ปรากฏว่าไอ้เมืองเซินเจิ้นเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยมันก็กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมถ้าเกิดว่าเรานะประเทศไทยเรานะยังสามารถทำได้อย่างนี
1: ้
2: นะเอาคนเก่งๆไปเรียนในมหาวิทยาลัยดีๆซึ่งเราก็มีอยู่แล้วเรามีมหาวิทยาลัยนี่โอ้โหต้องร้อยกว่า200แห่งมั้งวันนี้ผมก็คิดว่าตรงนี้เราก็สามารถที่จะสร้างบุคลากรได้เนี่ยเอาคุณวิชัยเราคุยกันตั้งหลายรอบแล้วว่าสิงคโปร์ทำไมเขาประสบความสำเร็จก็เพราะว่าเขามีการฝึกอบรมบุคลากรของเขาอ่ะเห็นไหมให้มีคุณภาพระดับโลกโดยเขาเนี่ยไปจอยกันใช่ไห
1: ม
2: ไปเริ่มเขาบอกว่ารัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยกับรัฐบาลอังกฤษเนี่ยลีกวันยูเขาจบที่เคมบริดจ์กับอาซอก็จบเคมบริดจ
1: ์
2: ก็คุยบอกเฮ้ยถ้าเกิดว่าลือจะมาช่วยอ้วนหน่อยได้มาว่าตอนที่ลีกวันยูแยกตัวออกสหพันธรัฐมาเลยาก็ปรากฏว่าลีกวันยูขออยู่เรื่องแรกเลยขอให้กระทรวงศึกษาลือนะมาช่วยแบ็กอัพอ้วนหน่อยได้ไหมมาจอยเวนเจอร์กับกระทรวงศึกษาของสิงคโปร
1: ์
2: เริ่มต้นอย่างนั้นก่อนพอจอยเวนเจอร์เสร็จก็มีการสร้างมหาวิทยาลัยครูนะเอาว่าลือ มาผลิตบุคลากรเรื่องการทำไมบุคลากรเรื่องการผลิตบุคลากรจนกระทั่งไปถึงมหาวิทยาลัยโอ้ลีกวันยูกับอัซอเขาจบที่เคมบริดจ์เขาเอาเคมบริดจ์มาแล้วเอาเคมบริดจ์มาเนี่ยมาเป็นทำไมเหมือนเป็นหุ้นส่วนของกระทรวงศึกษาของสิงคโปร
1: ์
2: อันนี้เมื่อมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยสแตนดาร์ดของคนสิงคโปร์ในเรื่องการศึกษาก็กระโดดขึ้นแหละเห็นไหมจากที่ไม่มีอะไรอ่ะคุณวิชัยยังจำลีกวนยูได้ไหม
1: ใช่ได้
2: ลีกวนยูเนี่ยอีบ่อไม่ไกลเลยนะน้ำก็ไม่มีประเทศก็ไม่มีกระติดเดียวอ่ะไม่ถึง700ตารางกิโลเมตร
1: ใช
2: ่ใหญ่กว่าภูเก็ตเราประมาณสักไม่ถึง 20% ขนาดนั้นนั่นเองแต่ด้วยความที่ลีกวนยูมองว่าบุคลากรเรื่องคนเนี่ยมีความสำคัญมากก็เลยจากตรงนั้นก็เหมือนพระเจ้าหลวงของเราอ่ะใช่ไหมก็ทำให้ประเทศเราเนี่ยเจริญเติบโตตอนนู้นนะตอนนู้นอังกฤษนะเขาเริ่มพะวงเริ่มกองทัพไทยนะว้าวอ๋อใช่ใช่ในสมัยนู้นเนี่ยโอ้อังกฤษนี่เขาเห็นคนไทยแล้วเพราะทำไมเอ่ยเพราะครึ่งหนึ่งเนี่ยของลาวก็ดีกัมพูชาก็ดีหรือมาเลเซียก็ดีลิสเซนินส่วนสามของพม่าก็ดีเป็นของไทยหมดเลยนะเมื่อก่อนนี้เรามีพื้นที่ตั้ง 1.3 ล้านตารางกิโลเมตร
1: ใช
2: ่อันเนี้ยทำให้พวกมหาอำนาจที่เขาเข้ามาอยู่ในนี้เขากลัวไทยนะคุณวิชัย
1: ตอนนั้นเขากลัวไทยใช่ใช
2: ่แต่ตอนนี้เขามองแล้วเฉยๆไงเพราะว่าเด็กไทยเนี่ยตอนเนี้ยด้วยการที่สิ่งแวดล้
1: อม
2: ด้วยการที่การศึกษาแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการศึกษาอย่างที่เราพูดมาทั้งหมดในวันนี้ผมเชื่อ 100% ว่าประเทศไทยนี้จะเปลี่ยนอะไรบ้างเอ่ยหนึ่งเรื่องของเศรษฐกิจจะไม่ใช่โตแค่ถัวเฉลี่ย10ปีที่ผ่านมา 1.9% ไม่ถึง
1: 2%
2: สองเนี่ยต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมคุณวิชัยเห็นไหมว่าวันนี้ไอ้ที่มีควันเสียน้ำเสียนะหรืออะไรที่มันไม่ดีเนี่ยถามว่าเพราะใครก็เพราะคนพวกเนี้ยเขาไม่รู้ไงคุณนิชัยจำได้มาสมัยก่อนเนี่ยใครที่มีบ้านอยู่ริมแม่น้ำอ่ะเขากวาดขยะเนี่ยกวาดยังไงอ่ะนะกวาด
1: ลงแม่น้ำ
2: เอ้าแล้วถามว่าอันนี้ ความคิดอย่างนี
1: ้
2: ถ้าไปให้คนสิงคโปร
1: ์
2: นะนะหรือคนอังกฤษเนี่ยเขาจะกวาดไอ้ขยะลงแม่น้ำไห
1: ม
2: สิ่งแวดล้อมก็จะเปลี่ยน
1: ใช่ไหม
2: เอ้าแล้วไปดูสิคนพวกเหล่านี้เนี่ยเขาไม่คิดทำอะไรอะไรกูก็ไปฉกชิงวิ่งแล้วอะไรก็ไปหลอกชาวบ้านเขาก็จะน้อยฉะนั้นไอ้โกงกินอะไรต่ออะไรมันก็จะลดลงนะโดยเฉพาะพระเนี่ยจะโกงกินน้อยลงเพราะว่าถ้ามีการศึกษาดีพระเนี่ยวันนี้เขามีการศึกษาทางธรรมะดีแล้วแต่ไอ้ความที่เขามีพื้นฐานในการศึกษาเขาอ่อนเขาก็คิดว่าเฮ้ยตัวใครตัวมันแล้ววะโกยได้ก็โกยเข้ากระเป๋าใช่ไหมพระเราก็จะมีคุณภาพ
1: อันตราย
2: ถ้าพระก็ดีคนทั่วไปก็ดีหนุ่มสาวของเรามีความสามารถคุณชัยคิดว่าปู่ย่าตาทวดพ่อแม่พี่น้องจะไม่ดีใจไม่พอใจและไม่ภูมิใจเหรอในผมในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งผมก็ยิ่งรักประเทศนี้ยิ่งอยากจะทำดีมากกว่านี้
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหม
1: ใช
2: ่นี่แหละก็เลยวันนี้เลยเอาเรื่องของทางด้านว่าเอ๊ทำยังไงให้คนหนุ่มคนสาวของเราเก่งแล้วก็มีความคิดดีๆมากกว่าวันนี้นี่แหละก็คือที่มาว่าเรามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากประสบการณ์ที่เราเห็นว่าเรา
1: ใช่
2: นะทำอะไรไม่ถูกไม่ต้อง
1: เป็นแนวทางที่สุดยอดเพราะว่าคุณวิกรมเดินทางตลอดเวลารอบโลกเห็นอะไรต่อมีอะไรข้างนอกแล้วย้อนกลับมามองบ้านเราบอกเฮ้ยเรื่องหนึ่งเลยนะคือการศึกษาคนรุ่นใหม่แล้วรุ่นเก่านี่คงเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วล่ะต้องมาเริ่มที่คนรุ่นใหม่ซึ่งนี่คือจุดยืนแล้วก็แนวทางที่คุณวิกรมบอกว่าต้องเปลี่ยนจับมือกับคนที่เขาทำสำเร็จแล้วไม่ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่หรอกนะเราไม่ต้องนั่งนักกอไก่ขอไข่ใหม่หรอกจับมือคนที่เขาทำสำเร็จแล้วก็เดินก้าวกระโดดต่อไปเลยซึ่งถ้าทำเมื่อไหร่ก็จะเห็นผลภายใน3ปี5ปีไหมคุณนุชกรม
2: คือผมคิดว่าวันนี้ไม่ว่าแก่หรือเด็กอะทุกคนเนี่ยอย่าหลอกตัวเองคืออย่าไปบอกว่าเออฉันแก่แล้วฉันคุ้นเคยอย่างเงี้ยไอ้นี่แสดงว่าเป็นคนอ่อนแออ
1: ่อนแออ่อน
2: วันนี้ถ้าเราบอกว่าโอ้เฮ้ยฉันปีนี้อายุ70กว่าแล้วโอ้ฉันไปเห็นคนอายุ70 80เขาดูสิเขาทำมาหากินเขาปฏิบัติตัวยังไงเออทำไมฉันทำไม่ได้ใช่ไหมแล้วเห็นเขาปฏิบัติต่อลูกหลานสิทำไมเขาพูดกันดีๆแล้วก็อธิบายในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่คนเราเนี่ยพอแก่ปั๊บก็คิดว่าเอ้ยกูแก่ละแล้ววัวก็เป็นอย่างเงี้ย
1: ไม่ได
2: ้หรือไม่ได้อัวจะต้องให้อัวเป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็กูเป็นอย่างเงี้ยเอาไงอ่ะ
1: เอา
2: แก่แล้วความคิดเปลี่ยนไม่ได้หรือมีอะไรบ้างที่ความคิดคนเราเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้มั้งคุณดีชัย
1: ถูกต้องยิ่งทุกวันนี้มีข้อมูลความรู้มากมายยิ่งทำให้มุมมองต่างๆนานากว้างขวางขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนแก่แล้วหาอะไรข้อมูลก็ไม่มีเนาะ
2: วันนี้ผมเห็นคนแก่ๆถือมือถือกันเป็นแถวเลยนะแล้วเดี๋ยวนี้นะคนแก่ๆเราเนี่ยยิ้มไม่ค่อยพูดกับใครละพูดกับอวัยวะที่33ของอีเลยแล้วสิ่งแรกเลยที่ผมถามคนที่อายุมากๆแก่ๆพวกนี้นะผมถามว่าให้เฮียถามนิดนึงว่าเช้าขึ้นมานะสิ่งแรกเลยที่เราจะทำคืออะไรถ้าเป็นคนสมัยก่อนก็ไอ้เข้าห้องน้ำใช่ไหม
1: ใช่
2: หรือก็กินน้ำอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้ไม่ใช่
1: เลย
2: เดี๋ยวนี้คือต้องคว้ามือถือกับแว่น
1: ใช่เดี๋ยวมอง
2: ไปแว่นกับไอ้มือถือเนี่ยก็ต้องคว้าก่อนแล้วเดินไปที่ห้องน้ำพร้อมกับแว่นและมือถือเห็นไหมแล้วเราเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งเยอะแยะแล้วเราทำไมไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่มีเหตุผล
1: ม
2: ีใครรักคุณหรือชัยมีใครรักตัวเราเท่ากับตัวเราบ้าง
1: ไม่มีละนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมขนาดเดินทางยังมาสนทนากันได้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ
3: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด60ปีจะทำหน้าที่เพื่อประเทศและประชาชนเป็น2เป้าหมายหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด60ปีจะทำหน้าที่เพื่อประเทศและประชาชนเป็น2เป้าหมายหลักย้ำว่าตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศมีหลายเรื่องพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเรื่องในวันเกิดครบรอบ60ปีในฐานะนายกรัฐมนตรีตราบใดที่ยังดำรงตำแหน่งจะทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อประเทศและประชาชนเป็น2เป้าหมายหลักส่วนกรณีที่ประชาชนบางส่วนมองว่ารัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในบางเรื่องนายอนุทินกล่าวว่าต้องพิจารณาจากตัวเลข GDP และตัวชี้วัดที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งการส่งออกเงินทุนสำรองระหว่างประเทศตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเงินการลงทุนจากต่างประเทศรวมถึงการจ้างงานโดยตัวชี้วัดต่างๆมีการปรับตัวดีขึ้นเมื่อมีสิ่งที่ดีก็ยังมีสิ่งที่ยังไม่ดีที่ต้องแก้ไขกันต่อไปผลิตมาตรขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าฟื้นฟูทรัพยากรประมงเขื่อนอุบลรัตน์ปล่อยกุ้งกล้ามกรามสนับสนุนอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 1.5 ล้านบาทต่อปี
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการปล่อยพันธุ์กุ้งกล้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนากรมประมงณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่นตำบลเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นพร้อมกล่าวว่าเขื่อนอุบลรัตน์เป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ประชาชนจำนวนมากใช้เป็นแหล่งประกอบอาชีพการปล่อยพันธุ์กุ้งกล้ามกรามที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจจึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำแต่เป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับชุมชนสิ่งสำคัญคือทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดูแลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อความยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนด ม่ใช่ใบอนุญาตสั่งทำลายป่าย้ำต้องผ่านขั้นตอนอนุญาตใช้พื้นที่และรับฟังข้อมูลสิ่งแวดล้อมชุดใหม่อย่างรอบด้าน
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีข้อวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดจังหวัดจันทบุรีโดยยืนยันว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5สิงหาคม2569ที่อนุมัติกรอบวงเงิน 7,200 ล้านบาทเป็นเพียงการอนุมัติกรอบโครงการไม่ใช่ใบอนุญาตตัดป่าหรือก่อสร้างในเขตอุทยานทันทีปัจจุบันยังไม่มีการอนุมัติหรือเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติใดๆทั้งสิ้นและต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อมูลทางวิชาการชุดใหม่เกี่ยวกับผลกระทบต่อป่าไม้และสัตว์ป่าเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับรายงาน ESIA เดิมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครล่าสุดเพลิงสงบแล้วพร้อมทั้งช่วยเหลือผู้ติดค้างออกมาได้แล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการระบายควันอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นพบว่าจุดเกิดเหตุอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารเก่าซึ่งเป็นห้องกายภาพบำบัดส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ังคมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี่มันจะยังดำรงอยู่ไม่ลบหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมจะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่ตายแน่นอน

0: ัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมวิทยุรุ่งสมัยแล้วก็วันนี้อยู่กับคุณเมฆขันแก้วที่บ้านของคุณเมฆที่จัดการพืชผลอุบลราชธานีครับคุณสมเกียรติแท่มณีที่มาพร้อมๆกันตั้งแต่ช่วงเช้าในการเดินทางของสามฐานเสือที่เราเดินทางจากกรุงเทพมาจนช่วง9 โมง 8 โมงกว่าๆนะครับมาถึงนี้ก็บ่าย3 โมงเพื่อจะได้ฟังสวดพระพิธรรมศพของท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านรองอธิบดีชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์นะครับคือท่านรองบิ๊กที่ได้เสียชีวิตในช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้มาเคารพศพท่านแล้วก็ได้มาจัดรายการที่นี่นะครับซึ่งในวันนี้ผมคงจะไม่ได้นำอุปกรณ์ในการจัดรายการมาแล้วก็ฟังอยู่ทางสปท.อุบลราชธานีนะครับทาง FM 103.25 MHz อันนี้ทางสำนักประชาพันธ์เขต2นะครับโดยท่านวันนี้ท่านทั้งท่านผู้บริการนะครับแล้วก็ท่านทางผู้ใหญ่แล้วก็รองอธิบดีนะครับท่านดร.อภิทักษ์นายสิริก็มาพร้อมกับท่านอดีตรองผู้ว่าราชการผู้ว่าราชการนะครับต่างก็มาเป็นประธานในการได้สวดพระพิธรรมในวันนี้ด้วยแล้วพร้อมกับได้พบกับแฟนคลับของถนนดนตรีหลายท่านนะครับทั้งที่ติดตามทั้งถนนดนตรีไลฟ์ที่ได้มีกิจกรรมของบทเพลงเพื่อชีวิตเป็นประจำทุกเดือนนะครับเดือนละครั้งแล้วก็นำมาออกอากาศทางช่อง NBT นะครับในทุกวันเสาร์16:00 ถึง 17:00 นแล้วก็ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยวันนี้ผมก็เลยจะขอย้อนนำเทปบันทึกของการแสดงถนนดนตรีไลฟ์หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขของคาราบาวมาฝากกันอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าเดินทางแต่เจอพอสมควรนะครับเราคงจะต้องได้เข้าที่พักผ่อนวันนี้ต้องมาใส่นอนที่บ้านคุณเมฆขันแก้วที่จัดการพืชผลอุบลราชธานีสักหนึ่งคืนก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานกันต่อไปแต่วันนี้ก็คงต้องฝากไว้กับคุณสุริศโสมนัสที่ได้ควบคุมเสียงในห้องส่งที่วิภาวดีรังสิตในบรรยากาศของถนนดนตรีไลฟ์หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาว3 ชั่วโมงถึงนี้แล้วเดี๋ยวคงกลับไปกรุงเทพในอาทิตย์หน้าคงจะได้นำมาเรียนกับท่านผู้ฟังกันกับเรื่องราวที่ได้มาสัมผัสบรรยากาศอยู่ที่อุบลราชธานีในช่วงเวลานี้นะครับในวันนี้ขอบคุณที่ติดตามถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางนาทีสวัสดีครับ
1: ตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ถนนดนตรีไลฟ์นะครับผมพิยศรุ่งสมัยครับแล้วก็จะเดินทางต่อหรือไม่นะครับก็อยู่ที่ทั้งผู้บริหารหรือว่าคนที่จะต้องดูแลโครงการให้กับเราทั้งหมดเนี่ยนะครับที่นั่งอยู่ตรงกลางโดยท่านรองอธิบดีนะครับที่จะมาดูแลแล้วก็บอกว่าอยากให้ถนนดนตรีนะครับทำหน้าที่ต่อคือท่านรองอธิบดีนะครับบิ๊กชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์นะครับซึ่งก็มาพร้อมกับผู้บริหารทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังซึ่งถ้าไม่มีท่านเหล่านี้ถนนดนตรีทำไม่ได้นะครับทั้งเรื่องของงบประมาณนะครับเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นของหน่วยงานราชการแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่ตรงนี้ที่เราได้ทำหน้าที่มา3ปีแล้วปีนี้ผมก็คิดว่าจะเป็นปีสุดท้ายที่จะได้อำลาสำหรับถนนดนตรีไลฟ์นะครับก็หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับเราหาหัวใจเจอกันแล้วยังครับทุกคนครับอยู่ตรงไหนครับหัวใจของเราแล้ววันนี้นะครับก็คือสิ่งที่ยืนยันว่าถนนดนตรีเราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางของบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เราผ่านเรื่องราวเข้ามาด้วยกันนะครับผมเดินทางคนเดียวไม่ได้ถ้าไม่มีนะครับพี่ๆน้องๆของคนเพื่อชีวิตขอเสียงพี่น้องคนเพื่อชีวิตครับครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับวันนี้ศิลปินแห่งชาติมาด้วยกัน2ท่านนะครับมาอยู่บนเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อปีที่แล้วก็เดินทางกันมานะครับปีนี้อีกปีหนึ่งและพี่แอดก็บอกว่าดีใจที่มีสถานที่ที่ราชการได้ทำหน้าที่ให้กับประโยชน์ให้กับประชาชนนะ

0: จะปิดท้ายกันนะครับวันนี้ก็การเดินทางของคาราบาวนะครับจะผ่านเรื่องราวตรงนี้นะครับโดยคนที่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้คาราบาวไม่กล้าที่จะเดินทางบนสายของดนตรีโดยบทเพลงแรกที่ทำให้คาราบาวนะครับพี่แอดได้เขียนเพลงขึ้นและมั่นใจว่าเพลงนั้นสามารถจะรับใช้ประชาชนได้ครับเราขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่อนุชาประธานครับอัลบั้มที่ได้เริ่มต้นนะครับเป็นอัลบั้มแรกชื่ออัลบั้มอะไรครับอัลบั้มแรกครับที่เมาหรือที่เมาครับนี่คือพี่อนุชาประธานสวัสดีครับวันแรกที่แฮมเมอร์นะครับได้สร้างสรรค์ผลงานแล้วก็มีคาราบาวมาเป็นเพื่อนนะครับก็พี่แอดก็คิดว่าคงจะเพื่อนรุ่นราวเขาเดียวกันที่สุด
1: ครับผม
0: ก็ยังหนุ่มอยู่อีกปีหน้าก็50ปีแฮมเมอร์ถนนดนตรีไปแล้วนะครับ
1: ครับผมปีหน้าพวกเราก็จะ50ปีบนถนนดนตรีแล้ว
0: ครับก็จะเล่าเรื่องราวผ่าน
1: ก็จริงๆกับแอดนี่ก็คือเป็นหลังจากที่ออกอัลบั้มแรกบินลาออกไปนะครับก็เริ่มรู้จักกันแล้วแล้วก็ได้ไปแสดงหลายๆที่แอดก็มาที่บ้านไปมาหาสู่กันนะครับจนผมจนแอดให้ผมเนี่ยไปอยู่อีกชั้นหนึ่งด้วยกันอยู่ที่แฟลตคลองจันทร์แฟลต17ก็คืออยู่แฟลตเดียวกันคนละชั้น
0: ครับ
1: แล้วก็เพลงถึกไฟถุยเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้มีคาราบาวผมกำลังเตรียมชุดปักใต้บ้านเราแอดก็มาช่วยทำงานอยู่กับแฮมเมอร์นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เสร็จแล้วแอดเขียนเพลงเนี่ยร้องให้ฟังก่อนตอนเช้าเลยที่บ้าน
0: ม
1: าร้องให้ฟังบอกเอ้ยเอาเพลงเนี้ย
0: ชอบ
1: แอดก็เลยเอาเพลงเนี้ยอัดใส่เทปแล้วก็ไปทำดนตรีวันที่บันทึกเสียงแอดไปด้วยตอนนี้ไปบันทึกเสียงเขาบอกเออแอดมาแล้วเพราะฉะนั้นเพลงนั้นผมเป็นคนร้องแต่ว่าแอดมาเป็นคนโซโล่ในวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็จะอยู่ในอัลบั้มปักตายบ้านเรา
0: ครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับของเพลงนี้และผมจะให้พี่อนุชาได้นำบทเพลงนี้เพื่อเข้าสู่การแสดงของถนนดนตรีไลฟ์ในครั้งนี้นะครับครั้งที่พิเศษอีกครั้งหนึ่งในปีสุดท้ายกับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขพบกับคาราบาวนะครับพี่อนุชาประธานและอาจารย์ธเนศศรีกินดีจอมยศคุยในตำนานเชิญรับชมครับ

ขอบคุณมากครับพอนึกถึงเพลงนี้แล้วก็คิดถึงวันเก่าๆนะครับก็คือวันที่แอดไปมาหาสู่กันเจอกันทุกวันไปคิดทำเพลงกันทำเพลงนู้นเพลงนี้เพลงหนังบ้างภาพยนตร์บ้างนะครับจนแอดแต่งเพลงขึ้นมาเยอะๆๆๆแล้วมันต้องเป็นแอดแล้วล่ะมันต้องเป็นตัวคาราบาวแล้วแหละมันถึงเวลาที่จะเป็นแอดก็เริ่มทำกันแล้วก็แอดก็ทำกันแล้วก็จากนั้นเป็นต้นมาแอดมีความพยายามตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้เขาไม่เคยเปลี่ยนคิดยังไงวันนี้ก็ยังคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ดีใจครับที่ได้มาเริ่มต้นกับคอนเสิร์ตคาราบาวอยากให้ทุกคนมีความสุขกับคอนเสิร์ตคาราบาวนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ

ให้กับคาราบาวนะครับก็ถือเป็นอะไรที่พิเศษอันนี้เป็นครั้งที่2ที่พวกเรามาแล้วนะครับขอให้มีความสุขนะครับ

ขอบคุณครับเอวันนี้วันจันทร์นะไม่ไปทำงานกันเหรอครับหรือโดดงานอ้าวอยากเต้นรำกันใช่ไหมเอาเลยงั้นจัดปากรอบนี้สามท่าไปเลย

0: ขอบคุณครับอย่างที่ตอนต้นบอกไว้นะครับว่าจะมีอาจารย์ธนิตด้วยนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ธนิตครับเมื่อกี้คุณดินเล่นเปิดให้กับคาราบาวแล้วก็ปีหน้าเนี่ยคุณดิน50ปีแฮมเมอร์ผมคิดว่าผมน่าจะจับที่นี่เนาะเพราะว่าสถานที่อบอุ่นดีนะครับประมาณ 1,000 คนเนี่ยกำลังดีมาแล้ว
1: ให้พี่แอ๊ดเขาพูดก่อนนะ
0: ฮะเดี๋ยวผมพูด
1: สวัสดีครับพี่แอ๊ดสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นเต้นมากเลยวันนี้ไม่คิดโอ้โหได้ขึ้นเวทีกับพี่แอ๊ดโอ้โหพี่เล็กโอ้โหเราอยู่ไกลเกินไปจริงๆมันใกล้ๆนะจริงๆรู้ไหมวันนี้ขึ้นเวทีแล้วผมรู้สึกว่าทำไมเพื่อนเก่าเรายังหล่ออยู่ทั้งพี่แอ๊ดทั้งพี่เล็กอันหน้าให้น้องๆเขาดูเลยนี
2: ่ซาวด์เอนจิเนียร์ครับช่วยเซนเสียงอาจารย์มาใส่เวทผมหน่อยคิดถึง ไม่ได้ยินคือมันกล้อง
1: นะอ๋อไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยิน
2: ใส่เสียงอาจารย์มานิดๆเวลาแกเผาผมจะได้ยินตรงนู้นดีแล้วอาจารย์ไม่ต้องมาใกล้ไม่ใกล้ๆหน่อย
1: เล็กนานๆเจอทีให้เราเล่นด้วยกันมาเนี่ยหลายสิบปีผมได้แต่กอดแอดแบบผมเนี่ยบนเวทีข้างล่างเวทีผมกอดแอดประจำผมจะไม่ได้กอดเล็กเลยเข้ามากอดผม
2: อาจารย์เลย
1: ขนลุกเลยว่าแอดกอดเล็กแล้วขนลุกเลย

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: นี่จริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงคราวมองมน
1: เป็นประมาณเนี้ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณเราเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วเหรอเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เรียกทิ้งมันจะเรียกอะไรละตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านยังทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาอะเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีเพราะตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์ของแอด
0: ใช
2: ่เราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วได้ยินแววได้ยินพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยแล้วตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองเนี่ยเราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่

พี่ชื่อพลเทพสุวรรณบุญครับจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี่มันก็คืออาร์ตนะรูปภาพหรือรูปปั้นอาร์ตคนจะมองเห็นว่าเป็นอาร์ตชัดเจนแต่พอเพลงปั๊บเนี่ยด้วยมันมีขายเยอะหรือด้วยวิธีของความเป็นคอมเมอร์เชียลมันสูงอะไรเนี่ยคนอาจจะลืมไปแล้วว่าจริงๆแล้วมันก็คืออาร์ตอย่างนึงเลยอย่าทำตัวเราให้มันแบบว่าหมดคุณค่าไปด้วยตัวเราเองนะถ้าเผื่อเขามองไม่เห็นคุณค่าเราเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปสนใจเขาได้เรามีชีวิตเราอยู่กับคนที่เห็นคุณค่าเราดีกว่า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงการต่างประเทศระบุกัมพูชาบิดเบือนคำกล่าวประธานาธิบดีเมียนมาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: กระทรวงการต่างประเทศระบุกัมพูชาบิดเบือนคำกล่าวประธานาธิบดีเมียนมาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งไม่ส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาระหว่างกัน
7: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่มีสื่อกัมพูชารายงานการแถลงข่าวของโฆษกวุฒิสภากัมพูชาเกี่ยวกับการเยือนกัมพูชาของประธานาธิบดีเมียนมาโดยระบุว่าเมียนมาสนับสนุนท่าทีของกัมพูชาอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาชายแดนกับไทยว่าควรพิจารณาบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงโดยเมื่อคืนนี้โฆษกประธานาธิบดีเมียนมาได้ชี้แจงประเด็นว่าประธานาธิบดีเมียนมากล่าวว่าในการแก้ไขประเด็นชายแดนแนวทางที่ดีที่สุดคือสันติวิธีและสิ่งสำคัญคือการเจรจาหารือให้ได้ทางออกที่ดีที่สุดนอกจากนี้เมียนมาเรียกร้องให้กัมพูชาแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีและให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ระดับภูมิภาคในภาพรวมกรณีนี้จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของกัมพูชาที่มักจะบิดเบือนข้อมูลเพื่อประโยชน์ของตนซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมบรรยากาศที่จะเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนกลิ่นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณฝายเปรมห้วยเชียงส่งแก้ปัญหาน้ำท่วมช่วงฤดูฝนและเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนช่วงหน้าแล้ง
8: นางสาวปิยรัตน์ ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณฝายเปรมห้วยเชียงส่งอำเภอกันทราวิชัยเพื่อรับฟังแนวทางการพัฒนาพื้นที่ลำห้วยเชียงทรงสำหรับแก้ปัญหาน้ำท่วมช่วงฤดูฝนและเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนช่วงหน้าแล้งโดยลำห้วยเชียงทรงมีความจุเก็บกัก10ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีประตูระบายน้ำห้วยเชียงทรงสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมและผนังกั้นน้ำในพื้นที่ช่วยบริหารจัดการน้ำแต่ช่วงฤดูฝนเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำชีเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลต่อการระบายน้ำจากลำห้วยเชียงทรงทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นและท่วมขังพื้นที่การเกษตรขณะที่ช่วงหน้าแล้งยังมีข้อจำกัดด้านแหล่งเก็บกักและระบบกระจายน้ำกรมชลประทานจึงมีแผนเสนอขอตั้งงบประมาณปี2571ถึง ถึง2572คาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 21,500 ไร่และประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 2,235 ครัวเรือนปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ทางการโครเอเชียอพยพประชาชนกว่า200คนบนเกาะบราสหลังเผชิญไฟป่ารุนแรงนายสลาฟทูคาโควิชผู้บัญชาการสำนักงานดับเพลิงแห่งชาติของโครเอเชียกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงบนเกาะบราสในทะเลเอเดรียติกนานหลายวันซึ่งลุกลามเข้าใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองมิลนาส่งผลให้ทางการท้องถิ่นต้องเปิดระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวพร้อมอพยพประชาชนมากกว่า200คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งนี้โครเอเชียเผชิญไฟป่ารุนแรงหลายระลอกในช่วงฤดูร้อนของปีนี้ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งผิดปกติโดยไฟป่าครั้งใหญ่ปะทุขึ้นใกล้กับเมืองโอมิชทางตอนใต้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายนับเป็นเหตุการณ์ไฟป่าที่รุนแรงที่สุดของประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: วันนี้นะครับจะได้ยินเสียงคลุยที่พิเศษมากๆครับนอกจะเป็นทองคำแล้วนะฮะคลุยทองคำแล้ววันนี้พี่แอ๊ดเขาผูกคู่ให้ผมวันนี้เสียงจะดีเป็นพิเศษเนี่ยผู้ผมนี่ทิ้งไม่ได้เลยวันนี้นะครับพี่แอ๊ดครับ

0: ครับ
1: ผมมาด้วย
2: นี่มาเป็นบทเพลงที่สร้างชื่อให้กับวงคาราบาลและอาจารย์ชนิดนะครับ Made in Thailand ครับอยากให้น้อง
1: เดี๋ยวแอดนานๆได้ขึ้นตีผมขอทักยากๆหน่อยรู้ไหมว่า Made in Thailand เกิดขึ้นได้ยังไงแอดจำได้ไหมในคืนนั้นนะเดือนมืดนะแรม15ค่ำมืดแล้วก็บ้านแอดก็มืดนะครับเราก็ทำงานด้วยกันแต่งเพลงกัน

0: จอดรถไว้จอดไว้หน้าบ้านเนี่ยพอเช้าตื่นขึ้นมาล้อหายมันเปรี่ยวซะจนแบบแต่ตอนนี้โหไม่เปรี่ยวเลยนะครับวุ่นวายไปหมดเลยนะครับตอนแรกสมัยก่อนปี2531ผมเลิกบุหรี่ผมก็วิ่งออกไปหน้าปากซอยได้พอวิ่งได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวนี้วิ่งไม่ได้แล้วครับหมาเต็มไปหมดเลยแล้วมันไม่รู้จักผมเลยผมก็ไม่รู้จักมันด้วยเลยพยายามตะทิงไม่ผ่านเพราะมันดักหน้าเลย
1: แอบรู้ไหมปีนี้แอบเท่าไหร่40เท่าไหร่นะปีนี้40เท่าไหร่
0: อีกไม่กี่เดือนก็72แล้วนะครับ
1: โอ้โหรู้ไหมเพิ่งไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับแอบนานแล้วเสียงแอบทำไมดีกว่าตอนที่ผมเล่นด้วยแบบเป็นไงเพราะอะไรตอนนี้เสียงแอบมีพลังมากร้องผมฟังโอ้โหไปทำอะไรมาแอดไปทำอะไรมาม
0: ันอาจจะเป็นเพราะว่าเราร้องทุกวันมันก็เลยชินเหมือนนักฟุตบอลที่เล่นทุกวันเขาก็นักกีฬามันต้องออกกำลังกายตลอดมันนักร้องเหมือนกันเขาหยุดไปนะรับรองกลับมาไม่ได้นักร้องเนี่ยแปลกมากดูอย่างไมเคิลแจ็กสันเนี่ยเขาพยายามจะกลับมาแต่มันกลับมาไม่ได้พอกลับมาไม่ได้เขาก็โดกในที่สุดก็เดท
1: จริงจริงจริงเห็นด้วย
0: นักร้องไปโดบนะ
1: เอ้ยแต่นักกีฬาเนี่ยมันก็ซ้อมทุกวันเล่นทุกวันทำไมไปเร็วจังวะตายแต่แอดเสียงโอ้โหมีพลังเสียงพี่แอดมีพลังไหมฮะขอบคุณมากขอบคุณมากดูพี่แอดแล้วรักษาพี่แอดทำให้พี่แอดมีความสุขพี่แอดทำให้เรามีความสุขทุกคนมีความสุขเพราะนั้นท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาวันนี้ต้องช่วยกันทำให้พี่แอดมีความสุขด้วยนะครับเพลงอะไรจำไม่ได้ให้เล็กคุยกันหน่อยที่เล็กไม่ได้เจอกันนะคุยกันนั่ง
2: ผมถ่ายรูปกับแฟนเพจ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอเสียงตบมือให้อาจารย์ธนิตศรีกินรีครับอาจารย์ยังอยู่กับเราอีกนานนะครับเมื่อกี้อยู่ข้างหลังกันเราได้คุยกันเรื่องไว้ครับไปล่าฝันกันนะครับเชิญครับ

0: ขอบคุณครับเดี๋ยวให้น้องดำมือคีย์บอร์ดนะครับร้องสัญญาหน้าฝนให้ฟังครับ
1: สวัสดีครับ

0: Pues más, ¿eh?
1: สำหรับท่านที่ยังไม่มีครอบครัวลองฟังเพลงนี้ดูนะครับ

กลับมาคึกคักต่อเลยนะครับช่วงสุดท้ายนี่ก็เป็นช่วงร็อกแอนด์โรลแล้วนะครับเริ่มจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีย้ำฝ่ายค้านร่วมลงมติสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนรัฐบาลมาถูกทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: นายกรัฐมนตรีย้ำฝ่ายค้านร่วมลงมติสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนรัฐบาลมาถูกทางในการนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
7: นายอนุชินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสมการทางการเมืองภายหลังการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งมีพรรคการเมืองฝ่ายค้านบางส่วนร่วมลงมติเห็นชอบว่าการเมืองมีความเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลาหากรัฐบาลนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแม้แต่ฝ่ายค้านบางพรรคยังเห็นชอบย่อมสะท้อนว่ารัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางโดยมองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นกำลังใจให้รัฐบาลและทำให้มั่นใจมากขึ้นว่าสิ่งที่รัฐบาลนำเสนอเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจริงๆรวมถึงช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงานว่าเงินงบประมาณจะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยเร็วย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณใดๆเกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรีโดยรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่รวมถึงการที่แจ้งทำความเข้าใจกับประชาชนในประเด็นที่มีข้อสงสัยหาคำตอบให้กับประชาชนในทุกเรื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายยกระดับกำลังคนอาชีวะสู่ทักษะอาชีพจริงตอบโจทย์ภาคท่องเที่ยวและบริการ
8: นายศพลเวณุโคเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับ3ภาคีเครือข่ายได้แก่สวนนงนุชพัทยาสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานณสวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีระบุว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจ ภาคการท่องเที่ยวและบริการและหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อเชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษากับโลกอาชีพและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการโดยมีเป้าหมายคือการสร้างผู้เรียนที่มีทั้งความรู้ทักษะประสบการณ์และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยความเข้าสู่โลกอาชีพอย่างมีคุณภาพขณะที่ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ที่สอดคล้องกับโลกการทำงานและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: อธิบดีกรมการข้าวเสนอแนวทางการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้เตรียมความพร้อมให้ภาคการเกษตรไทยตอบสนองต่อความต้องการด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
9: นายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่าการปรับเปลี่ยนสู่การผลิตข้าวคาร์บอนต่ำถือเป็นหนึ่งในแนวทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญและส่งเสริมการทำเกษตรที่มุ่งลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับศักยภาพข้าวไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืนพร้อมยืนยันว่าการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำไม่ใช่การเพิ่มภาระให้เกษตรกรแต่เป็นการปรับวิธีการผลิตให้เหมาะสมและคุ้มค่ามากขึ้นโดยมุ่งลดการใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่จำเป็นและเพิ่มรายได้สุทธิให้กับเกษตรกรควบคู่ไปกับการปรับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตรโดยแนวทางสำคัญประกอบด้วย4ประการได้แก่การจัดการฟางข้าวโดยไม่เผาการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งการใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมตามความต้องการของพืชและสภาพดินและการจัดการศัตรูข้าวแบบผสมผสานซึ่งเกษตรกรสามารถค่อยๆปรับวิธีการปลูกตามความเหมาะสมของพื้นที่และศักยภาพของแต่ละครัวเรือนโดยกรมการข้าวพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้เทคโนโลยีและให้คำแนะนำเพื่อให้เกษตรกรสามารถเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับแปลงนาของตนเองได้อย่างมั่นใจชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

างของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ขอบคุณมากครับวันนี้ดีใจเหลือเกินที่ได้เล่นดนตรีให้พี่น้องผู้พิการทางสายตาฟังนะครับผมนั่งมองหลายคนได้เห็นนั่งหลับตาฟังนึกว่าอินกับเพลงที่ไหนได้พอมองไปมองมาอ้าวขอบคุณมากนะครับที่มาชมคาราบาวชอบคาราบาวเหรอครับมีแฟนเพลงคาราบาวรุ่นใหญ่มากเลยนะครับก็คือพี่อีทเพชรลาชวราชนะครับผมเคยคุยกับพี่อีทบอกว่าอันรู้ไหมพี่เนี่ยเป็นแฟนเพลงมณีพกและพี่เปิดฟังทุกวันเลยนะครับก็ผมก็ยังนึกเมื่อกี้ยังนึกแทนเลยนะว่าในชีวิตนี้อยากจะกลับมาเห็นไหมครับไม่อยากเนาะเพราะอะไรล่ะโอ้นั่นแหละสินะผมขนาดผมตาดีผมยังไม่รู้จะเห็นไปทำไมเลยเมื่อกี้ผมคุยกับอาจารย์ชนิดนะครับอาจารย์นี้แกให้มาคำหนึ่งมันน่าคิดมากว่าโอ้ยกูไม่เอาแล้วสมัยนี้ทะเลาะกับใครเราก็เตรียมตัวเดินทางไกลแล้วแกพูดว่าเตรียมตัวเดินทางไกลเดี๋ยวผมต้องกลับไปเตรียมตัวเดินทางไกลบ้างแล้วเข้าใจไหมครับว่าหมายถึงอะไรผมไม่ได้กลัวนะครับแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงความรู้สึกนะมันจะเป็นยังไงเพราะตอนดูหนังทุกวันนี้เวลาเราดูหนังเราจะเห็นแต่ความตายทั้งนั้นนะเพราะหนังเวลามันสร้างก็จะสร้างคนทะเลาะกันฆ่ากันเนี่ยแล้วจนเห็นความตายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับแต่พอถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงลองนั่งนึกดูก็แล้วกันนะครับเพราะผมก็จะย่าง72นะอีกไม่กี่เดือนก็72แล้วก็ต้องเตรียมตัวไม่ใช่แช่งตัวเองนะครับแต่ก็ต้องเตรียมตัวผมอยู่ไม่ถึงหรอกร้อยเพราะตอนช่วงหัวค่ำเนี่ยผมแดกมาเยอะนะฮะแดกกระดูดมาเยอะคือแดกเหล้ามาเยอะแล้วก็ดูดบุหรี่มาเยอะมากแล้วก็มันก็มาออกตอนช่วงปลายๆเนี่ยหมอก็บอกว่าช่วงวัยรุ่นคุณผ่านมาเยอะช่วงนี้มันก็ต้องบอบช้ำนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรแล้วอยู่มาแค่นี้ผมคิดว่าผมคุ้มแล้วนะครับคุ้มมากเลยที่ก็บางทีบางครั้งนะผมอยากไปไหนแบบที่ไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะเอาแบบไปซื้อกับข้าวเนี้ยจริงๆผมนั่งคิดนะว่าถ้าเกิดว่าผมยิ่งตอนช่วงใส่แมสเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่ามันไม่มีใครทักเพราะเขาไม่มั่นใจใช่เปล่าวะผมก็ต้องเอาไอ้ที่มันเป็นโลโก้คาราบาวออกให้หมดเลยหาหมวกไปที่ไม่มีโลโก้คาราบาวหาเสื้อที่ไม่แสดงสัญลักษณ์คาราบาวแล้วก็ใส่โม่งเหรอเดี๋ยวเขานึกว่าไปปล้นนะทีไปซุปเปอร์มาร์เก็ตใส่โม่งคงไม่ดีฮะเอาละครับพูดนานเกินนะครับเดี๋ยวจะเบื่อมาเต้นระบำกันต่อนะครับไปดำน้ำดูปะการังกันสักหน่อยครับ

ุณน้องครับขอได้รับความขอบพระคุณจาก NBT รายการถนนดนตรีจากคุณพินโยนะครับและวงคาราบาวนะครับอาจารย์ธนิตและก็คุณดินแฮมเมอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่มาชมคอนเสิร์ตวันนี้นะครับกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ

0: โอ้ขอบคุณครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวนะครับเดินทางไกล60ประผมก็คุ้มค่าแล้วนะครับพี่แอดเพลงก่อนนี้เปิดนี่โดนแบนครับวันนี้ได้มาอยู่บนเวทีร่มประชาสัมพันธ์ครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: แล้วจะมาอีกนะครับ
1: พอดีผมมีเฉพาะผมนะครับผมมีเล่นต่ออีกดำสองคน
0: ครับจะต้องเดินทางครับพ่อพี่แอร์ต้องเดินทางนะครับก็ยังมาให้กับดนตรีนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆครับผู้บริหารของเราครับนั่นรองอธิบดีครับรองบิ๊กครับ

ด็กน้อยๆจำนวนหนึ่งกำลังเจริญเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองของชาติอนาคตของเขายังคงเป็นเพียงความฝันความฝันถึงวันข้างหน้าแต่ในวันนี้เขามีเพียงลมหายใจเพื่ออยู่รอดไปวันๆข้างหน้าเขาคือสลัมข้างหลังเขาคือกองขยะสิ่งนี้นั่นแหละที่เขาจะคุยหาอนาคต

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับทุกฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับปรนในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรเจริญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เป็นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยกับเราด้วยว่าเรามีประเด็นข่าวสารหรืออะไรที่อยู่ในชีวิตประจำวันที่ธรรมะจะสามารถนำไปปรับใช้วันนี้เรามีประเด็นอะไรกันบ้างคุณสมบัติคุณบอล
0: ครับเป็นประเด็นที่คนเขาขัดแย้งกันมาก่อนนะครับสัปดาห์ก่อนนู้นเลยนะครับมีนักกฎหมายท่านหนึ่งเนี่ยมีประเด็นวิวาทะกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับคือมีเรื่องมีราวกันมานานแล้วล่ะโต้เถียงกันในโซเชียลโต้เถียงกันในรายการทีวีแล้ววันนึงเนี่ยก็ไปเจอกันที่หน้าสน.แล้วปรากฏว่านักกฎหมายท่านนี้เนี่ยก็อาจจะคุมตัวเองไม่อยู่ก็ผลักอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยที่เดินทางมาเนี่ยขี่จักรยานอยู่ก็ล้มลงนะฮะก็เป็นภาพออกสื่อกันเยอะนะฮะคือประเด็นตรงนี้เนี่ยเราก็จะไม่ไปแตะเรื่องของการวิวาทของทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ต้นเหตุของเรื่องเนี่ยคนเราจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีแรงจูงใจหรือมีเหตุผลใช่ไหมอยู่ดีๆเราจะไปปรับเขาอยู่ดีๆเราจะไปว่าเขาเนี่ยเป็นไปไม่ได้ก็มีความขัดแย้งก่อนหน้านี้แล้วนะครับพูดถึงเรื่องของความขัดแย้งของคนทั่วไปก็แล้วกันนะฮะที่เราอาจจะยกตัวอย่างนี้ออกมาเป็นตัวอย่างวิพากษ์ก็คือว่าพอเรามีโทสะปุ๊บเนี่ยเราจะคุมตัวเองไม่ได้มันจะมีจุดนึงเนี่ยที่เขาเรียกว่าปี๊ดแตกแต่ว่าคนรุ่นใหม่เขาเรียกว่าสลิงแตกนะฮะสมัยนี้ฮะใช่ด้วยความมูลเหตุเนี่ยจากความไม่ชอบกันมีขัดแย้งกันแล้วก็มีการเสนอข่าวกระนำต่อว่ากันไปต่อว่ากันมาเนี่ยในโลกออนไลน์ครับณวันนี้เนี่ยถ้าเราเป็นผู้ถูกกระทำหรือเราเป็นผู้กระทำซะเองนะฮะคำถามคืออยู่ว่าถ้าผู้ถูกกระทำเนี่ยเราจะระงับโทสะได้ยังไงฮะ
1: โอเคถ้าเราถูกกล่าวหาด้วยคำจริงก็ตามคำเท็จก็ตามสมมติเรื่องที่เขากล่าวหานี่มันไม่จริงหรืออาจจะจริงก็ตามเถอะนะแล้วเราถูกกล่าวหาในเวลาที่ไม่สมควรด้วยเวลานี้ไม่ควรกล่าวหาดันมากล่าวหาเราอย่างนี้แล้วคำกล่าวหาเนี่ยต่อให้ไม่มีประโยชน์ด้วยเรื่องแบบทุกๆจิกๆเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วมากล่าวหาแล้วก็กล่าวด้วยวาจาหยาบด้วยนะคุณสมบัติไม่ใช่สุภาพคือมันมี5อย่างเนาะ2คู่ตรงข้ามคือเท็จหรือจริงเนาะคือกล่าวหากันด้วยวาจาเท็จหรือวาจาจริงต่อให้เท็จเลยนะแล้วก็คำกล่าวนั้นน่ะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์คือถ้าเราแก้ไขแล้วเราจะเป็นคนดีขึ้นไหมหรือเป็นเรื่องจิ๊บๆจ้อยๆหาเรื่องกันเฉยๆอันนี้คือไม่มีประโยชน์แต่ถ้ามีประโยชน์ก็คือว่าถ้าเราแก้ไขแล้วเราจะเป็นคนดีขึ้นอันนี้ประการที่2คู่ที่2คู่ที่3นี่ก็คือถูกเวลาเปล่าเวลานี้มันไม่ควรกล่าวเรื่องนี้ดันเอามากล่าวอยู่กับคนนี้ไม่ควรกล่าวดันเอามากล่าวนี่คือไม่ถูกเวลาไม่ถูกเทศะนะไม่ถูกกาลเทศะถ้าไม่คำกล่าวนั้นเป็นคำหยาบอีกเนาะเป็นคำหยาบหรือคำสุภาพก็ตามเนาะแล้วผู้กล่าวโทษเนี่ยมีจิตโทสะหรือมีเมตตาก็ตามคือสองขั้วนะสองขั้วนะต่อให้คือบางคนเนี่ยเป็นอย่างนี้ด้วยคุณสมบัติถูกกล่าวหาด้วยคำจริงคำกล่าวหานั้นมีประโยชน์ถูกกล่าวหาในเวลาที่สมควรแล้วก็ด้วยวาจาสุภาพคนที่กล่าวหาคุณนั้นน่ะก็เป็นคนที่มีจิตเมตตาแต่คนนั้นเขาโกรธก็มีนะคุณโยมเห็นไหมแบบคนที่แบบอารมณ์ปริแตกอย่างที่ว่านี่แหละคำพูดนี้ก็มีประโยชน์กับเขาอ่ะทำไมเขาไม่อยากเราฟังก็เป็นนะหรือต่อให้ในสุดตรงอีกข้างหนึ่งก็คือคำพูดนั้นไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่ถูกกาลเทศะเป็นคำหยาบผู้กล่าวโจทย์มีจิตพยาบาทไม่ประกอบด้วยประโยชน์แล้วก็เป็นคำเท็จอีกต่อให้เป็นอย่างนี้ก็ตามเราก็ไม่ควรโกรธไม่ควรโกรธไม่ควรที่จะแบบมีจิตใจหวั่นไหวไปตามคำกล่าวด่าว่าอย่างนั้นคำถามกูสงวนคือว่าอ้าวจะทำได้ยังไงจะทำเงี้ยเพราะเขาด่าเรานี่นี่ใช่ไหมเขากล่าวหาเราด้วยคำไม่จริงด้วยวาจาหยาบไม่ถูกกาลเทศะอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ตอบโต้อะไรเดี๋ยวมีปัญหาเราจะปล่อยวางหรือว่าทำจิตยังไง ันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนช้างคุณสุวรรณช้างที่เป็นช้างอาชาในเวลาที่มันเข้าสู่สนามรบแล้วมันเจอหอกเจอลูกศรเจอดาบฟันเนี่ยด้วยความเป็นช้างอาชาในเนี่ยเขาจะต้องนิ่งให้ได้นิ่งนี่ก็คือเพื่อไม่ให้คนที่อยู่บนหลังช้างเนี่ยแบบสะดุ้งแล้วก็ตกลงจากหลังช้างช้างเนี่ยต้องห้ามสะดุ้งช้างเนี่ยต้องนิ่งแล้วอาการของช้างที่ต้องนิ่งแม้ถูกลูกศรถูกดาบถูกเหลาอันนี้เขาเรียกว่าความอดทนความอดทนต้องมีความอดทนแบบช้างอาชาในแล้วเพราะว่าอะไรคุณสมบัติหนึ่งพระพุทธเจ้าพิจารณาอย่างนี้เพราะว่าคำกล่าวที่เขากล่าวโดยไม่เป็นธรรมคำว่าไม่เป็นธรรมนี่ก็คือเป็นวาจาหยาเป็นเรื่องเท็จแล้วก็คนกล่าวมีจิตประทุษร้ายเราให้สบายใจเลยเพราะว่าคำกล่าวหาของเขาเนี่ยไม่เป็นธรรมคำกล่าวหาของเขาไม่เป็นธรรมพอคำกล่าวหาของเขาไม่เป็นธรรมเราจะต้องกังวลอะไรเข้าใจปะเราไม่ต้องกังวลเพราะว่าคำกล่าวหาของเขาไม่เป็นธรรมไม่มีมูลความจริงไม่ได้ถูกเวลาเราไม่ต้องกังวลใจนี่วิธีพิจารณาหรือถ้าคำกล่าวหาของเขาเป็นธรรมเช่นมีประโยชน์เป็นวาจาสุภาษิตเป็นเรื่องที่ดีถูกกาลเทศะมีจิตเมตตาด้วยเนี่ยเราก็สบายใจเลยเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงตามที่เขากล่าวหาเป็นธรรมเราจะเป็นคนดีขึ้นมาได้เราก็จะมีแต่สบายใจและสบายใจในคำตรงนี้ได้ไม่ว่าการกล่าวหาของเขาจะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมก็ตามแต่ประเด็นในที่นี้คุณสมบัติก็คือว่าโอ้โหใครจะไปทำจิตอย่างนั้นได้ท่านเพราะว่าพอเขาด่าปื้ดมันก็ปี๊ดเลยใช่ไหมไอ้คนปี๊ดเนี่ยสลิงแตกเนี่ยมันทันทีทันใดเลยสมมติฟังข่าวปุ๊บพูดงี้ได้ไงฉันก็โพสต์สวนไปบ้างอย่างเงี้ยนะแล้วก็เห็นหน้ากันเนี่ยใจเลยลงมือลงไม้เลยก็เนี่ยเพราะว่าความอดทนมันน้อยไงคุณสมบัติแล้วบางทีเรื่องราวของเขาเนี่ยมันหมักหมมมันอัดแน่นกันมานานแล้วอะ
0: โดนมาเยอะหรือมันต่อเนื่องเรื้อรังมายาวนานแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเพิ่งจะมาต่อว่ากันแต่หลายพูดง่ายๆถ้าเป็นภาษา
1: อีเวนต์แล้ว
0: หลายครั้งหลายดอก
1: ตรงที่ผ่านมาเนี่ยคือเก็บกดตลอดเนี่ย
0: ครับ
1: เก็บกดจนมันมาระเบิดตอนนั้นแล้วตอนนั้นนี่คือลงมือลงไม้นี่คือระเบิดละนี่มีโทษมากละที่ระเบิดออกตรงนั้นเพราะก่อนหน้านี้เก็บกดมาแล้วแต่ถ้าก่อนหน้านี้คุณไม่ได้เก็บกดแต่คุณอดทนได้อดทนกับเก็บกดนี่ไม่เหมือนกันนะคุณละเรื่องเลย
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าเราฟังคำที่ไม่น่าพอใจของเขาที่เขาด่าเราอะไรต่างๆแล้วเราไม่ได้พิจารณาตามธรรมไม่ได้มีความอดทนมันจะกลายเป็นความเก็บกดแล้วพอเก็บมากๆเก็บกดนี่ก็คือเก็บอกุศลธรรมเอาไว้เก็บความโกรธเอาไว้ไม่ยอมปล่อย
0: ครับ
1: คำว่าไม่ยอมปล่อยออกเนี่ยหมายความว่าคุณต้องทิ้งความโกรธไปนะความโกรธเนี่ยไม่ได้ให้เก็บเอาไว้ไม่ได้ให้จำเอาไว้แต่สมมติว่าเราจะจำนะว่าเขาทำไม่ดีกับเรากี่ครั้งจำเลยเนี่ยเอาไม่ใช่นะถ้าจำแบบนี้นี่มีแต่เก็บกดเราอย่าไปจำสิ่งที่ไม่ดีแต่ให้ลืมมันเสียละทิ้งคำว่าเขาต้องทำนี้กับเราละทิ้งตรงนี้เสียถ้าเราละทิ้งตรงนี้ได้เราจะไม่เก็บกดไงพอไม่เก็บกดพอเขาด่ามาเราปัดออกเขาว่ามาเราปัดทิ้งเขาด่ามาอีกเราไม่สนใจมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ก็จะไม่เป็นการเก็บกดแล้วพอปัดออกปัดทิ้งเจอหน้ากันเนี่ยมันแก้ปัญหาได้คุณสมบัติเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ1คุณต้องมีความอดทนอย่าเก็บกด2ให้พิจารณาตามธรรมว่าถ้าคำกล่าวหาของเขาไม่เป็นธรรมเราไม่ต้องกังวลอะไรเลยเพราะมันไม่มีเบสสำหรับการที่จะกล่าวหาให้ถูกต้องได้หรือถ้าคำกล่าวหาของเขาเป็นธรรมเราก็ยิ่งดีใจเลยเพราะว่าเราปรับปรุงแล้วเราจะดีขึ้นนั่นเองเรื่องก่อน
0: ครับเรื่องของความขัดแย้งนะครับที่บางครั้งเนี่ยมันเป็นการตั้งเฮดสปีชนะครับหรือถ้อยคำให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกเกลียดชังคนนั้นคนนี้ถ้าเกิดเราไปทำแบบนี้ในกรณีที่ไปให้ความคิดเห็นหรือว่าแสดงออกสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าอาจารย์เราจะปราบร่วมกับเขาไหมฮะเช่นเฮ้ยคำแบบนี้ไม่ถูกเลยแล้วก็เอาเขาไปแขวนใน ออกโลกโซเชียลแบบนี้อาจารย์คือใจหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยก
1: ับ
0: สิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะอยู่มุมไหนนะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นด้วยแล้วก็เอาเขาไปแขวนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็โดนด่าอย่างเงี้ยอาจารย์แบบนี้ถูกไหมหรือว่าถูกไม่ควรทำหรือมันมีแนวทางยังไงในการที่จะหลีกเลี่ยง
1: เกณฑ์ในการที่จะพูดเรื่องความไม่ดีของคนอื่นแต่สมมติเราเห็นคนอื่นเขาทำไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยจะเอาความไม่ดีของเขาเนี่ยมาพูดอีกเข้าใจไหมก็คือเอามาแขวนบนไทม์ไลน์ของเราอย่างเงี้ยนะเอาเรื่องนี้มาพูดบนไทม์ไลน์ของเราแล้วก็ใส่กันเต็มที่เลยอันนี้คือคุณพูดเรื่องความไม่ดีของคนอื่น
0: พูดได้
1: แต่มีเงื่อนไขตรงนี้พระพุทธเจ้าให้เกณฑ์เอาไว้ว่าถ้าไม่มีคนถามไม่ต้องพูดเลยถ้าไม่มีคนถามไม่ต้องพูดเลยถ้าถามแบบเจาะจงพูดนิดเดียวความไม่ดีของคนอื่นนะถามแบบเจาะจงแบบเฮ้ยคุณต้องตอบนี่คุณคิดยังไงกับเงื่อนไขตรงนี้ถามจี้ถามเจาะถามจี้ถามเจาะเราพูดนิดเดียวในทางตรงข้ามคุณสมบูรณ์ถ้าเป็นความดีของบุคคลอื่นเนี่ยไม่ต้องถามเลยพูดเลยพูดอธิบายเลยไม่ต้องถามแต่ถ้าถามเจาะถามจี้โอ้ให้พูดในรายละเอียดเลยว่าเขาทำตรงนี้อย่างนี้ความดีก็เป็นอย่างนี้นี่คือเกณฑ์ในการพูดเรื่องความไม่ดีหรือความดีของคนอื่นเราคิดดูคุณชมพลถ้าบอกว่าในไทม์ไลน์ของเราเนี่ยในฟีดของเราเนี่ยนะมีแต่เรื่องที่เป็นดีๆเรื่องมงคลเรื่องให้เกิดความฟูใจเรื่องให้เกิดความชื่นใจเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกับไทม์ไลน์ของมงคลเนี่ยมีแต่ hate speech มีแต่ด่าคนนั้นว่าคนนี้เอาคนนี้มาแขวนคือเขาทำวิจัยมาแล้วคุณสมบัติว่าไอ้ไทม์ไลน์ของคนที่มีแต่ hate speech เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีคนมาดูมันจะไม่ดี
0: นะครับแต่ในความรู้สึกผมนะแล้วก็ในโลกออนไลน์อะไรที่มันไม่ค่อยดีไม่ค่อยงามอะไรที่มันแปลกๆเนี่ยคนจะให้ความนิยมไอ้เวลาคนเราไปทำอะไรดีๆเนี่ยเช่นตำรวจช่วยเหลือประชาชนรับโล่อะไรแบบนี
1: ้
0: ไม่สนใจแต่พอชงชิงวิ่งราวตีหัวอะไรกับผู้ปกครองเสียสะท้อนเลยคนก็จะให้ความสนใจเรื่องแบบ
1: นั้นคือตรงนี้เขาพูดถึงว่ายอดไลค์อะนะยอดไลค์ของการที่จะมาไลค์เรื่องไม่ดีมันน้อยกว่าการที่จะมาไลค์เรื่องดีๆแต่ยอดวิวนี่ก็คนละอย่างประเด็นคือตรงนี้คุณสมบัติว่าถ้าเราโพสต์เรื่องไม่ดีเราควรจะโพสต์ในแง่ดีเราควรจะโพสต์ในแง่ดีเช่นวิธีป้องกันหรือวิธีที่จะทำจิตใจทำยังไงเหมือนอย่างที่เราคุยอย่างเงี้ยวิธีที่จะให้ตั้งอยู่ในธรรมในขณะที่มีสถานการณ์แบบนี้ขึ้นวิธีการแก้ปัญหาเวลาตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อันนี้คือโพสต์เรื่องดีๆในจากแง่มุมของข่าวที่ไม่ดีนั้นการพูดการโพสต์อันนี้จะทำให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายเลยเดี๋ยวมา
0: หลักการเราต้องยึดหลักสัมมาวาจาใช่ไหมฮะแล้วก็การระงับโทสะ
1: ใช่สัมมาวาจานะต้องพูดไม่ยุยงให้แตกกันนะ
0: ครับ
1: คำว่าพูดยุยงให้แตกกันคือนำความข้างนี้ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อแตกจากฝ่ายนี้เพราะนั้นถ้าสมมติเราพูดเรื่องไม่ดีของเขาแล้วเพื่อที่ว่าเนี่ยคนที่เราพูดไปพูดให้เขาฟังเนี่ยเขาจะได้ไประวังไอ้คนโน้นโอ้นี่คือเราก็เป็นการพูดสับสอมันคือการพูดยุยงให้แตกกันนั่นเองก็เป็นฉาวาจาปากเราก็พอเอาเรื่องเหม็นๆมาพูดปากเราก็เหม็นด้วยไงคุณสมบูรณ
0: ์ครับ
1: เพราะนั้นเราควรจะพูดเรื่องหอมๆเรื่องดีๆจะดีกว่าปากเราก็จะหอมนั่นเองคุณสมบูรณ
0: ์ครับก็ต้องมีสัมมาวาจาแล้วก็ระงับโทสะด้วยนะครับเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์มีอะไรหลายอย่างเยอะนะฮะมีข่าวประหนำกันเข้ามาบางทีดูคนนั้นดูคนนี้เนี่ยเราเก็บมาเครียดจากการที่ไม่ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านนี่มันบางทีมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะพระอาจารย์บางทีไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเนี่ยเราไปค
1: ิ
0: ดเห็นวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเขาแล้วมานั่งนึกมันเกี่ยวอะไรกับเราบางทีก็มานั่งนึกอีกทีหนึ่งแล้วถ้าเกิดเราไม่ไปยุ่งอะไรกับใครเขาเนี่ยพระอาจารย์คือไม่ใช่วางตัวเป็นกลางนะการที่ไปไม่ไปต่อว่าเขาถึงแม้เขาจะทำไม่เหมาะสมอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆเป็นคนกลางๆแบบนี้นี่มันบาปไหมพระอาจารย
1: ์ถ้าบอกว่า เป็นคนที่เราพอจะบอกได้เราบอกแล้วเขาจะเปลี่ยนเนี่ยคุณสมบูรณ์เราควรจะบอก
0: ครับ
1: เพราะว่าเพื่อเห็นแก่ความดีที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นคนที่บอกไม่ได้หรือบอกแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนเราก็ไม่ต้องบอกแต่เพราะเกณฑ์ในการที่เราจะทำจิตตรงนี้นะแนวทางที่พระพุทธเจ้าให้ไว้สองดูสองด้านนั่นคือดูที่ตัวเราว่าเราจะลำบากไหมสมมติว่าการที่เราจะไปบอกเขาว่าให้เขาเป็นคนดีนะคุณอย่าทำอย่างนี้นะการบอกเนี่ยถ้าเราลำบากให้เห็นว่าความลำบากของเราเป็นเรื่องเล็กน้อยกันมาแต่ให้เห็นว่าความที่เขาจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีได้เป็นเรื่องสำคัญกว่าแล้วจงบอกเสียนะคำว่าบอกเนี่ยแล้วลำบากอย่างเช่นบางคนเนี่ยจะพูดตรงๆเขาจะกระเทือนใจนะเพราะฉะนั้นบางทีเดี๋ยวต้องไปเลี้ยงข้าวกันก่อนเดี๋ยวมาคุยกันตอนกินข้าวกินข้าวนี่ต้องเสียตังค์ต้องนัดนะอันนี้คือความลำบากแต่ว่านะเอาเห็นแก่ความที่เขาจะเป็นคนดีได้เราบอกจ้ะอย่าเห็นแก่เห็นว่าให้เห็นว่าความลำบากที่จะเกิดขึ้นที่เราเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าบอกว่าเขาจะแบบโอ้ยจี๊ดแต่ไม่พอใจนั่นนี่โน่นแต่เขาจะเปลี่ยนได้อยู่นะนั่นให้เห็นว่าความไม่พอใจที่จะเกิดขึ้นในจิตของเขาเนี่ยมันเรื่องเล็กน้อยเราบอกเสียแต่ถ้าบอกว่าเขาก็จะจี๊ดแล้วเขาก็จะไม่เปลี่ยนองค์นั้นคุณอย่าเพิ่งบอกให้อุเบกขาไปก่อนอุเบกขาเนี่ยหมายถึงว่าเราก็ไม่โกรธในการกระทำที่ไม่ดีของเขานะเราไม่โกรธในการกระทำที่ไม่ดีของเขาแล้วก็หาจังหวะแหละว่ามันมีช่องรูไหนตรงที่จะบอกได้ก็ค่อยว่ากันแล้วก็ถ้าเรามองเห็นข้อไม่ดีของคนอื่นเนี่ยคุณสมบูรณ์ท่านพระสารีบุตรเนี่ยเคยให้แนวในการพิจารณาไว้นะว่าเปรียบเหมือนเวลาที่คนร้อนอบอ้าวเดินทางไกลแล้วก็แดดแรงมากปรากฏเขาไปเจอสระโบกกรณีแห่งหนึ่งซึ่งสระโบกกรณีแห่งนั้นเนี่ยมีจอกแหน่ขึ้นเต็มเลยเขาก็เลยโอ้ยถ้าเขาจะมาคิดนะคุณสมบัติว่าโอ้ยจอกแหน่ขึ้นเต็มงี้ไม่กินหรอกไปดีกว่าเอาคิดผิดเพราะเขาเหนื่อยมาตลอดทางเขาทำไงเขาก็แค่แหวกจอกแหน่นั้นออกแหวกจอก

0: ไม่ได้แล้วถ้ามีจังหวะไหนพอที่จะบอกสอนได้ก็ค่อยว่ากันนั่นเองเดี๋ยว
1: ครับครับพระอาจารย์ครับทุกวันนี้นะครับเรื่องของโลกร้อนนะฮะโลกร้อนสภาพอากาศแปรปรวนภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นภาพเหล่านี้ไปเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยที่มันเกิดขึ้นเอ๊ะทำไมปีนี้มาเร็วและแรงกว่าทุกปีร้อนก็ร้อนจัดนะฮะแล้งก็แล้งจัดพอน้ำมาก็
0: ฝนตกหนักมาก
1: หนักหนักสาหัสพอสมควรใช่ครับพระอาจารย์ภัยธรรมชาติที่รุนแรงเนี่ยมันสะท้อนถึงกฎความไม่เที่ยงยังไงครับหรือว่ามีธรรมะอะไรที่จะทำให้เราปรับจิตปรับใจในเรื่องนี้ได้บ้างครับ
0: คือถ้าพูดถึงนักวิทยาศาสตร์เขาจะพูดถึงว่าเรื่องโลกร้อนเนาะคุณสมบัติเนาะมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยไงมีเหตุนี้นั่นคือการที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นสิ่งที่ไม่เกิดปรากฏการณ์เอลนิโญซูเปอร์เอลนิโญนี่นะแรงก็จะแรงจัดขึ้นฝนตกก็หนักขึ้นน้ำท่วมแล้วก็หนาวก็หนาวสุดๆร้อนก็ร้อนสุดๆเป็นอย่างนั้นเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยอันนี้เราจะไม่เห็นข้อนี้ได้เลยว่าอ๋อมันอยู่ๆมันไม่ใช่ว่ามันจะเปลี่ยนเองหรอกนะมันต้องมีเหตุมีปัจจัยไอ้การที่สิ่งต่างๆอาศัยเหตุปัจจัยแล้วเกิดขึ้นนี่แหละคือความที่มันเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนของมันเองเราเห็นว่าโลกนี้มันคงยั่งยืนมีภูเขานั่นนี่โอ้ยเป็นไงภูเขาถล่มมาบึ้มเลยโอ้คนตายเป็นพันคือหมดที่ในปานสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะ
1: โอ้ครับ
0: นั่นแหละเพราะว่าภูเขามันถล่มภูเขาเราคิดว่ามั่นคงนะไม่มีปัญหานี่มันก็อยู่มาเป็นพันพันปีอ่ะเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาเป็นร้อยร้อยปีอ่ะมันยังมีครั้งแรกเพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนของมันเองจะเที่ยงแท้ยั่งยืนแน่นอนแต่ว่ามันอาศัยเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยในที่นี้คือความที่โลกร้อนขึ้นแต่ทำให้น้ำแข็งละลายสิ่งต่างๆก็เลยหลุดล่วงออกมาจากจุดที่มันอยู่เดิมตรงนั้นแล้วก็สูญเสียมากมายเลยสูญเสียมากมายตรงนี้เป็นประเด็นที่สองที่อยากจะพูดถึงหนึ่งนะคือเรื่องความเป็นอนัตตาของโลกเนาะโลกที่ดูเหมือนมันคงแน่นอนจริงๆมันไม่มันคงแน่นอนมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย
1: คร
0: ับ ข้อที่หนึ่งประการที่สองคือเราจะเอาตัวรอดได้ยังไงในสถานการณ์อย่างนี้เราก็จะมาลองคิดดูสมมติว่าเราอยู่ตรงด่านนั่นเลยนะตรงด่านนั่นเลยด่านจีหลงอ่ะที่ประเทศจีนนะแล้วก็เห็นคลื่นของหินทั้งดีบรีทั้งโคลนอะไรต่างมาแล้วอย่างนี้นะโอ้ยถึงตอนนั้นเนี่ยเราจะคิดว่าเราจะไม่รอดเราจะคือฉันตายแน่ฉันตายแน่อย่างว่าวิ่งหนีกันไว้ป่วงหมดอย่างเงี้ยนะเรารอดได้คุณสมบัติจุดเนี้ยรอดนี่มีสองอย่างเดี๋ยวน้ำพระจันทร์ก็ดูข่าวนะมีคุณยายคนหนึ่งอายุ90กว่าปีนะ
1: ครับ
0: ติดอยู่ในโคลนอ่ะ5 วัน
1: คร
0: ับในโคลนที่อยู่ในบ้านนั้นเหลือที่ในบ้านเนี่ยแค่ศอกเดียวให้มีอากาศหายใจแล้วตรงนั้นไม่ได้กินอะไรเลยมา5 วันเธอยังอยู่ได้รอดมาได้เราอาจจะคิดว่าเฮ้ยแบบนี้คือรอดแต่คำว่ารอดจริงๆคุณสมบัติของพระพุทธเจ้านี่หมายความว่าเวลาถ้าเราถูกคลื่นซัดอย่างนี้แล้วเราเสียชีวิตแล้วไปสวรรค์นี่คือรอดเสียชีวิตแล้วไปสวรรค์นี่คือรอดไม่ใช่ว่าตายคือไม่รอดนะแต่ถ้าตายแล้วลงนรกนั่นคือไม่รอดไม่รอดพ้นจากเปรตวิสัยกับเนรเดรัจฉานนรกแต่ถ้าตายแล้วรอดพ้นจากเปรตวิสัยกับเนรเดรัจฉานนรกก็คือไปสวรรค์อันนี้ดีหรือถ้ารอดแบบที่สองแบบแรกนี้ก็คือกายตายไปนะกายตายไปกายสิ้นไปนะแต่ว่าไปสวรรค์นั่นนี่คือรอดหรือแบบที่สองถ้าบอกว่าตัวคุณรอดไม่ถูกคลื่นทับตายโอ้แบบวิ่งมาเนี่ยห่างแค่ศอกเดียวอ่ะคุณจะโดนน้ำพัดไปอ่ะคนวิ่งตามหลังมาโดนซัดไปแล้วตายเลยไอเราวิ่งมาก่อนเขาแค่ศอกเดียวไม่ตายคนนั้นตายอย่างไงศอกเดียวเองนะถามว่าเฮ้ยเรารอดเขาไม่รอดแต่ถ้าเรารอดจากความตายตรงนั้นนะแล้วเราเกิดเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนที่ฉกฉวยโอกาสเป็นคนที่แบบขโมยของคนอื่นเอาคนตายก็ไปขโมยของเขาอย่างเงี้ยมันมีเหตุการณ์ด้วยนะเขาไปขโมยของคนตายคุณสมบัติ

0: มีครับ
1: นั่นแหละแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้
0: แต่เต็มที่เก็บอัฐิคนตายที่เป็นทองเหลืองอะไรพวกนี้ก็มีขโมยนะพระอาจารย์
1: ใช่ใช่พวกนี้ก็คือไม่รอดเพราะว่าถ้าคุณตายไปคุณก็ไปนรกอยู่ดีในวันหลังวันหลังถ้าคุณตายไปคุณด้วยการทำบาปอกุศลธรรมคุณก็ไปนรกอยู่ดีแต่ถ้าบอกว่าเรารอดจากความตายในเหตุการณ์นั้นแล้วเราเป็นผู้ไม่ประมาทเห็นความไม่เที่ยงในชีวิตสร้างบุญสร้างกุศลเราตายครั้งต่อไปที่เราจะตายจริงๆเนี่ยแล้วเราไปสวรรค์เนี่ยอันนี้คือเราก็รอดไงเพราะนั้นคำว่ารอดนี่หมายถึงรอดพ้นจากนรกหรือไม่เนาะแล้วถ้าเรารอดพ้นจากนรกเราไปสวรรค์เนาะอันนี้คือทางรอดของเราซึ่งทางรอดการที่จิตเราจะไปสวรรค์ไปนิพพานได้คือต้องตั้งอยู่ในกุศลธรรมเนาะไม่ว่าจะมีศีลมีศรัทธามีเมตตาพวกนี้จะเป็นคุณธรรมที่ทำใหเรารอดพ้นจากภัยวิบัติต่างๆได้ถ้าสิ้นชีวิตณจุดนั้นเราก็รอดจากนรกหรือไปสวรรค์ถ้ายังไม่สิ้นชีวิตณจุดนั้นเรารอดต่อมาเรามีเมตตามีกุศลธรรมเราก็รอดได้ต่อไปเราก็ไปสวรรค์ได้อีกเหมือนกันนั่นเองเห็นปะ
0: ครับครับเรื่องของเทคโนโลยีณวันนี้นะครับเขาเรียกว่า AI ปัญญาประดิษฐ์นะครับยุคที่ AI ทำหลายสิ่งหลายอย่างแทนมนุษย์ได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการคิดการวิเคราะห์แล้วก็การสร้างสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแผนงานภาพอะไรต่างๆเนี่ยทำได้หมดเลยครับแม้แต่เรื่องของธรรมะเนี่ยบางทีไปสอบถาม AI ก็ได้นะครับก็ AI เนี่ยมีฐานข้อมูลความรู้ธรรมะเนี่ยอยู่ในโลกออนไลน์อยู่แล้วนะฮะเขาเลยบอกว่า AI ทำแทนมนุษย์ได้ทุกอย่างแทบจะเรียกว่าโอ้ทำเทศแทนพระได้เลยท่านอาจารย์คือถ้าบอกว่า AI เนี่ยถามเรื่องนั้นเรื่องนี้ในทางธรรมเนี่ยบอกมาได้หมดรวมถึงยังสามารถสร้างคลิปวิดีโอเนี่ยสอนธรรมะได้ด้วยพระอาจารย์
1: ใช่ใช่
0: โอ้ทำไปทำมาเนี่ยเทคโนโลยีมาแทนเกือบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคำถามครับอะไรคือคุณธรรมเฉพาะมนุษย์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถเรียนแบบได้ตามหลักธรรมพระอาจารย์ครับ
1: อยากจะเล่าเรื่องนี้คุณสมพลฟังวันก่อนเนี่ยพระอาจารย์กับเพื่อนสาธรรมิกคนหนึ่งเนาะจะต้องไปเทศที่งานศพของพระพรหมวชิรสุธีวัดพระราม9เนาะก็เลยว่าเราทำไงเราเวลาเราน้อยเราก็เลยให้ AI ช่วยแต่งกันเทศให้คุณสมพลให้ AI ช่วยแต่งกันเทศนะโดยเราบอกว่าจะเอาคาถานี้เกี่ยวกับเรื่องยศเนาะมันเนี่ยโอ้ฉลาดมากคุณสมพลไปหาเอาเรื่องว่าคาถานี้เป็นบริบทของใครอ๋อเรื่องนายโคสกะเศรษฐีแล้วก็มาเทียบเคียงกับประวัติของท่านนึกว่าท่านเป็นมายังไงมาเทียบเคียงกันเสร็จปุ๊บมันพลิกกลับตรงนี้เทศตรงนี้โอ้โหเราพอมันทำออกมาประมาณ25นาทีคุณหมดคิดอยู่25นาทีเลยนะได้การเทศออกมา30นาทีเป็น Word Document พร้อมปริ้นเลยนะแล้วเนื้อหาเนี่ยดีมากๆถ้าเป็นมนุษย์แต่งเนี่ยต้องใช้อย่างน้อย3วันต้องมีดราฟที่4ดราฟที่5ในเรื่องราวที่ความเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องคาถาต่างๆประกาศดูโอ้มันทำเนียบเลย
0: คร
1: ับ แต่มันทำแค่ครึ่งชั่วโมงจบแล้วแต่ถ้าเราทำเองเนี่ยต้อง 3-4 ดราฟแล้วก็ต้องใช้เวลาสัก 3-4 วันถึงจะทำได้
0: คร
1: ับ เลยคุยกันกับเพื่อนสาธรรมิกคุณสมบูรณ์ว่าเราจบแล้วพระนี่แต่งกันเทศสู้ AI ไม่ได้แน่นอนแต่ประเด็นอะไรที่มันทำแทนมนุษย์ไม่ได้ตรงนี้ที่ทำแทนมนุษย์ไม่ได้มีอยู่คุณสมบูรณ์เพราะ AI เนี่ยเขาจะไม่มีผัสสะแล้วมนุษย์เนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทที่มีวิญญาณวิญญาณเนี่ยหมายถึงการรับรู้หรือการรับรู้ที่เป็นนามนะเป็นของนามคือพวก AI ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นรูปคำว่ารูปเนี่ยคือเป็นรูปละเอียดก็ได้เช่นซอฟต์แวร์โปรแกรมแสงพวกนี้เป็นรูปละเอียดแล้วการมีอยู่ของซอฟต์แวร์โปรแกรมทั้งหลายก็ต้องอยู่บนฮาร์ดดิสก์อยู่บน SSD อยู่บนอินเทอร์เน็ตอยู่บนคลาวด์พวกนี้เป็นรูปทั้งสิ้นหรือไม่ว่าจะเป็นดิจิตอล AI เหมือนที่เราคุยกับ AI ในคอมพิวเตอร์หรือในมือถือหรือเป็นฟิสิกอล AI ที่เราคุยกับมันทางเป็นหุ่นยนต์หรือรถยนต์อย่างเงี้ยนะอันนั้นน่ะคือมันไม่มีนามมันมีแต่รูปแต่ไม่มีนามมีแต่รูปสิ่งที่เขาจึงทำเรียนแบบขึ้นมาเขาเรียกว่าเสมือน เสมือน
0: ค
1: ือ artificial เสมือนนั่นเองเสมือนว่ามันมีจริงแต่จริงมันไม่ได้มีจริงเสมือนว่ามันมีความรู้สึกแต่จริงมันไม่ได้มีความรู้สึกหรอกสิ่งที่มนุษย์เราจะเหนืออยู่กับจาก AI ได้มันก็คือความรู้สึกส่วนที่เป็นนามนี่นั่นเองแต่ความเห็นอกเห็นใจความรู้สึกการที่จะมีเมตตากรุณามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์จะมีได้เหนือกว่า AI ซึ่ง AI ทำไม่ได้นะแล้วการที่แบบว่าอย่างสมมติกูไปหาหมออย่างเงี้ยถ้าหาหมอดิเนี่ยกูกับ AI เอาแล้วถ่ายรูปนี้ผิวหนังเป็นเงี้ยหน้าตาเป็นเงี้ยต้องใส่ยาอะไรจบแล้วแต่ถ้าไปคุยกับหมอแล้วหมอเนี่ยมี empathy เนาะมีความเห็นอกเห็นใจเนี่ยคุยกันเนี่ยให้เราสบายใจได้ว่าแผลไม่ได้เป็นอะไรมากนั่นนี่โน่นอย่างเงี้ยมันก็ดีกว่าถูกมั้ยเพราะฉะนั้นในจุดที่ AI ยังทำแทนมนุษย์ไม่ได้คือส่วนที่เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองมันเหมือนกับว่ามันจะทำได้นะคือเสมือนไงเสมือนแต่จริงมันไม่ได้ก็คงต้องอีกสักระยะหนึ่งอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยคือหมายว่าถ้ามันมีการประมวลผลเร็วขึ้นกว่านี้เนาะเป็นเขาเรียกว่า AGI เงี้ยเราจะเริ่มเห็นการที่ AI เนี่ยเริ่มแสดงความรู้สึกได้เริ่มแสดงความรู้สึกได้ก็ต้องคงอีกสักระยะหนึ่งทีนี้พอถึงวันนั้นเนี่ยมนุษย์เราก็ยังดีกว่าแน่นอนเพราะว่าความรู้สึกของมนุษย์อารมณ์หรือความเมตตามันเป็นสิ่งที่รู้สึกได้จริงๆมันไม่ใช่ของเสมือนที่มาจากคอมพิวเตอร
0: ์
1: แล้วมันไม่เหมือนกันนั่นเองเ
0: อ๋ยบาทครับครับคือความมีจิตวิญญาณของมนุษย์อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถเรียนแบบได้เหมือนสมัยนี้จะบอกว่าคุณครูไม่มีความจำเป็นในห้องเรียนต่อไปแล้วเพราะทุกคนมี AI ทุกคนมี Google แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือความเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยการที่จะเลือกสั่งสอนลูกศิษย์เนี่ยเขาก็ต้องคัดเลือกใช่ไหมพระอาจารย์ว่าตัวบทหรือว่าหนังสือเรื่องนี้จะถ่ายทอดยังไงให้นักเรียนได้เข้าใจแล้วก็นักเรียนคนนี้ควรที่จะได้รับการถ่ายทอดหรือปลูกฝังยังไงคือมันต้องมีเทคนิคในการสอนเด็กนักเรียนเด็กคนนี้ใช้วิธีนี้ไม่ได้เด็กคนนั้นต้องใช้วิธีนั้นมันคือสิ่งที่ AI เรียนแบบไม่ได้เหมือนกันนะอาจารย์
1: ใช่แล้วความที่จะเข้าใจจิตวิญญาณของนักเรียนการสังเกตอะไรพวกนี้แล้วก็มนุษย์เนี่ยทำได้ดีกว่าแน่ถ้าคนที่เขาทำได้นะถ้าคนที่แบบว่ามีการฝึกฝนมาเนี่ยคือสิ่งที่มนุษย์จะได้เปรียบแน่นอนเชิญ
0: ครับครับอาจารย์ฮะปัจจุบันเราเห็นข่าวคนรุ่นใหม่ๆนะฮะคือป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วบางคนก็มีภาวะหมดไฟบางทีก็มีภาวะเกี่ยวกับควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะฮะเราจะเห็นข่าวแบบนี้หลังๆเนี่ยหลายปีนี้เยอะมากพระอาจารย์คือในสมัยก่อนสมัยผมกับพระอาจารย์ไม่มีนะฮะคำว่าโรคซึมเศร้าไม่แน่ใจว่ามันไม่มีหรือว่าเราไม่ได้บัญญัติมันไม่เจอมันอาจจะมีในสมัยเราแต่เราไม่มีใครมาวินิจฉัยก็ได้แต่ว่าบางอย่างนะอย่างเช่นเรื่องของหมดความอดทนมีเหตุการณ์ยิ่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือเราเห็นว่ามันมีปรากฏการณ์ไหนที่สู้จะดีในโลกทุกวันนี้ฮะสนใจยังไงฮะให้ผ่านพ้นไปได้ครับ
1: คือในเรื่องที่เขามีโรคซึมเศร้าแล้วก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนใดๆนะคุณสุพลก็เป็นที่ว่าจากเทคโนโลยีที่มันเพิ่มมากขึ้นเนาะคือไม่ใช่ว่าสมัยเรามันไม่มีนะคุณสุพลสมัยคุณจงพลสมัยพระอาจารย์หรือสมัยคุณเตือนใจเองก็ตามเนี่ยก็มีนะคนที่แบบว่าเศร้าคนที่แบบมีซึมเศร้าแต่ว่าเทคโนโลยีในการที่เขาจะมาดีเทคว่าพออารมณ์ของเราเปลี่ยนแปลงปุ๊บทำให้ระบบไบโอเคมีคอลคือชีวเคมีในร่างกายของเราเนี่ยมันเพี้ยนไป
0: ครับ
1: เดี๋ยวเขาก็จะไปวัดที่ฮอร์โมนตัวนี้เขาจะไปวัดที่อะไรอะเคมีคอลตัวนี้ในร่างกายของเราเงี้ยนะที่มันเพี้ยนไปเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์คุณมันเพี้ยนไปแล้วทำให้ส่งผลทางด้านชีวเคมีในร่างกายอ๋อชีวเคมีเป็นงี้เหรองั้นไหนลองคิดยานี่เขาก็มียาและมีธุรกิจละว่าอ๋อถ้าสารนี้ออกมานี่นะคอร์ติซอลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเราต้องกินอันนี้เพื่อที่จะลดอันนั้นมียาขายแล้วพอมียาขายปุ๊บคุณจงวันมันเป็นธุรกิจทันทีเดี๋ยวนี้โรคซึมเศร้าใดๆเป็นธุรกิจนะธุรกิจนี่เพราะอะไรเพราะว่ามันขายยา
0: ไง
1: อ่า อ๋อทำไมเมื่อก่อนไม่มียาอ๋อเพราะว่าเขาไม่มีเทคโนโลยีที่จะขายยาพอตอนนี้เขามีเทคโนโลยีเขาทำยาขึ้นมาได้เขาก็ขายก็เลยขายดีไงไม่ใช่ว่าคนสมัยก่อนไม่เป็นเหมือนเรื่องอารมณ์เนี่ยความรู้สึกนี่มันมีมานานแล้วแล้วความเศร้าโศกความเสียใจไอ้ความเศร้าโศกความเสียใจถ้าเรามาคิดอยู่เรื่อยคิดอยู่เรื่อยเราตรีตรึกในเรื่องใดๆมากพระพุทธเจ้าว่าจิตของเราจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นจิตของเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะมีพลังขึ้นมาแต่ถ้าในทางตรงข้ามถ้าเราไม่ตรีตรึกไปในเรื่องใดๆมากจิตของเราก็ไม่น้อมไปทางนั้นจิตของเราไม่น้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็อ่อนกำลังอ่อนกำลัง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราย้ำคิดย้ำทำในเรื่องที่ไม่ดีในเรื่องที่ทำให้เราเสียใจเศร้าใจกลุ้มใจหนักใจโอ้ยเครียดคิดอะไรก็เครียดแล้วก็คิดอยู่นั่นใช่ไหมคิดแล้วก็เครียดแล้วก็คิดอยู่นั่นปุ๊บระบบชีวเคมีในร่างกายเพี้ยนละก็เลยต้องไปหายามากินไม่ประเด็นคือคุณอย่าคิดดิคุณอย่าคิดทำไงจะไม่ให้คิดเพราะคิดมันคิดไปเนี่ยมันคืออะไรมันเพลินไปตามความคิดนั้นเดี๋ยวคนที่เพลินไปตามความคิดที่เป็นทางลบเดี๋ยวคิดแบบให้เสียใจหมดกำลังใจไม่มีไฟคิดไปงั้นเพราะว่าสติเขาไม่มีกำลังคำว่าสติไม่มีกำลังเนี่ยหมายความว่าคุณระลึกถึงเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีกำลังนะมีกำลังแต่เป็นมิจฉาสติไงเป็นมิจฉาสติสตินี่ก็มีมิจฉากับสัมมานะคุณสมบัติ
0: ครับ
1: ถ้าบอกว่าคุณมีกำลังจิตขนาดที่ว่าคุณคิดจนระบบชีวเคมีในร่างกายมันเปลี่ยนได้ด้วยสมองหมายถึงว่าด้วยจิตเราไปคิดใช่ไหมจึงทำให้สมองคุณเพี้ยนไปได้โอ้แสดงว่าคุณมีกำลังจิตนะเนี่ยคุณมีกำลังสตินะเนี่ยแต่เป็นมิจฉาสตินะก็เดินไประลึกเรื่องที่ไม่ดีพวกนี้นะคุณสมบัติถ้าบอกว่าเปลี่ยนมาเป็นสัมมาสติได้นะโอ้นี่จะดีมากเลยจะมีกำลังจิตมากเลยทีเดียวเพราะว่ามันออกจากมิจฉามาเป็นสัมมาแล้วไง
0: ครับ
1: ประเด็นไทยที่ว่าคุณจะไปคิดเรื่องที่ให้เป็นลบเรื่องที่ให้เราเศร้าใจเสียใจคุณมาคิดเรื่องที่ให้เรามีกำลังใจเรื่องที่เราดีใจฟูใจนะเช่นอะไรก็ได้นะบางคนอาจจะคิดเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวบางคนอาจจะคิดเรื่องเกี่ยวกับอะไรล่ะเช่นเล่นกับแมวอะไรเงี้ยนะหรือใดๆก็ตามที่จะให้เราตั้งสติไม่ได้เพราะฉะนั้นอยากจะนำเสนอวิธีการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้แล้วคือคนที่เขามีปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ตัวว่าเขาคิดนะเขาก็รู้ตัวว่าเขาคิดนั่นแหละแต่ว่าเขาหลุดออกจากวงจรนั้นไม่ได้วิธีการที่อยากจะให้เตรียมการกันไว้ก่อนก็คือว่าเราต้องมี25วิธีที่เราจดไปก่อนที่จะทำให้เรามีความสุขทันที25วิธีเราจดไว้ก่อนที่จะทำให้เรามีความสุขทันทีนะทันทีเลยนะเอาแบบแป๊บๆอีกแป๊บนึงค่อยมีความสุขไม่ได้นะเช่นบางคนก็อาจจะไปเดินบางคนอาจจะไปอาบน้ำบางคนอาจจะยิ้มกับตัวเองในกระจกอย่างพระอาจารย์นี่ก็ดูลมต้องมี25วิธีอย่างน้อยที่จะทำให้เรามีความสุขทันทีในการที่จะให้ตัวเองออกจากสภาวะที่เราไปคิดบนลูปอย่างนั้นเนาะพอเราเคลื่อนมานิดนึงเนี่ยกำลังของมันจะอ่อนลงทันทีกำลังของความคิดลบเนี่ยมันจะอ่อนลงทันทีแต่พอมันอ่อนลงปุ๊บมันก็จะทำให้เรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบชีวเคมีไม่ได้แล้วเพราะกำลังมันอ่อนลงไปเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านผู้ฟังที่ถ้ามีปัญหาเรื่องนี้ให้จดไว้ก่อนเลย25วิธีที่เราจะสามารถมีความสุขได้ทันทีนั่นเองเชิญปาน
0: ครับครับนี่คือเรื่องของโรคซึมเศร้านะฮะแล้วก็คือสุดท้ายเนี่ยมันก็คือสติใช่ไหมพระอาจารย์คือคนสติแตกก็คือคนที่ควบคุมสติไม่ได้สำคัญคือเราต้องควบคุมสติด้วยทุกอย่างในตัวเราอ่ะพระอาจารย์คือพูดง่ายจริงๆมันทำยากนะพระอาจารย์คือบางครั้งเนี่ยโอ้โหอดหลับอดนอนบางครั้งก็มีอะไรบีบคั้นในสังคมเยอะจึงทำให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าวบางทีก็ตวาดคนอื่นเข้าไปพอมานึกถึงอีกทีนึงก็โอ้ไม่น่าเลยอะไรแบบนี้ก็มีนะฮะโอ้อันนี้ก็สำคัญคือการต้องฝึกธรรมะทางใจก็
1: ฝึกสติ
0: คือต้องเป็นกำลังใจให้ทุกท่านฝึกสติฝึกธรรมะในใจคือ ม่ได้เริ่มต้นง่ายๆแล้วก็ไม่ได้ทําง่ายๆวัน2วันสามารถทําได้ถ้าใครทําได้เนี่ยก็ถือว่าโชคดีกันไปแต่บางคนเนี่ยโอ้โหพระอาจารย์ทํามาทั้งชีวิตทํามาตลอดเนี่ยโอ้ยังมีพลาดเลยนะพระอาจารย
1: ์คืออันนี้มันดีตรงที่ว่ามันคุ้มค่าคุณสมบัติถ้าบอกว่ามันยากแล้วเราทําได้นี่คือมันมีค่าไงแล้วถ้าบอกว่าของที่มันทำง่ายๆแต่มันไม่มีค่าเราจะไปทำทำไมใช่ไหมล่ะเช่นว่าสมมติทำง่ายๆเช่นด่าคนเนี้ยมันด่าง่ายหรือว่าระเบิดอารมณ์เนี้ยมันระเบิดง่ายแต่ของนั้นเนี่ยทำได้ง่ายๆแต่มันไม่มีค่ามีโทษด้วยเราอย่าไปทำของอะไรที่มันมีค่าแล้วเราพยายามทำอาจจะยากโอ้มันเลยมีคุณค่าสูงเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามทำมันได้คือไม่ใช่ว่ายากแล้วมันไม่ได้นะคุณสมบัติแต่ว่ามันยากง่ายเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นหรอกมันประเด็นมันคือว่าถ้าคุณทำคุณได้แน่ถ้าคุณทำคุณได้แน่มันไม่ง่ายแต่ถ้าคุณทำคุณได้แน่จะว่าง่ายก็ไม่ง่ายจะว่ายากก็ไม่ยากแล้วมันมีคุณค่าตรงนี้มีคุณค่าตรงนี้หนึ่งเช่นบ้าง
0: ครับมาดูเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันกันบ้างนะครับข่าวการทุจริตการสอบท้องถิ่นได้ยินมาก็เยอะได้ฟังมาก็มากครับตลอดเดือนของเดือนที่ผ่านมานี้นะครับเรื่องของเราเพิ่งจะผ่านวันต่อต้านคอร์รัปชันมาด้วยพระอาจารย์เมื่อสัปดาห์ก่อน6กันยายนต่อต้านคอร์รัปชันก็มีคำขวัญเข้าเหมือนกันนะโกงได้แก้ได
1: ้
0: โกงได้ก็แก้ได้สมัยก่อนเราจะได้ยินแต่ต่อต้านโกงเราไม่เอาคนโกงแต่ปัจจุบันเนี่ยผมเห็นตัวที่เขาชูขึ้นมาเนี่ยผมก็โอ้เป็นมิติใหม่เหมือนกันถ้าโกงได้เราก็ต้องแก้ได้โกงได้เราต้องแก้ได้แล้วอาจารย
1: ์คำนี้หมายความว่าไงนะหมายความว่าแก้คนโกงนั้นใช่ไหมหรือแก้ระบบหรือ
0: แก้ปัญหา
1: แก้ปัญหา
0: แก้ระบบแก้อะไรต่างๆได้ไง
1: มันต้องแก้แล้วล่ะคุณสุพลเพราะว่าประเทศไทยเรามันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าคอร์รัปชันแหละแต่คิดดูอะสมัยก่อนกับเกาหลีอะเรามาด้วยกันใช่ไหมตอนนี้เกาหลีเขาไปถึงไหนแล้วใช่ไหมล่ะแต่ประเทศไทยก็ยังเหมือนเดิมมันก็คือปัญหาคอร์รัปชันอย่างเงี้ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจะถ้าเราแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้นี่โอ้ประเทศไทยเราก้าวหน้าแน่นอน
0: แน่นอนฮะ
1: ซึ่งมันไม่ใช่เป็นเฉพาะคนหรอกคุณสมบัติคือมันเป็นที่กิเลสในใจของคนมันไม่ได้เป็นที่คนมันเป็นที่กิเลสในใจของคนถ้าบอกว่าเราเอากิเลสในใจของเขาข้อนี้ออกไปได้นะทุกคนก็เป็นคนดีได้
0: ครับ
1: ประเด็นคือเราจะกำจัดกิเลสตรงนี้ออกไปได้ยังไงเดี๋ยวระบบช่วยได้มันก็อะไรนี่ไม่ช่วยได้สังคมก็ช่วยกันได
0: ้ครับ
1: ถ้ามันต้องมีมาตรการหลายอย่างนะทุกส่วนต้องช่วยกันอาตมาก็มาคิดเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยนะว่าเอ๊ะเราจะแก้ปัญหานี้ไงในความที่เราเป็นพระเนาะเราก็จัดรายการวิทยุไปนี่แหละที่จะพูดเรื่องนี้นะถ้าคนที่เขาจะทำเขารู้จักละอายนะการรู้จักละอายเนี่ยเขาก็จะไม่ทำ
0: ครับ
1: หรือแก้ไขฉันโกงมาก่อนตอนนี้ฉันก็ไม่โกงละอะไรอย่างนี
0: ้ครับ
1: มันก็แก้ได้เพราะนั่นก็ต้องสนับสนุนความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็อย่าไปเน้นเรื่องวัตถุมากเพราะว่าพอเราเน้นเรื่องวัตถุมากต้องมีรถอย่างนี้ต้องมีบ้านอย่างนี้ลูกต้องเรียนโรงเรียนนี้อ้าวเรื่องบีบคั้นทางการเงินอ่ะมันก็ต้องโกงใช่ไหมล่ะเราควรจะให้ค่านิยมในทางความซื่อสัตย์สุจริตไม่โกงไม่ต้องสิ่งของเนี่ยมากกว่าที่จะต้องมีนั่นนี่โน่นนะก็อาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งนั่นเองใช่ปะ
0: วัตถุนิยมเนี่ยนะเหรอพระอาจารย์ค
1: ือ
0: เราอยากไปยึดติดอ้าวต้องใช้รถราคาแพงต้องมีบ้านหลังใหญ่ๆหรือคือวัตถุนิยมเนี่ยทำให้คนรู้สึกไม่พอในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เพราะเดี๋ยวนี้คือเปิดออนไลน์ปุ๊บโทรศัพท์มือถือปุ๊บเนี่ยมันก็จะเจอคนเขาแต่งชุดอย่างนั้นขับรถอย่างนี้เห็นแล้วอยากได้อยากมีเหมือนเขาก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดกิเลสถ้าหาทำมาหากินมาได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดมีช่องมีทางมีคนมาเสนอเนี่ยก็อาจจะทำให้ใจอ่อนไปได้สุดท้ายคือกิเลสของมนุษย์นะอาจารย์
1: ใช่ตรงนี้แหละสำคัญเราจะจัดการกิเลสตรงนี้ยังไงแล้ววิธีการจัดการกิเลสพระพุทธเจ้าให้ไปแล้วก็คือมรรคแปดนี่แหละเป็นตัวจัดการกิเลสเลยเนาะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่อยู่ในกามเนาะไม่โกงไม่อะไรคือสัมมามรรคแปดนั่นแหละสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาชีวะทั้งหมด8ข้อเนี่ยจะเป็นตัวที่จะกำจัดกิเลสออกไปได้เ นะกำจัดกิเลสในแต่ละจิตใจของคนของคนเนี่ยนะพอกำจัดกิเลสออกไปได้แล้วนะการกระทำคำพูดหรือวิธีคิดของเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้นั่นเองนะ
0: ครับครับเอ๊ะพระอาจารย์ข่าวทุกวันนี้เราเปิดข่าวอาชญากรรมนะฮะจะเจอเรื่องความหึงหวงด้วยอารมณ์ต่างๆมีทั้งชั่ววูบกับไม่ชั่ววูบนะฮะเวลาเราเกิดอารมณ์ชั่ววูบเตือนสติยังไงฮะเรื่องของการรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองก่อนที่มันจะสายไปฮะ
1: คืออารมณ์ชั่ววูบเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าคุณสะดุดคุณสะดุด
0: ครับ
1: สะดุดกึกขึ้นวับขึ้นอย่างนี้พอจังหวะที่มันเราสะดุดปึ้งเนี่ยจิตเราจะตอบสนองยังไงกับอารมณ์ที่มันสะดุดนั้นเช่นคุณเดินเดินมาเข้าบ้านเอ้าเห็นสามีหรือภรรยาของตนอยู่กับชู้อย่างเงี้ยกึกขึ้นอย่างเงี้ยป่ะ
0: ท่าเลยครับ
1: เออนั่นคุณจะทำยังไงฮะมันสะดุดขึ้นแล้วอย่างเงี้ยหรือคุณเข้าไปในบริษัทปุ๊บเอ้าเห็นลูกน้องโกงอยู่เงี้ยโกงกำลังเก็บของโกงอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเงี้ยรู้ว่านี่เขาโกงเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้แต่ตอนนั้นมีอาวุธมีดอาวุธปืนอะไรก็ชักมายิงเนี่ยนะโอ้มันเกิดอารมณ์ชั่ววูบนะไอ้ตรงนี้มันเราต้องขยายซูมลงไปก่อนหนึ่งคือคุณมีอารมณ์ที่สะดุดจากผัสสะที่ไม่น่าพอใจไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยเรื่องนี้แต่มันเกิดขึ้นแล้วนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งคุณสะดุดอารมณ์สะดุดอารมณ์ซึ่งทุกความคิดทุกรูปภาพทุกเสียงมันจะมีอารมณ์ติดมาด้วยเสมอที่มีอารมณ์ติดมาด้วยในที่นี้ก็คืออารมณ์โกรธบ้างอารมณ์อะไรต่างๆบ้างในนี้ต่อไปอีกก็คือว่าพอเรามีการกระทบอารมณ์นั่นคือผัสสะมีผัสสะแล้วเนี่ยมันจะมีเวทนาคืออาจารย์อยากจะซูมอินเข้าไปตรงนี้นะที่ว่าอารมณ์ชั่ววูบชั่ววูบจริงๆมันไม่ได้ชั่ววูบแบบนั้นหรอกมันมีหลายขั้นตอนอยู่ตรงนี
0: ้
1: มีเวทนาเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นทุกข์ความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์คือเป็นสุขแล้วความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขในที่นี้คือมีอารมณ์มีความรู้สึกที่เป็นทุกข์เอ้าทำไมแกทำอย่างนี้ได้ไงอย่างเงี้ยนี่คือทุกขเวทนาเกิดขึ้น
0: ครับ
1: พอมีเวทนาเกิดขึ้นใครเป็นผู้ที่ไปเสวยเวทนาจิตนั่นเองจิตเป็นผู้ที่จะไปเสวยเวทนาที่เป็นทุกข์นั้นที่เรารับรู้แล้วแล้วก็พูดง่ายๆคือจิตรับรู้อารมณ์ที่มากระทบนี้เขาเป็นชู้กันแล้วเขากำลังโกงกันแล้วอย่างนี้นะจากนั้นที่ว่าชั่วบูบเนี่ยตรงนี้แหละที่ว่าจิตเนี่ยจะมีการปรุงแต่งไปใน3ช่องทางคือจะปรุงแต่งไปในช่องทางกายช่องทางวาจาและช่องทางใจปรุงแต่งนี่คือปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งการกระทำไงคิดไปอย่างนั้นพูดไปอย่างนั้นหรือกระทำทางกายไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคือยังไงก็ตามอะไรที่ความโกรธมันจะบังคับเอาถ้ามันโกรธแรงไหมถ้าโกรธแรงอาจจะลงมือลงไม้นี่คือทางกายโกรธอาจจะไม่แรงอาจจะด่าว่านี่คือทางวาจาโกรธไม่แรงอาจจะแค่คิดแบบคิดขึ้นมานี่คือทางใจแต่จะมีกายมีวาจามีใจการกระทำอะไรทางกายวาจาใจเนี่ยมันเริ่มจากใจก่อนเริ่มจากใจก่อนใจคือความคิดมันต้องมีก่อนแล้วแล้วจึงค่อยไปทำกระทำทางกายหรือกระทำทางวาจาที่ว่าชั่วบุญนี่มันมีหลายขั้นตอนตรงนี้ประเด็นคือตรงนี้แหละคุณสมบัติว่าไอ้ความคิดที่มันโผล่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตรงนี้ที่ว่าเอางั้นฉันมีปืนอยู่ฉันควักมายิงเลยหรือฉันมีอาวุธอยู่ฉันนึกถึงอาวุธที่ฉันเก็บไว้ได้เอ้าทำไมคุณนึกได้ขึ้นมาก็นั่นแหละเพราะว่าอาสวะลักษณะจิตนี่มันสั่งสมมาในความพยาบาทในความไม่ดีมันก็เลยทำให้เขาพอมีอะไรมากระทบไม่น่าพอใจก็นึกถึงอาวุธของตัวเองได้พอนึกถึงเป็นการกระทำทางใจก็ทำให้มีการกระทำทางกายต่อมาอีกมันตรงนี้ถ้าเราควบคุมใจได้เราควบคุมในช่องทางใจได้ว่าโอเคต่อให้คุณจะคิดว่าคุณจะไปควักปืนมาเนี่ยนะแต่ถ้าคุณหยุดได้ก่อนคุณมาคิดว่าเราอาจจะคุยกันได้ก่อนก็ได้แต่ไม่ต้องไปใช้ปืนไม่ต้องไปใช้ความรุนแรงแต่ให้คิดว่ามันก็มีวิธีอื่นเหมือนกันนี่นอกจากวิธีนี้อย่างนี้นะการที่จิตเนี่ยจะสามารถปรุงแต่งไปในทางใจที่เป็นความคิด ที่เป็นทางออกอื่นที่ไม่ใช่เป็นการเบียดเบียนเขาเนี่ยจิตนั้นคุณสมบัติต้องมีสติจิตที่ไม่มีสติคือจะเพลินไปตามความคิดนะจะเพลินไปตามอารมณ์นั่นละเฮ้ยมันโกรธปื๊ดปื๊ดเสร็จปุ๊บมันก็จะปรุงแต่งต่อเฮ้ยฉันเก็บปืนเรื่องนี้ปุ๊ดปื๊ดไปตามเพลินตามไปเพลินตามไปนี่คือไม่มีสติคุณก็จะแบบมีการเบียดเบียนก็จะนำหน้าไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าการปรุงแต่งของจิตของเราเนี่ยได้รับการรักษาด้วยสติยับยั้งเอาไว้ไม่ให้ไปในทางที่เป็นอกุศลให้เกิดในทางที่เป็นกุศลการยับยั้งตรงนี้คือด้วยสัมมาสตินั่นเองแต่ถ้าจิตเรามีสติเราจะสามารถที่จะยับยั้งความคิดที่เป็นไปในทางอกุศลได้นะให้มีแต่ความคิดที่เป็นกุศลหรืออาจจะได้ไม่ 100% นะอาจจะได้บ้างอ่ะสมมุติได้บ้างก็ตามเถอะก็ยังดีได้บางส่วนก็มีประโยชน์บางส่วนแต่ที่นี้ก็อาจจะแค่ด่าว่ากันไม่ต้องถึงลงไม้ลงมืออย่างเงี้ยนะเพราะยังยับยั้งชั่งใจได้นะก็ด้วยสตินั่นเองตรงนี้มันจึงกลับมาจุดที่พระอาจารย์พูดไว้เมื่อสักครู่ว่า25วิธีที่เราจะต้องมีในการที่จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยสบายใจได้ทันทีสบายใจได้ทันทีแล้วก็25วิธีเนี่ยมันต้องมีสักวิธีหนึ่งที่เราทำปุ๊บเราจะสบายใจได้นั่นเองเพราะนั้นอย่าให้เราไปตามอารมณ์ชั่ววูบแล้วก็อีกประการหนึ่งก็ทำไมอยากจะเน้นย้ำตรงนี้ด้วยว่าถ้าบอกว่าคนรอบตัวเราเนี่ยไม่ใช่เป็นคนดีอ่ะคุณโยนแต่มันเป็นคนไม่ดีอ่ะเราจะมีปัญหาอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยทำไมทำไมคุณต้องมีคู่ครองที่เขาไปมีชู้หรือทำไมคุณต้องไปมีลูกน้องที่เขาโกงก็แสดงว่าคุณมีคนรอบตัวคุณที่เป็นคนไม่ดีคนบาปซึ่งเราไม่ควรจะอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เราควรจะสร้างสิ่งแวดล้อมของเราแต่คำว่าสิ่งแวดล้อมของเรานี่คือประเทศนะประเทศคือพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยทั้งหมดพื้นที่ถ้าอยู่ที่บ้านก็คือบ้านของเราพื้นที่ถ้าอยู่ที่ทำงานคือที่ทำงานของเราที่ทำงานของเราเนี่ยเราควรจะแวดล้อมตัวเราด้วยคนที่เป็นบัณฑิตนะคนที่เป็นบัณฑิตหรือไม่ถ้าเขาไม่เป็นบัณฑิตแล้วจำเป็นต้องอยู่กับเขาอย่างน้อยให้เขามีความเป็นบัณฑิตเพิ่มขึ้นบ้าง
0: ครับ
1: ใช่ไหมคือช่วยสอนการหรือแนะนำการไปในทางดีแต่นี่ก็จะชวนเราไปกินเหล้าใช่ไหมไปเดี๋ยวไปขี่จักรยานกันขี่จักรยานก่อนแล้วไปกินเหล้าอย่างเงี้ยหรือไปตีแดดก่อนอย่างเงี้ย
0: แล้วไปกินเหล้าไม่ไหว
1: เพราะฉะนั้นพอถึงจังหวะที่จะไปกินเหล้ามันก็เลิกไปเองเข้าใจปะเพราะนั้นเราจึงควรจะแวดล้อมตัวเราด้วยคนที่เป็นบัณฑิตเราจะไม่เจอเรื่องบุบบ้าบุบบ้าแน่นอน
0: อาจารย์มันเลือกไม่ได้นะบางทีเรา
1: ก็นั่นแหละ
0: สมัครงานไปหน่วยงานนี้เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ในออฟฟิศเนี่ยโอ้โหขี้เหล้าเมายาสูบบุหรี่กันหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็โอ้โหมันเลือกไม่ได้พระอาจารย
1: ์โอเคมันเป็น
0: ถ้าอย่างนั้นถ้าบวชแล้วไปอยู่ในวัดโอเคอันนี้บัณฑิตแน่นอนแต่ถ้าเกิดโอ้โหผมไปทำงานในที่ใดที่หนึ่งผมก็อยากได้งานเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าไอ้คนรอบข้างมันเป็นยังไงแต่ปรากฏว่าโอ้โหพอเข้าไปอยู่ในออฟฟิศโอ้โหไอ้คนนี้ก็กินเหล้าไอ้คนนี้ก็สูบบุหรี่ไอ้คนนี้ก็โหนักเลงการพนันนี่อะไรก
1: ัน
0: ต้องโจรหรือเปล่า
1: คือถ้าไม่เราดึงเขาก็ดึงเรานะคุณสมบัติไม่เราดึงเขาก็ดึงเราหมายความว่าถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คนเล่นการพนันเล่นหวยเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็ขี้โกงกันอย่างเงี้ยในที่สุดเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นหรือถ้าไม่งั้นเราก็ต้องดึงเขามาอยากให้เขาเป็นแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีหนักแน่นมีความหนักแน่นในกุศลธรรมงั้นเรามาชักชวนกันไปเราไม่ละรักษาศีลให้ดีเต็มที่เราชักชวนกันไปไม่เราดึงเขาก็ดึงเราแล้วถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นไม่ดีคุณชมพลเขาก็ดึงเรานะถ้าเราดึงเขาไม่ได้นะเขาก็ดึงเรานะแล้วถ้าเขาดึงเราแล้วเราจำเป็นต้องอยู่โอ้เราอย่าไปอยู่เลยมันไม่คุ้
0: ม
1: มันไม่คุ้มกับอกุศลธรรมที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราต่อให้มันเงินเดือนมากขนาดไหนก็ตาม
0: ครับ
1: แล้วเราควรจะมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันดีหรือเราสร้างสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ให้มันดีแล้วมันจะคุ้มค่ากว่านั่นเองเรื่องปะ
0: ครับมาดูเรื่องของการจากไปอย่างกระทันหันกันบ้างนะครับมีข่าวเกี่ยวกับ ทั้งบุคคลสำคัญดาราอะไรพวกนี้นะฮะที่อยู่ดีก็จากไปอย่างกระทันหันนะครับเรื่องนี้จะทำให้เราระลึกถึงมรณะสติหรือมรณานุสติไว้อย่างไรครับเพื่อที่จะให้เราใช้ชีวิตวันนี้กับคนที่เรารักอย่างคุ้มค่าพระอาจารย
1: ์พระพุทธเจ้าให้แนวไว้อยู่ด้วยกัน5ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือว่าถ้าเพราะว่าเราเห็นข่าวคนที่ตายเห็นข่าวคนตายเราเห็นข่าวเฉยแต่ว่าเรายังไม่รู้จักเขาอะนะเห็นข่าวก็ให้เตือนสติตัวเองว่าโอ้ความตายนี่เราก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันจะไม่ลงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้เราก็ต้องตั้งไว้ในความดีแล้วหรือถ้าเราแบบไม่สนใจข่าวเช่นคุณขับรถผ่านวัดเนี่ยเขามีงานศพเขาติดป้ายอะไรไว้เราไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจอย่างน้อยนะคุณก็จะต้องถ้าเห็นคนที่ตายอยู่ต่อหน้าเช่นสมมติขับรถอยู่สี่แยกเนี้ยนะแล้วเกิดรถชนตึ้มปึ๊กเกิดมีคนตายตรงนั้นตายคาที่แล้วเราเห็นคาตาอะไรอย่างเงี้ยโอ้เราต้องคิดให้ได้แล้วนะว่าโอ้ดูสิความตายนี่อยู่ตรงนี้ใกล้ๆนิดเดียวเนี่ยเราต้องกระทำความดีไว้เสมอถ้าไม่นี่กรณีที่สองหรือกรณีที่สามก็คือว่าคนที่เรารู้จักคนที่เรารู้จักเช่นญาติเราหรือว่าคนในที่ทำงานที่แบบตายไปกระทันหันอย่างเงี้ยนะเราต้องคิดเลยว่าโอ้เขาก็เป็นอย่างนี้นะเนี่ยเราต้องเร่งทำความดีแล้วก็คิดนี่ในแบบที่สามหรือแบบที่สี่นั่นคือตัวเราเองนี่เก็บแล้วมันใกล้ตายแล้วเราก็ต้องมาพิจารณาข้อนี้กันว่าเราจะตั้งไว้ในกุศลธรรมได้ไหมจิตของเราให้อยู่ในกุศลธรรมว่าเราจะต้องตายแน่นอนเราให้เราตั้งอยู่ในกุศลธรรมเวลาที่เราเจอข่าวการจากไปกระทันของคนที่เรารู้จักเนี่ยนะมันจะช็อกตรงนี้นิดหนึ่งแล้วคำว่าช็อกนี่ก็คือว่ามันจะสะดุดอารมณ์เราจะสะดุดอย่างตะกี้นะคืออารมณ์สะดุดพออารมณ์สะดุดปึ้งตรงนี้แหละมันจะเกิดได้สองอย่างคุณสมบัติมันจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจหรือจะเกิดปัญญาได้ทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรที่เราเซอร์ไพรส์ที่เราแบบไม่ได้เตรียมการแล้วมันเกิดขึ้นเนี่ยอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยโอ้นี่เราจะเกิดความเสียใจได้หรือในขณะเดียวกันมันจะเกิดปัญญาได้เหมือนอ๋ออาหาโมเมนต์อย่างเงี้ยนะโอ้โหเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเซอร์ไพรส์เราก็เลยจะเกิดปัญญาได้ว่าโอ้ความตายนี่มันก็ไม่เที่ยงนะเกิดได
0: ้
1: ดับได้เกิดกับคนนี้ก็ได้ซึ่งไม่น่าจะเกิดได้ก็เกิดได้แล้วนี่นั่นเอง
0: คร
1: ับ
0: นะครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังในรายการธรรมะรับปรนในเช้าวันจันทร์สมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: เจริญพรเจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรุงเทพมหานครเตรียมใช้ Adaptive Control ปรับไฟจราจรบริเวณสะพานตากสินและไอคอนสยามตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: แปะเจี๊ย
6: ะใต้โต๊ะ
5: สวย
6: สินน้ำใจ
5: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
6: ค่าหัวคิว
5: เงินทอน
6: ค่ารับรองและของขวัญ
5: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
6: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
5: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมใช้ Adaptive Control ปรับไฟจราจรบริเวณสะพานตากสินและไอคอนสยามตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายรถลดปัญหาการจราจรติดขัดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้กรุงเทพมหานครจะเริ่มใช้งานระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติหรือ Adaptive Control มาใช้ควบคุมและปรับจังหวะสัญญาณไฟจราจรบริเวณสะพานตากสินและพื้นที่โดยรอบศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยใช้ข้อมูลจากกล้องตรวจวัดปริมาณรถแบบเรียลไทม์เพื่อปรับระยะเวลาสัญญาณไฟให้เหมาะสมกับปริมาณรถในแต่ละทิศทางช่วยลดการรอคอยและการระบายรถจากจุดที่มีการสะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการจราจรบริเวณแยกหน้าไอคอนสยามจะมีการปรับรูปแบบการเดินรถให้เหมาะสมแต่ละทิศทางขณะเดียวกันพื้นที่หน้าไอคอนสยามซึ่งมีคนเดินเท้าจำนวนมากจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้ทางควบคู่กับการระบายรถการยางแห่งประเทศไทยพัฒนามาตรฐานยกระดับยางพาราไทยสู่มาตรฐานสากลด้วยระบบตรวจสอบย้อนหลังสร้างความเชื่อมั่นแก่คู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ
7: นายธรรมนินสุวรรณผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจยางการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตยางการจัดการสวนยางตามหลักการเกษตรที่ดีและมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนสร้างความเชื่อมั่นให้ยางพาราไทยในตลาดทั้งในและต่างประเทศว่ากยธ.ได้พัฒนามาตรฐานไทย Traceability เพื่อเป็นมาตรฐานกลางของประเทศในการยกระดับการผลิตยางพาราให้มีระบบข้อมูลที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่แหล่งผลิตการรวบรวมการแปรรูปการจัดเก็บการขนส่งจนถึงการจำหน่ายโดยมาตรฐานนี้ไม่ได้เป็นเพียงการรองรับข้อกำหนดของตลาดต่างประเทศแต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อเพิ่มมูลค่ายางพาราไทยและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวครอบคลุมทางด้านความยั่งยืนกฎระเบียบและมาตรฐานของคู่ค้าตลอดจนข้อกำหนดของตลาดระหว่างประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: วุฒิสภาชี้ระบบแพทย์ฉุกเฉินยังเหลื่อมล้ำกว่า 2,500 ตำบลไม่มีหน่วยมาตรฐานเร่งเพิ่มนักฉุกเฉินการแพทย์และยกระดับระบบดิจิทัลตั้งเป้าผู้ป่วยวิกฤตเข้าถึงการรักษาภายใน8นาที
8: นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาปฏิรูปการบริหารจัดการภาวะวิกฤตและการแพทย์ฉุกเฉินโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเปิดเผยผลการศึกษาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศว่าพบยังมีช่องว่างด้านพื้นที่กำลังคนและหน่วยปฏิบัติการโดยปี2568มีเพียง 4,861 ตำบลหรือ 165.38 ที่มีหน่วยแพทย์ฉุกเฉินได้มาตรฐานขณะที่ 2,574 ตำบลหรือ 134.62 ยังไม่มีหน่วยงานรองรับเพียงพอส่วนหน่วยปฏิบัติการระดับสูงมีเฉลี่ยเพียง 1.76 หน่วยต่อประชากร 100,000 คนขณะที่มีนักฉุกเฉินการแพทย์มีเพียง 1,790 คนซึ่งคณะทำงานเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเพิ่มงบประมาณและบุคลากรยกระดับหน่วยพื้นฐานเป็นหน่วยระดับสูงและพัฒนาระบบ Fast Track สำหรับโรคฉุกเฉินสำคัญพร้อมเร่งผลิตนักฉุกเฉินการแพทย์ผ่านโครงการนำร่องพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์ฉุกเฉินตั้งเป้าเพิ่มเป็น 7,500 คนภายใน5ปีศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าวันจันทร์ที่14กันยายน2569วันนี้ขึ้น3ข้ามเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ข่าวยามเช้านะคะวันนี้ชัยนันท์แก้วกลําชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับน้องโจสุวิศโสมนัสพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าดูแลโดยน้องแดนอัครเดชคัมภีระหลายท่านทักทายกันมาแล้วเช้านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะติดตามช่องทางไหนก็บอกเรามาได้นะคะผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะวันนี้เรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนวันนี้เดี๋ยวเราไล่เรียงไปพร้อมๆกันอาเช้านี้กรุงเทพมหานครฝนก็โปรยปรายกันตั้งแต่สักช่วงประมาณสักตีสามครึ่งน
0: ะ
1: ก็ไล่ๆกันมาตอนมาถึงสวทเนี่ยยังไม่ตกนะพอขึ้นไปเตรียมข่าวสารต่างๆเนี่ยลงมาโอ้โหตกแล้วก็คือไล่ๆกันมานั่นแหละนะ
0: ใช่นะคะทั่วไทยก็ยังมีฝนชุ่มฉ่ำกันอยู่นะคะเรียกได้ว่า 60-70% ของพื้นที่นะคะทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน 60% ของพื้นที
1: ่
0: นอกนั้น 70% ของพื้นที่แต่ไม่มีประกาศอะไรออกมาแล้วนะหมดเมื่อไปเมื่อวานนะคะสำหรับประกาศของเรื่องฝนตกหนัก
1: แล้วก็ที่สัมผัสได้เช้านี้ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่ารู้สึกว่าเหมือนมีลมหนาวพิ้วๆมา
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการพยากรณ์ว่าลมหนาวจะเข้ามาสักกลางเดือนนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะ
1: รู้สึกจะหนาวเร็วนะคะสำหรับในปีนี้ก็สำหรับการพยากรณ์อากาศเมื่อสักครู่นี้พี่น้อยก็ได้นำเรียนไปแต่นี่ในส่วนของการเป็นห่วงของพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญนะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่ามีผลกระทบต่อพี่น้องชาวเกษตรกรมากเลยทีเดียวทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจท่านก็เปิดเผยนะคะว่าจากการคาดการณ์ของสถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจจะยกระดับไปถึงซุปเปอร์เอลนีโญก็ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดการได้ประเมินติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนของชลประทานขณะนี้ค่ะพบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีของเกษตรกรซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของการทำนาปรังนั้นยังคงต้องรอประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งหนึ่งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนี้ค่ะยังได้สั่งการให้ทางกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำให้ในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมที่จะจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะค่ะเพื่อที่จะลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของฟ้าฝนเป็นแบบนี้นะคะหลายๆคนก็บอกว่าฝนตกอากาศก็คงจะไม่ต้องห่วงมากมายเท่าไหร่เรื่องบ้านช่องต่างๆแต่จริงเรื่องเพลิงไหม้ก็ต้องระวังนะคะช่วงนี้เกิดบ่อยมากล่าสุดเมื่อวานนี้สัก6โมงเย็นค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วจนประมาณสักทุ่มครึ่งสามารถควบคุมเพลิงได้นะคะเรียกว่าควบคุมได้ 100% และไม่พบการลุกลามไปยังอาคารหรือพื้นที่ใกล้เคียงนะคะพื้นที่ข้างเคียงทางนี้ในการดำเนินการอพยพผู้ป่วยจำนวน40รายก็ดำเนินการไปพื้นที่ที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะคะที่จะมีการตรวจสอบพื้นที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำและให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างประเมินความเสียหายเมื่อวานนี้นะคะทางด้านมท.3ค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะท่านก็เดินทางลงไปในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์เพลิงไหม้ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติหลังเกิดเหตุประมาณ6โมงเย็นเพลิงเนี่ยมันคือลุกไหม้เนี่ยบริเวณแผนกกายภาพบำบัดชั้น1ของอาคารหลังจากได้รับแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทางปภ.จังหวัดสมุทรสาครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็อปภ.ก็เร่งเข้าพื้นที่เพื่อระงับเหตุนะคะพร้อมกับโรงพยาบาลก็คือคู่ขนานกันโรงพยาบาลก็อพยพผู้ป่วยนะคะออกไปพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ให้มีการดำเนินการกันนะคะทั้งนะคะท่านมท.3ดูแลปภ.แล้วก็กรมโยธาธิการและผังเมืองท่านก็สั่งการเร่งด่วนให้2หน่วยงานเนี่ยเข้าไปสนับสนุนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของโรงพยาบาล ให้ปภ.สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและระงับเหตุสาธารณภัยประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังเหตุซ้ำขณะที่กรมโยธาธิการและผังเมืองก็เตรียมเข้าตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างนะคะของตัวอาคารเพื่อจะประเมินความปลอดภัยก่อนจะกลับเข้าไปใช้พื้นที่ล่าสุดอย่างที่ได้นำเสนอไปก็คือสามารถคุมเพลิงได้ 100% ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะแต่ว่าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยได้รับการเรียกว่าได้รับผลกระทบเล็กน้อยคือสำลักควันน
1: ะ
0: คะท่านก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สิ่งสำคัญคือการป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียท่านก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะรวมไปถึงอปพร.อส.นะคะอาสาสมัครนะคะที่สามารถเข้าถึงพื้นที่แล้วก็ปฏิบัติการระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วรวมถึงบุคลากรของโรงพยาบาลก็มีความพร้อมด้านการอพยพสามารถเคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบออกจากพื้นที่อย่างทันท่วงทีทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะท่านบอกว่าทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะเข้าไปตรวจสอบโครงสร้างอาคารเพื่อประเมินผลถึงความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยก่อนจะพิจารณาการกลับเข้าใช้พื้นที่ส่วนการตรวจสอบสาเหตุของเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็จะเข้าพื้นที่เพื่อเก็บหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้อย่างละเอียดก่อนจะสรุปข้อเท็จจริงต่อไปค่ะ
1: ค่ะสำหรับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็เตรียมที่จะเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026ค่ะที่จะตั้งเป้าผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของพลังงานโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างที่ได้ดำเรียนไปนะคะว่าท่านนั้นเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดงานแก๊สเทค2026ค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดค่ะพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้ารองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและการขยายตัวของ Data Center สำหรับงานแก๊สเทคนี้นะคะ2026นั้นถือเป็นมหกรรมด้านก๊าซธรรมชาติ LNG ค่ะทั้งเทคโนโลยีพลังงานระดับโลกซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกรวมทั้งท่านรัฐมนตรีพลังงานและผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจคาดว่านะคะงานจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการเจรจาธุรกิจการลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าสูงถึง60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือประมาณ2ล้านล้านบาทค่ะขณะที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือว่า TCEB ก็ประเมินนะคะเรื่องของการจัดงาน Gas TechBangkok 2026ซึ่งจะสร้างเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทันทีไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาทจากค่าใช้จ่ายของผู้เดินทางและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักค่าอาหารค่าเดินทางและการท่องเที่ยวค่ะรวมถึงงบประมาณเรื่องของการจัดงานการจัดแสดงสินค้าและระบบขนส่งด้านโลจิสติกซึ่งภายในงานยังมีบริษัทพลังงานชั้นนำกว่า800บริษัทนะคะวิทยากรระดับโลกกว่า 1,000 คนและหัวข้อเสวนากว่า200หัวข้อทั้งหมดนี้ครอบคลุมในประเด็นสำคัญค่ะทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นไฮโดรเจน LNG และการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในภาพของพลังงานต่อไปค่ะ
0: หนนาฬิกา17นาทีไปตามดูในส่วนของราคาน้ำมันกันหน่อยนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยกรมการขนส่งทางบกก็ประกาศว่าจะปรับอัตราค่าเดินทางค่าโดยสารระหว่างกรุงเทพไปต่างจังหวัดนะคะเริ่มกันนะคะวันที่15ก็คือพรุ่งนี้ขณะที่ราชกิจจาก็ประกาศปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันดีเซลนะคะลิตรละ2บาท40สตางค์มีผลตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง31ตุลาคม2569ค่ะซึ่งในส่วนของเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะคะเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วโดยที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายในเร็ววันค่ะส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลก แล้วก็ยังส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีความผันผวนอยู่ในระดับสูงดังนั้นค่ะเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขแล้วก็ป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมการกบง.ก็ได้มีมติในการประชุมครั้งที่11เมื่อวันที่3กันยายน2569ที่ผ่านมานะคะเห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรค่ะมีผลตั้งแต่วันที่16กันยายน2569จนถึง31ตุลาคม2569นะคะซึ่งก็อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3วงเล็บ1แห่งพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2516แล้วก็ข้อ3วรรค1ค่ะวงเล็บ1ค่ะแห่งคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 15/2562 เรื่องกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงลงวันที่4ตุลาคม2562ค่ะคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานจึงออกประกาศปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วตั้งแต่วันที่16กันยายนนี้นะคะไปจนถึง31ตุลาคม2569ค่ะพอเช็คดูกันแล้วก็30กว่าบาทอยู่นะน้ำมันดีเซลเนี่ยนะคะอ่ะยังไงก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะเวลาราคาน้ำมันขึ้นก็ปรับ

0: ใบอนุญาตและก็เสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนตามที่มีกระแสข่าวโดยร่างกฎหมายนี้นะคะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาตามกระบวนการของนิติบัญญัติสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ของร่างกฎหมายฉบับนี้นั่นก็คือมุ่งเน้นค่ะการที่จะยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนซึ่งมีแนวทางที่จะดำเนินการดังนี้นะคะเพิ่มความเข้มงวดในเรื่องของการออกใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ขอมีและใช้อาวุธปืนนั้นต้องผ่านการอบรมเรื่องของการใช้งานและมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตจากแพทย์จัดทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบทะเบียนข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติของปืนแบบดิจิทัลค่ะเพื่อที่จะสืบค้นข้อมูลได้แบบเรียลไทม์คุ้มครองผู้ที่จำเป็นตามกฎหมายค่ะผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รัฐและนักกีฬายิงปืนนั้นยังคงสามารถครอบครองและพกอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขเดิมทั้งนี้ค่ะรัฐบาลก็ย้ำนะคะว่าใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนไม่ได้หมายความว่าสามารถที่จะพกพาไปในที่สาธารณะได้อย่างเสรีการพกพานั้นยังคงต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเพื่อป้องกันความสับสนค่ะ
1: ฝนตกหลายที่ฝนปล่อยๆด้วยนะคะเดินทางระมัดระวังกันด้วยนะคะช่วงนี้หลายๆพื้นที่ผู้ใหญ่ถาวรบอกว่าเช้านี้ที่บ้านศาลาตำบลหนองเชียงทวนปรางกู่ศรีสะเกษฝนยังรินรินอยู่ครับนะคะส่วนที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างนะคะบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้ากันได้พี่สุรัชยาอากาศดีฝนตกแต่เช้าค่ะอยู่แถวไหนเอ่ยพี่พงษ์ชยาพี่สุนทรพี่สมพรทักทายนะคะพี่สมบัติค่ะพี่พิกลนะคะพี่ปีสุโพไขชื่อเท่ดีนะคะพี่สมคเนพี่ประกิตบอกสวัสดีแอลน้อยลูกพระอินเป่าแตรสัง ไม่ใช่เป่าสังเฉยๆนะขอบคุณมากเลยพี่แดงน้องแอลน้องน้อยมีฝนตกช่วงกลางคืนมา 2-3 วันแล้ว
0: ค่ะ
1: นะคะช่วงนี้ก็จะชุ่มฉ่ำกันพี่กุลทักทายมานะคะขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขค่ะอ่ะ 6:22 นาทีมาตามดูกันหน่อยกระทรวงการต่างประเทศออกมาระบุนะคะว่ากัมพูชาบิดเบือนคำกล่าวประธานาธิบดีเมียนมาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งไม่ส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาระหว่างกันค่ะรายละเอียดเรื่องนี้นั้นนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะท่านก็พูดถึงกรณีที่มีสื่อกัมพูชาค่ะรายงานการแถลงข่าวของโฆษกวุฒิสภาของกัมพูชาเกี่ยวกับการเยือนกัมพูชาของประธานาธิบดีเมียนมาโดยระบุนะคะว่าเมียนมานั้นสนับสนุนท่าทีของกัมพูชาอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาชายแดนกับไทยนะคะว่าควรพิจารณาบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงโดยเมื่อคืนวันที่12กันยายนที่ผ่านมาโฆษกประธานาธิบดีเมียนมาได้ชี้แจงประเด็นนี้นะคะว่าประธานาธิบดีเมียนมากล่าวว่าในการแก้ไขปัญหาประเด็นของชายแดนแนวทางที่ดีที่สุดคือสันติวิธีและสิ่งสำคัญคือการเจรจาหารือให้ได้ทางออกที่ดีที่สุดนอกจากนี้เมียนมาเรียกร้องให้กัมพูชาแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีและให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ระดับภูมิภาคในภาพรวมค่ะซึ่งกรณีนี้จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของกัมพูชาที่มักจะบิดเบือนข้อมูลเพื่อประโยชน์ของตนซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมบรรยากาศที่จะเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ค่ะมีข้อมูลจากสวนดุสิตโพนะครับเขามีการสำรวจสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศหัวข้อก็คือเรื่องการชุมนุมทางการเมืองณวันนี้คือโดยจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,149 คนโดยผลสำรวจนั้นสำรวจทางออนไลน์และก็ภาคสนามค่ะในช่วงระหว่างวันที่8ถึง11กันยายน2569ซึ่งผลสำรวจก็พบนะคะว่ากลุ่มตัวอย่างเนี่ยสนใจติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอยู่บ้างแต่ไม่ได้ติดตามรายละเอียดร้อยละ 44.65 คือรองลงมาก็คือสนใจและติดตามอย่างต่อเนื่องร้อยละ 30.02 และโดยเห็นว่าปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การชุมนุมทางการเมืองก็คือปัญหาเศรษฐกิจค่าครองชีพร้อยละ 69.54 รองลงมาคือคดีทางการเมืองนะคะร้อยละ 68.76 ทั้งนี้ก็มองนะคะว่าการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยช่วยสะท้อนปัญหาที่สังคมควรให้ความสำคัญอยู่ที่ร้อยละ 47.95 เราเห็นว่าการชุมนุมนั้นจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแต่ไม่แต่ยัง

0: ไม่ชัดเจนว่าจะเป็นไปในทางทิศทางใดก็คือร้อยละ 41.86 สุดท้ายคิดว่าสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะชุมนุมทางการเมืองคือร้อยละ 40.56 ทั้งนี้ค่ะผลสำรวจก็พบนะคะว่าคนที่สนใจและติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอย่างต่อเนื่องมีเพียง 30.02% เท่านั้นแล้วก็เชื่อว่าการชุมนุมทางการเมืองนั้นจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ชัดเจนว่าจะเป็นไปในทางทิศทางใดและมีเพียง 35.60 เท่านั้นที่เห็นว่าเหมาะสมแล้วที่จะมีการชุมนุมทางการเมืองเกิดขึ้นค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าสถานการณ์การชุมนุมและก็การเคลื่อนไหวทางการเมืองก็มีจุดศูนย์กลางสำคัญที่กดดันคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะคะแล้วก็เรื่องปมคดีหัวเลือกสว.นะคะตามข้อมูลจากไอลอว์และการเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองหลักๆ ก็จะมีกิจกรรมประชาชนปล่อยของสั่งฟ้อง229นะคะเมื่อวานนี้แล้วก็รวมพลกันที่ทำกิจกรรมและเดินขบวนในกรุงเทพนะคะกดดันให้กกต.สั่งฟ้องผู้ต้องหา229คนในคดีทุจริตแล้วก็หัวเลือกตั้งแล้วก็การเคลื่อนไหวของคุณสนธิลิ้มทองกุลนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแคมเปญก็คือเอาประเทศไทยของเราคืนมาหรือทวงคืนประเทศนั่นเองนะคะก็อยู่แถวๆหน้าอาคาร Ocean Tower 2ย่านอโศกสุขุมวิทนะคะแล้วก็ใกล้สถานทูตอิสราเอลมีการนำมวลชนไปยื่นหนังสือแล้วก็ชุมนุมแสดงจุดยืนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะยังมีอีกหลายๆเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจแล้วก็สังคมให้ความสนใจนั่นก็คือเรื่องของการทุจริตการสอบนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาแล้วก็เจ้าหน้าที่ลุยกันตลอดเลยนะคะเอาจริงเอาจังกันล่าสุดค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ไปพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง2นายด้วยกันนะคะ2คนด้วยกันเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตเรียกรับเงินบรรจุราชการหลังสอบสวนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ยื่นประกันคนละ 200,000 บาทค่ะ DSI เปิดเผยถึงพฤติการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด2รายนะคะที่ถูกจับกุมในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการ2รายนี้ค่ะผู้ฟังผู้ชมคะคือทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยรับแล้วก็นำเงินสดจากผู้ที่ต้องการซื้อสิทธิ์เข้าสอบบรรจุเนี่ยนะคะส่งต่อให้กับนายพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งเป็นตัวกลางของกระบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มนะคะจากผู้ซื้อสิทธิ์อีกเท่าตัวสมมติว่าคุณกอไก่ซื้อมา
0: ค่ะ
1: เท่าไหร่ดีเริ่มต้นที
0: ่ตัวเลขติ้งต่างแล้วกันประมาณสัก 200,000
1: 200,000 นี่ถือว่าต่ำสุดนะก็เพิ่มไปอีกเท่าตัว
0: เป็น400,000
1: เป็น400,000และส่วนใหญ่ไม่ต้องการเงินโอนไม่ต้องการเช็คค่ะเป็นเงินสดส่วนใหญ่เป็นเงินสดแล้วทำให้ไม่มีหลักฐานเส้นทางเงินแต่ตำรวจมีหลักฐานสำคัญค่ะคือมีคลิปเสียงการสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ภาพถ่ายวันเวลาแล้วก็ข้อมูลประเภทอื่นๆเตรียมขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อว่าอาจมีข้าราชการอีกหลายรายที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้นะคะทางนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่2รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแล้วก็ยื่นขอประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหน้าที่การงานที่เป็นอยู่หลักแหล่งจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวค่ะ
0: ค่ะก็มาตามก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันในเบรกนี้อัน
1: นี้ก็ข่าวดังมาก
0: อันนี้ดังนะเรื่องความคืบหน้าของคดีทางด้านของ
1: ทิชโชตนะ
0: ทิชโชตนะ
1: กับศรีกาเอ๋
0: ใช่นะคะล่าสุดนี้ทางตำรวจกองปราบปรามตำรวจก็มีการไปสอบทางเส้นทางของการเงินโดยทางด้านของพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามท่านก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าคดีนี้พบในเรื่องการเบียดบังเงินจากวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของอดีตเจ้าอาวาสหรือตอนนี้เนี่ยคือนายอติโชตนะคะและนางสาวปุญญวีศรีกาคนสนิทเนี่ยโดยทางด้านของท่านตำรวจก็บอกนะครับว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างที่จะรวบรวมพยานหลักฐานใน2ประเด็นสำคัญก็คือประเด็นแรกคือการตรวจสอบพฤติการของนายอติโชคนะคะกรณีถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่มีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและส่วนประเด็นที่2ก็คือการตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้ร่วมกระทำความผิดหลังพบหลักฐานที่เกี่ยวกับเงินบริ ริจาคทั้งใบอนุโมทนาการบริจาคใบอนุโมทนาจากการเช่าพระและเงินที่ร่วมบริจาคไปที่ไปปรับปรุงวัดเนี่ยมูลค่ากว่า215ล้านบาทนะท่านผู้ฟังทั้งนี้ค่ะผู้บังคับการกองปราบปรามก็ยังระบุนะคะว่าอาจมีบุคคลที่3เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องอีกสักประมาณ 1-2 รายด้วยกันแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคฤหัสถ์หรือว่าพระภิกษุเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและก็ขณะเดียวกันตอนนี้กองปราบปรามได้ส่งเอกสารให้กับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ไปตรวจสอบเส้นทางแล้วเพื่อที่จะเชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรอบระยะเวลาการตรวจสอบยังไม่ระบุได้นะแต่ตำรวจก็จะเร่งที่จะดำเนินการให้เร็วที่สุดและจะแถลงความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้ค่ะ
1: ค่ะส่วนซิกาเอรวยชำประมาณ200กว่าล้าน
0: ค่ะ
1: เฉพาะที่โชติเนี่ยอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์อู้ฟู่กว่า498ล้านคือ2คนรวมแล้วประมาณสัก720ล้านนี่ยังไม่รวมทรัพย์สินบ้านพักสีกาเอเงินสดทองคำนาฬิกาหรูโฉนดที่ดินโอ้เยอะมากเงินในบัญชีเงินฝากประมาณ290ล้านอะเงินสดอีก138ล้านอะ
0: จ้ะ
1: โอ้เยอะมากเลยฟังอ่ะตามกันต่อเห็นบอกว่ามีแว่วๆว่าจะมีข่าวที่แบบคึกโครมมากกว่านี้อีกเอ้ารอดูติดตามว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะพักกันสักครู่ติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ออกมาแย้มข่าวดีบอกว่าต่ออายุไทยช่วยไทยพลัส 1-2 เดือนหลังมีพี่น้องประชาชนลงทะเบียนแต่ไม่ได้ใช้ทำงบประมาณเหลือ 4-5 หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าในขณะนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเหลือเดือนสุดท้ายกันแล้วยังมีงบประมาณในส่วนนี้เหลืออยู่จากการที่พี่น้องประชาชนหลายท่านไม่ได้มาลงทะเบียนใช้เหลือประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทจึงได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ไปขยายการใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็น1เดือนหรือ2เดือนก็ขอให้ครบอยู่ในวงเงินที่เรามีและหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีครับโดยจะเป็นการให้ใช้ต่อเนื่องไปเพราะว่าเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีกันแล้วซึ่งเหลืออีก3เดือนคือตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมครับซึ่งงบประมาณที่เหลืออยู่ใช้ได้เท่าไรก็เท่านั้นแหละครับโดยงบที่เหลืออยู่ทำได้แค่ไหนเราก็ลงไปให้พี่น้องประชาชนเพื่อลดภาระ ราะว่ามีภาระเรื่องค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นมานี่คือสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทำเพื่อพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับไปกันที่การวางมาตรการรับมือผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญแล้วยืนยันว่าน้ำในเขื่อนมีพอทำนาปีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งหน่วยงานในสังกัดในการวางมาตรการรับมือครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทวีความรุนแรงขึ้นจนส่งผลให้ประเทศไทยจะต้องประสบกับภาวะภัยแล้งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของสถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปถึงซุปเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดไปประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีซึ่งจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานในขณะนี้นั้นก็พบแล้วครับว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีครับของเกษตรกรทั้งหลายแต่ว่าอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังนั้นยังต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนกันอีกครั้งหนึ่งก่อนเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมกันต่อไปและนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วยครับและไปกันที่ประเด็นที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชูยุทธศาสตร์ Dual Value ดันคอนเทนต์น้ำดี Go Inter สร้างรายได้สู่สังคมครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กันยายน2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งที่6/2569เมื่อวันที่11กันยายน2569ที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีด้วยกันเพื่อให้ผลงานที่กองทุนได้สนับสนุนนั้นสามารถนำไปเผยแพร่และต่อยอดได้อย่างเป็นระบบโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวและครับว่าร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีนี้จะช่วยขยายโอกาสสื่อของไทยสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมุ่งสร้าง Dual Value หรือคุณค่าทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจให้ผลงานสื่อสร้างสรรค์เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นและมีโอกาสสร้างรายได้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องกันต่อไปโดยแผนดังกล่าวนี้ครอบคลุม5แนวทางสำคัญอันได้แก่การจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาการจัดหมวดหมู่ประเภทผลงานการกำหนดคุณภาพของผลงานการพัฒนาช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่ายและการสร้างรูปแบบการต่อยอดผลงานอย่างยั่งยืนแล้วครับพร้อมกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการลิขสิทธิ์รูปแบบการอนุญาตใช้สิทธิ์และอัตราค่าตอบแทนเพื่อให้การนำผลงานไปใช้ประโยชน์นั้นมีหลักเกณฑ์ที่มันชัดเจนสำหรับการประเมินคุณค่าของผลงานก็จะพิจารณาใน3มิติอันประกอบไปด้วยผลตอบแทนทางการเงินหรือ in cashมูลค่าจากสิ่งของและบริการหรือมูลค่าทางสื่อหรือ in kind media valueและผลกระทบทางสังคมหรือ social impact เพื่อให้เห็นทั้งโอกาสในการสร้างรายได้และประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนในส่วนสำหรับการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยกำหนดเปิดรับคำขอผ่านเว็บไซต์ของกองทุนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายน2569ปิดรับสมัครเวลา16นาฬิกาครับผู้สนใจยังไงก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปี2570และก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ www. thaimediafund.or.th ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ไปยกระดับเพื่อรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศแล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำมาตรการและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายให้มันมีความชัดเจนสามารถรองรับการเติบโตของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางสำคัญ2ด้านอันได้แก่1ยกระดับมาตรการด้านการผังเมืองโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่างการจัดทำคำนิยาม Data Center ให้มีความชัดเจนในประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมครอบคลุมทั้ง Data Center ที่ให้บริการแก่บุคคลภายนอกและที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ภายในองค์กรสำหรับ Data Center ขนาดเล็กถึงขนาดกลางสามารถพิจารณาจัดตั้งในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมชุมชนเกษตรกรรมบางส่วนและพื้นที่อุตสาหกรรมโดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินหรือ BCR ระยะถอยร่นและเงื่อนไขอื่นตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันด้วยนะครับส่วน Data Center ขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะมีผลกระทบในระดับสูงนั้นก็จะต้องกำหนดพื้นที่รองรับเป็นการเฉพาะเพื่อให้สามารถบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยและผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบได้อย่างเหมาะสมและนอกจากนี้ให้ยกระดับมาตรการด้านการควบคุมอาคารและความปลอดภัยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมอาคารพร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดนิยามประเภทอาคารหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้างอาคาร Data Center ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะและความเสี่ยงของกิจการกันด้วยซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและระงับอัคคีภัยการจัดระเบียบและการใช้งานอาคารตลอดจนการกำหนดให้อาคาร Data Center ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยตลอดอายุการใช้งานอาคารแหละครับในส่วนของ Data Center ที่เปิดดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนั้นทางกรมโยธาธิการและผังเมืองก็จะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบความปลอดภัยรวมถึงสภาพการใช้งานอาคารหากพบว่าอาคารมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยอาจมีคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขหรือห้ามใช้อาคารตามที่กฎหมายกำหนดนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปกันที่ประเด็นที่เป็นข่าวเป็นคราวว่าเราให้งบประมาณไปช่วยเหลือกัมพูชานั้นเรื่องจริงความจริงเป็นอย่างไรเอ้ามาฟังกันหน่อยโดยโฆษกรัฐบาลก็ออกมายืนยันว่าไม่มีงบประมาณช่วยกัมพูชาในโครงการใหม่ย้ำว่างบประมาณ 18.2 ล้านบาทนั้นไม่ใช่31ล้านบาทนี่เป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จแล้วเท่านั้นครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่13กันยายน2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยระบุว่ามีการอนุมัติเงินช่วยเหลือประเทศกัมพูชาจำนวน31ล้านบาทว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงทั้งจำนวนเงินและวัตถุประสงค์ของงบประมาณโดยตัวเลขงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในประเทศกัมพูชานั้นมีจำนวนเพียง 18.2 ล้านบาทเท่านั้นแบ่งเป็นโครงการถนน R67 จำนวน12ล้านบาทและโครงการด่านสตึงบทจำนวน 6.2 ล้านบาทเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับภาระดอกเบี้ยตามสัญญาของโครงการที่ดำเนินการไปแล้วไม่ใช่31ล้านบาทและก็ไม่ได้เป็นเงินในการดำเนินโครงการใหม่ๆอะไรเลย ซึ่งงบประมาณส่วนนี้ได้ผ่านการซักถามและพิจารณารายละเอียดในชั้นคณะอนุกรรมาธิการและคณะกรรมาธิการของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามาเรียบร้อยแล้วในการพิจารณางบประมาณของรัฐสภาโดยหน่วยงานได้ชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมาธิการแล้วไม่มีการตัดลดงบประมาณส่วนดังกล่าวพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับโครงการถนน R67 และโครงการด่านสตึงบทนั้นได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วปัจจุบันอยู่ในช่วงการชำระหนี้ตามสัญญาโดยฝ่ายกัมพูชาเองได้ชำระหนี้ตามสัญญามาอย่างต่อเนื่องและทั้งสองโครงการนี้มีผู้ประกอบการและผู้ควบคุมงานของไทยเป็นผู้ดำเนินการเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางโฆษกรัฐบาลก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนผู้ขอมีอาวุธปืนนั้นต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสอบสภาพจิตใจกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กันยายน2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายอนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนโดยให้เน้นการจัดทำฐานข้อมูลและทบทวนกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันครับสำหรับแนวทางด้านระบบข้อมูลนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติอาวุธปืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและรองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยรายละเอียดของระบบยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับส่วนในด้านการปรับปรุงกฎหมายนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490พ.ศ.โดยมีสาระสำคัญในการเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ขอมีอาวุธปืนต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตรวมถึงปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและนอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าข้อมูลที่ระบุว่าจะให้ประชาชนต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนนั้นไม่เป็นไปตามแนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณาครับแล้วในขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬายังคงดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นการมีใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนไม่ได้หมายความว่าสามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะได้โดยไม่มีเงื่อนไขนะครับโดยการครอบครองและการพกพายังคงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นการออกมาเตือนพี่น้องประชาชนบอกว่าให้ระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างว่ามีใบสั่งจราจรข้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรอย่าลืมต้องตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ Police Care PTM เท่านั้นนะครับพี่น้องอย่าเชื่ออะไรง่ายๆพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กันยายน2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็พบว่ามีการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรข้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับโดยอาจใช้ข้อความที่ดูน่าเชื่อถือและเร่งให้ดำเนินการซึ่งจากพฤติการที่พบมิจฉาชีพเขาก็จะส่ง SMSจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยแล้วครับพร้อมข้อความมีลักษณะว่า RTP ท่านมียอดค้างชำระ e-ticket โปรดชำระที่แล้วก็แนบลิงก์ย่อเมื่อกดเข้าไปก็จะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่จัดทำให้มีหน้าตาคล้ายๆระบบใบสั่งจราจรนั่นแหละครับ พร้อมแสดงรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเพราะว่าทั้งเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับโอ้โหมันถูกต้องทุกอย่างโดยเฉพาะทะเบียนรถแหมมันเป็นทะเบียนรถเราเลยทีเดียวครับยังไงก็ตามแต่ถ้าเราเชื่อหลงเชื่อจะถูกหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมนี่แหละครับโดยขอยืนยันแล้วครับว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR code นะครับให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่ากดลิงก์เข้าไปอย่าสแกน QR code เป็นอันขาดเด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็อย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิตบัตรเดบิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่าจะมีผลทางกฎหมายนั่นแหละครับหากไม่ดำเนินการอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอให้ตั้งสติและสติพร้อมทั้งให้ตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางการด้วยตนเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนสามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งสามารถตรวจสอบใบสั่งจราจรที่ค้างชำระและชำระค่าปรับได้นะครับและนอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Police Care และระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ที่เว็บไซต์ ptm.police.go.th/e-ticket ได้อีกช่องทางหนึ่งแล้วครับหากพบเหตุหรือมีข้อสงสัยก็สามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทั้งหลายครับนับถอยหลังการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกไม่นานแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอีกไม่ถึงเดือนประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Groupปี2569แล้วครับโดยการประชุมจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งในการประชุมนี้จะมีผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังจากทั่วโลกรวมถึงผู้แทนภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศกว่า 15,000 คนมารวมกันอยู่ที่ประเทศไทยของเรานี่แหละครับและช่วงเวลาดังกล่าวจึงเป็นช่วงเวลาที่คนไทยเราทุกคนสามารถร่วมกันส่งต่อภาพจำที่ดีของประเทศไทยไม่ว่าจะผ่านทางด้านรอยยิ้มความพร้อมมาตรฐานการบริการหรือความเป็นเจ้าบ้านที่อบอุ่นและเป็นมืออาชีพต่อชาวโลกด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
10: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: ชน
1: หกนาฬิกา54นาทีค่ะช่วงท้ายของข่าวยามเช้านะคะขอบคุณมากค่ะพี่สมพรบอกว่าจันทร์สดใสสดชื่นค่ะพี่ประภาสวัสดีเช้าวันจันทร์พี่สุวิทย์ไมตรีพี่มนนะคะพี่ประภาพี่นายทองหยดพี่สุวรรณบอกท่าช้างกระบินวันนี้เนี่ยอากาศดีสบายดีครับขอบคุณมากพี่คณาวุฒิมาแล้วนะคะพระรุ่งขัตติยะนมัสการค่ะนะคะแล้วก็อีกหลายหลายท่านขอบคุณมากเลยสุพรรณบุรีฝนตกน้อยมากช่วงนี
2: ้ค่ะ
1: นะคะพี่สุนทรรายงานมาพี่ปราโมทขอบคุณมากเลยที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ก็ติดตามข่าวสารไปด้วยกันส่วนพ่ออ่อนจันทร์ก็บอกว่าเขื่อนสิรินธรอุบลราชธานีฝนตกครับฝนตกต่อเนื่องมา2มื้อแล้วนะคะช่วงนี้ฟ้าฝนก็จะเยอะหน่อยนะคะเมื่อคืนตีสองฝนตกหนักมากเนี่ยที่เจ๊ม่วยที่ไหนนะ
2: อ่างทอง
1: อ่างทองอะไรนะเอาป่าโมก
2: ป่าโมกอ่างทอง
1: ป้าวันดีนี่พิกัดเกาะเมืองใกล้ศาลหลักเมืองไม่มีฝนค่ะตั้งแต่เมื่อวานเช้านี้อากาศดีดีขอบคุณมากนะคะนี่คือข่าวยามเช้าเราก็เสิร์ฟกันแบบนี้ทุกเช้าแล้วก็ทักทายแฟนรายการกันไปด้วยนะคะช่วงท้ายนี้ไปดูกันหน่อยมีงานหลายจังหวัดนะเขาจัดงานกันอยากจะให้ไปกันจังเลยนะคะอุตรดิตถ์ค่ะวันนี้ถึง27กันยายนขอเชิญไปเที่ยวงานเทศกาลลางศาสตร์ลองกองหวานและสินค้าโอท็อปจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเราเคยชิมเนาะ
2: ค่ะ
1: ลางศาสตร์ลองกองของ
2: อุตรดิตถ์
1: น้องต้อมเอามาฝากพวกเรา
2: หวานฉ่ำ
1: ค่ะต้องเรียกว่าสาวงามพิจิตรจริงๆนะแล้วก็ผลไม้อร่อยมาก
2: อุตรดิตถ์
1: อุตรดิตถ์ขออภัยแม่จะไปพิจิตรซะแล้วพิจิตรต้องเป็นกล้วยไข่
2: เมืองชลวัน
1: ทำไมดิฉันมองหน้าคุณแล้วเป็นพิจิตรเลยเนี่ย
2: มันไม่มีอะไร
1: นี่เคยมีคนถามนะว่าสมัยก่อนเนี่ยท่านชลวันใส่แว่นตาไหมสายตาดีมากเลย
2: ทำไมอ่ะ
1: อ้าวก็ต้องมีอะไรนะมีอาวุธในมือแล้วก็ต้องไปสู้กับจระเข้ไง
2: อ
1: ้
2: าว
1: ชลวันอ่ะ
2: ค่ะ
1: เมืองพิจิตรใช่ไหมชลวัน
2: เมืองพิจิตร
1: ค่ะแล้วจังหวัดนี้พอเข้าไปในเมืองเนี่ยเขาจะมีรูปจระเข้อยู่เกาะกลางเลย
2: ทุกอย่างเหมือนเวลาไปชัยนาทอ่ะนกเต็มเลย
1: นกอะไรคะ
2: ส่วนนกไงส่วนนกชัยนาทก็จะมีนก
1: นี่เรา
2: ไปสิงห์บุรีก็จะมีปลาช่อน
1: นี่ปลาช่อนอยู่ตรงหน้าไม่ใช่นี่พี่สายชนอยู่สิงห์บุรีเพราะฉะนั้นแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีของดีของเด่นเนา
2: ะ
1: ดังนั้นงานนี้ไปชมไปชิมไปช็อปนะคะเขารวบรวม100ร้านเนี่ย100ร้านค้ามาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเขามีนาทีทองด้วยนะแจกโปรแรงลดจริงคุ้มจริงและมีการแสดงทุกวันตั้งแต่6โมงเย็นอยู่ที่สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักอุตรดิตถ์นั่นเอง
2: ค่อยๆชิมนะเพราะว่ามันหวาน
1: เหรอ
2: ลอง
1: โดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานใช่ไหมอยู่ข้างข้างดิฉัน
2: ค่อยๆนะ
1: เดี๋ยวกินได้กี่ลูกกินได้กี่เม็ด
2: อุ้ยเม็ดเดียวพอ
1: จริงเหรอ
2: มากกว่านั้นก็คงไม่ไหว
1: นะ
2: ไปลำพูนกันหน่อยลำพูนเนี่ยเขาเตรียมจัดงานนะเขาคิกฮอปคิกออฟเขาจะจัดถึง6งานใหญ่ด้วยกันนะคะหกงานใหญ่อันนี้เพื่อที่จะชูเสน่ห์ลำพูนร่วมสมัยละมุนใจทุกฤดูกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนนะคะลำพูนLiving Series นะคะ6งานนี้ที่เขาจะจัดกันมีอะไรกันบ้างเพราะว่าทั้ง6งานนี้เดี๋ยวเขาจะจัดกันที่ถนนอัสถารถนะคะที่จังหวัดลำพูนนะก็จะมีบุญสลากวิถีศรัทธาล้านนาเนี่ยเดี๋ยวงานนี้งานแรกเลยเขาจะจัดกันมาที่24ถึง25กันยายน มาถึงงานที่2งานหัตถศิลป์ล้านนาคัฟร่วมสมัยเดี๋ยวเขาจะจัดช่วงเดือนตุลาคม30ถึง31ตุลาคมงานที่3แสงโสมศรัทธาเมืองลำพูน13ถึง14พฤศจิกายนงานที่4ลำพูนลำแต้กาดกินวิถีถิ่น20ถึง22พฤศจิกายนมาอีกหนึ่งงานหนาวนี้ที่ลำพูนแคมปิ้งแสงดาว25ถึง26ธันวาและละอ่อนลำปูนนะปล่อยของม่วนใจ8ถึง9มกราคม2570เรียกว่าเตรียมงานข้ามปีกันเลยนะคะเตรียมไปกันได้ค่ะ
1: ค่ะส่วนที่กาฬสินธุ์ลมหนาวมาแล้วครับพี่กุศลรายงานกาฬสินธุ์เหมือนจะหนาวเนี่ยพี่ตินันใช่ๆ
2: กรุงเทพก็เหมือนจะหนาว
1: ใช่แต่อู่ทองฝนตกหนักค่ะพี่เจนจิรารายงานมาอู่ทองตุ๊กตาชาววัง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: วันต่อไปพรุ่งนี้มารายงานกันหน่อยนะคะว่าจังหวัดเราหรืออำเภอเรามีอะไรโดดเด่นแล้วบอกเราหน่อยนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะส่งต่อให้ข่าวภาค 7 นาฬิกาลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่25มีความกตัญญูหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง

0: ามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้
1: ผู้นำสหรัฐสนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมชาติกับไอร์แลนด์การแข่งขันจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายพรเทพโพสุวรรณและอิสริยาชูพุทธพงศ์คว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ความว่าในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสานและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเตรียมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวว
1: ันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
2: ายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าวันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระ